รียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วยกครับทุกกลุ่มนะครับตอบเศษ8ส่วน10นะครับก็คือจากรูปที่2นี้ครูฟุกแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันครูฟุกระบายสีไปกี่ส่วนครับ8ส่วนใช่ไหมครับครูฟุกระบายสีไป8ส่วนใน10ส่วนครับสามารถเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ8ส่วน10นั่นเองเก่งมากครับปรบมือให้กับตัวเองทางต้นทางและปลายทางครับรูปที่3ครับนะครับส่วนที่ระบายสีนะครับสามารถแสดงเป็นเศษส่วนใดครับ

0: เสร็จยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วยกหน่อยครับทุกกลุ่มตอบเศษ12ส่วน15นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับนักเรียนซึ่งในรูปที่3นี้นะครับครูฟุกแบ่งเป็น15ส่วนเท่าๆกันระบายสีไป12ส่วนใช่ไหมครับก็คือครูฟุกระบายสีไป12ส่วนใน15ส่วนสามารถเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ12ส่วน15นั่นเองครับถูกต้องปรบมือกับตัวเองทั้งต้นทางและปลายทางครับนะครับจากตรงนี้เราได้ทบทวนไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับจากตรงนี้ครับรูปที่1ของเรานะครับซึ่งแสดงเป็นเศษส่วนได้เป็นนะครับเศษ4ส่วน5นะครับและรูปที่2ของเรานะครับซึ่งแสดงเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ8ส่วน10ครับนักเรียนครับครูฟุกมีคำถามนักเรียนคิดว่าส่วนที่ระบายสีของทั้ง2รูปนี้เท่ากันหรือไม่นักเรียนจะตรวจสอบอย่างไรเท่ากันไหมครับนักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยนะครับส่วนที่ระบายสีของทั้งสองรูปนี้เท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันนักเรียนทราบได้อย่างไรหรือตรวจสอบอย่างไร
1: นำ
0: สองรูปนี้ไปทำอะไรกันได้นำมาซ้อนทับกันใช่ไหมครับดูนะครูฟุกนำไปซ้อนทับกันเมื่อนำไปสอนทับกันเห็นไหมครับว่าส่วนที่ระบายสีเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ัน นะครับจากนั้นนักเรียนก็สรุปได้อย่างไรเมื่อส่วนที่ระบายสีนั้นสอนทับกันแล้วมันเท่ากันแสดงว่าเศษ4ส่วน5เป็นอย่างไรกับเศษ8ส่วน10
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน ใช่ไหมครับแสดงว่าเศษ4ส่วน5เท่ากับเศษ8ส่วน10ใช่ไหมครับจากนั้นจากตรงนี้จากการที่เราเนี่ยพิจารณาโดยใช้รูปนักเรียนมีวิธีอื่นอีกไหมครับลองสังเกตดิเนี่ยพิจารณาเศษ4ส่วน5กับเศษ8ส่วน10เศษ4ส่วน5กับเศษ8ส่วน10เอ๊ะเป็นยังไง
1: นำ2
0: เพื่อนว่าน
1: ำ
0: 2ไปคูณอะไร
1: เศษ
0: 4
1: ส่ว
0: น5
1: คร
0: ับ นำ2เนี่ยไปคูณเศษ4ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมก็จะได้เป็นดังนี้เลยนะครับเศษ4ส่วน5นะครับเท่ากับครูฟุกนำ4นะครับมาคูณ2และนำ5ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยคูณ2เน่งก็จะได้เป็นอะไรนั่นเอง
1: เศษ
0: 8ส่วน10นั่นเองครับจากตรงนี้นักเรียนสามารถพิจารณาได้อีก1รูปแบบนะครับคือนำ2นะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ4ส่วน5นั่นเองก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน10จากตรงนี้ครับต่อมาจากรูปนี้ครับเศษ12ส่วน15กับเศษ4ส่วน5นั่นเองคิดว่าส่วนที่ระบายสีเป็นอย่างไร
1: เท่ากัน
0: ตรวจสอบอย่างไรว่าเท่ากัน
1: เอาภาพมา
0: ซ้อนทับกันใช่ไหมครับนำมาซ้อนทับกันแล้วดูส่วนที่ระบายสีใช่ไหมครับนักเรียนดูเท่ากันจริงหรือไม่เท่าไหมส่วนที่ระบายสี
1: เ
0: ท่ากันใช่ไหมครับแสดงว่าเศษ12ส่วน15กับเศษ4ส่วน5เนี่ยเป็นอย่างไรกันนะครับแสดงว่าเศษ12ส่วน15เท่ากับเศษ4ส่วน5จากตรงนี้จากการที่เราพิจารณาโดยใช้รูปนักเรียนมีวิธีอื่นอีกไหมครับ
1: นำ3หารเศษ
0: 12ส่วน15จะแล้วนำ3ไปทำอะไรนะ
1: หารเศษ12ส่วน15
0: แสดงว่านักเรียนสามารถนำ3เนี่ยมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของใครเศษ12ส่วน15ใช่ไหมครับนำ3ไปหารใช่ไหมก็คือนักเรียนต้องนำ3ไปหาร12ใช่ไหมครับที่เป็นตัวเศษและนำ3ไปหาร15ที่เป็นตัวส่วนนักเรียนก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เองเท่ากับ

0: เฟส4ส่วน5นั่นเองครับจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นนะครับว่าวิธีการแรกที่เรียนบอกของฟุกเนี่ยให้นำไปคูณใช่ไหมครับโดยจำนวนที่นำไปคูณเนี่ยต้องเป็นจำนวนนับเดียวกันหรือต่างกัน
1: เดียวกัน
0: ต้องเป็นจำนวนนับเดียวกันที่ต้องไปคูณทั้งตัว
1: เศษ
0: และตัวส่วนใช่ไหมก็คือโดยพิจารณาโดยการคูณจากตรงนี้นักเรียนพิจารณาโดยการอะไรได
1: ้
0: การหารก็ต้องนำจำนวนนับเดียวกันหรือต่างกัน
1: เด
0: ีย
1: วก
0: ันไปทำอะไรไปหารทั้งไปหารทั้งตัวเศษก็คือ12และตัวส่วนก็คืออะไร
1: 15
0: ก็คือนำจำนวนนับเดียวกันไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนแต่การหารเนี่ยมีเงื่อนไขอีกอย่างเดียวต้องหารได้ลงตัวเก่งมากครับถ้าเป็นการหารนะครับนักเรียนต้องนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนและต้องหารได้ลงตัวด้วยนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเพื่อเพิ่มเติมในความเข้าใจนะครับเรามาพิจารณากันนะครับจากข้อ1ครับนักเรียนตอบอย่างรวดเร็วครูฟุกคิดว่านักเรียนตอบได้เศษ2ส่วน3เท่ากับเศษเท่าไหร่ส่วน9
1: เศษ6
0: เศษอะไรครับ
1: เศษ6 ส่วน9
0: นักเรียนรู้ได้ไงว่าตรงสี่เหลี่ยมนี้คือ6พิจารณาจากอะไรนักเรียนดูจากอะไรก่อน
1: 3 3 3 9
0: นักเรียนดูจากตัวอะไรตัวส่วนใช่ไหมตัวส่วนนักเรียนทราบอะไรครับ3นักเรียนทราบอะไร
1: 9
0: เอ๊ะ3มาเป็น9ใช้อะไร
1: ใช้
0: 3อะไรนะ3นำ3มาทำอะไรนั่นเอง
1: ค
0: ูณ3นำ3ไปคูณ3ใช่ไหมครับเลยกลายเป็น9ถ้าตัวส่วนคูณ3ตัวเศษก็ต้อง
1: ค
0: ูณ3พร้อมเมื่อสักครู่นี้เราสรุปกันแล้วครับว่าต้องนำจำนวนนับเดียวกันคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ6ส่วน9แสดงว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยซึ่งเป็นตัวเศษเนี่ยที่เราต้องการหาคือเท่าไหร่นั่นเองครับก็คือ6ใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมที่เราต้องการหาเนี่ยก็คือตัวเศษก็คือเลขอะไรนั่นเอง
1: 6
0: นั่นเองครับจากนั้นครับง่ายไหม
1: ง
0: ่ายดูต่อข้อ2เศษ24ส่วน32เท่ากับเศษ6ส่วนอะไรนะครับครูฟุกแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมลองพิจารณาก่อนใช้อะไรดีคูณหรือหาร
1: หารครับ
0: หารใช่ไหมครับนักเรียนนำจำนวนใดมาหารนำอะไรนะ
1: 4
0: นักเรียนนำ4นักเรียนพิจารณาไงว่าเป็น4นักเรียนต้องดูที่ตัวอะไรก่อน
1: ตัว
0: เศษซึ่งเศษเนี่ยเรารู้คือ24กับ6ใช่มั้ย24มาเป็น6เนี่ยเราต้องใช้หลักการ
1: หาร
0: เอาอะไรมาหารล่ะ
1: 4
0: นำ4มาหารแต่นี่ต้องนำ4มาหารทั้ง
1: ตัวเศษ
0: และตัวส่วนนะครับต้องนำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเอาได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ได้ตัวเศษเป็น
1: 6
0: ตัวส่วนเป็น
1: 8
0: นั่นเองก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน8แสดงว่าตัวส่วนที่เราต้องการหาเนี่ยที่แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรครับ
1: 8
0: ก็ตอบเลยว่า8เป็นไงบ้าง2ข้อที่ผ่านมาทางต้นทางและปลายทางง่ายไหมครับ
1: ง
0: ่ายใช่ไหมครับมาดูต่อครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับหาว่าเศษส่วนใดเนี่ยที่เท่ากับเศษ1ส่วน3นั่นคิดว่ามีเยอะไหม
2: เยอะมากคร
0: ับ เยอะไหมครับเยอะมากเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน3เนี่ยนักเรียนตอบครูฟุกว่ามีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาหากันนะครับนักเรียนจะทำอย่างไรดีจะนำจำนวนใดมาคูณเพื่อนว่าตอบ2ครูฟุกก็นำ2มาคูณใช่ไหมครับนำ2มาคูณยังไงมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็คือนำมาคูณกับ1และคูณกับ3ใช่ไหมครับนำ2มาคูณใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน6แสดงว่าเศษ1ส่วน3เท่ากับเศษ2ส่วน6มีอีกไหมเอาอะไรมาคูณได้อีก
1: 3
0: เพื่อเลือก3นำ3มาคูณแต่ต้องนำ3มาคูณทั้งอะไรทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนี้เลยครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน9แสดงว่าเศษ1ส่วน3ก็เท่ากับเศษ3ส่วน9เอาอะไรมาคูณอีกไหม 4ใช่ไหมครับนำ4มาคูณต้องคูณยังไงด้วย
2: ทั้งต
0: ั
2: วเศษ
0: และตัวส่วนเป็นยังไงบ้างได้เท่าไหร
2: ่
0: เศษ4ส่วน12นั่นเองคิดว่าเราสามารถนำจำนวนนับมาคูณกับเศษ1ส่วน3ได้อีกไหมครับ
2: ได
0: ้อีกแต่ครูฟุกขอหยุดแค่ตรงนี้นะครับครูฟุกจะใส่อันนี้ไว้ซึ่งยังมีอีกหลายจำนวนจะเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับยังมีอีกหลายจำนวนเลยแสดงว่านะครับเศษ1ส่วน3เนี่ยนะครับจะเท่ากับเศษ2ส่วน6เท่ากับอะไรครับหรือเท่ากับอะไรเศษ3ส่วน9หรือ
2: เศษ
0: 4ส่วน12และมีอีกไหมมีอีกหลายจำนวนเลยใช่ไหมครับที่เท่ากับเศษ1ส่วน3ใช่ไหมครับจากตรงนี้ข้อ3ผ่านไป3ข้อผ่านไปเป็นไงบ้างคิดว่าถ้าวันนี้ทำแบบหัดทำได้ไหม
2: ได
0: ้นะครับต่อไปดูข้อที่4ครับให้นักเรียนหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ45ส่วน75ใช้ยังไงดีเอ่ยเศษ45ส่วน75เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยัง
2: ย
0: ังใช่ไหมยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแสดงว่านักเรียนสามารถพิจารณาโดยใช้อะไรได้บ้างใช้หารได้คูณได้ไหม
2: ได
0: ้ได้ครูฟุกขอเริ่มที่คูณก่อนนำจำนวนใดมาคูณดีครับ
2: 2
0: 5ก็ได
2: ้
0: 2ก็ได้นะครับ3ก็ได้แต่ในที่นี้ครูฟุกขอเลือก2นะครับนำ2มาคูณกับเศษ45ส่วน75ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับทำยังไงได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เศษเท่าไหร่นะเศษ90ส่วน150ต่อไปนำจำนวนใดมาคูณได้อีก
2: 3
0: อะไรนะ
2: 3
0: นำ3มาคูณแต่ต้องคูณทั้ง
2: ต
0: ั
2: วเศษ
0: และตัวส่วนนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวฟุกจะถามเป็นกลุ่ม5ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับกลุ่มอื่นคิดเลยนะครับคิดเลยกลุ่ม5ครับครูจะถามครูฟุกจะถามกลุ่ม5เมื่อนำ3นะครับมาคูณกับเศษ45ส่วน75ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่กลุ่ม5ได้ยังครับคนอื่นล่ะครับได้ยังในกลุ่ม

0: ได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวกลุ่มอื่นช่วยตรวจสอบนะครับได้เท่าไหร่ครับเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องครับเศษ135ส่วน225เอ๊ะนำจำนวนใดมาคูณได้อีกครับ
1: 4
0: นำ4มาคูณนะครับแต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับนักเรียนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยกันคิดเร็วข้อนี
1: ้เศษ180ส่วน300
0: เท่าไหร่นะครับ
1: เศษ180ส่วน300
0: เศษ180ส่วน300สามารถนำจำนวนนับอื่นมาคืนมาคูณอีกไหมครับ
1: ได
0: ้อีกแต่กูฟุกขอหยุดแค่ตรงนี้ครับแสดงว่ายังมีอีกหลายจำนวนเลยใช่ไหมครับดังนั้นครับเศษ45ส่วน75เนี่ยจะเท่ากับเศษส่วนไหนบ้างครับเท่ากับหรือ
1: เ
0: หรือ
1: เศษ180ส่วน300
0: มีอีกไหม
1: ม
0: ีอีกนะครับมีอีกหลายจำนวนเลยนะครับนักเรียนจากตรงนี้วิธีที่1ใช้การคูณซึ่งเรียนบอกกับฟุกเลยนะครับว่าในข้อนี้เราสามารถใช้2วิธีคือคูณกับหารคูณเสร็จแล้วมาดูที่หารนักเรียนจะนำจำนวนนับใดมาหารแต่เงื่อนไขบอกแล้วว่าต้องเป็นจำนวนนับเดียวกันมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งต้องหารได้ลงตัวเน้นย้ำว่าการหารต้องหารได้ลงตัวนะครับนักเรียนจำนวนใดมาหารดี
1: 5
0: ได้3เพื่อนตอบ3 3ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะครับนำ3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับได้เท่าไหร่คิดหน่อยเร็วคิดหน่อย

0: เอล
1: ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอ่ะตัวเศษก่อนเศษสิบห้าส่วนเท่าไหร่ครับจะได้เป็นเศษสิบห้าส่วน25ต่อไปจำนวนนับใดมาหารได้อีกครับ5ใช่ไหมครับนำ5มาหารครูฟุกถามเป็นกลุ่ม4ครับและให้กลุ่ม1เป็นคนตรวจสอบคำตอบว่าถูกต้องไหมกลุ่มอื่นคิดด้วยนะครับได้เท่าไหร่ครับได้ตัวเศษเป็นช่วยกันคิดครับภายในกลุ่ม1เตรียมตัวตรวจสอบนะครับกลุ่มอื่นคิดตามด้วยได้ยังครับได้ตัวเศษเท่าไหร่ครับตัวเศษคือ9กลุ่ม1ว่าไงเพื่อนได้ตัวเศษเป็น9ถูกต้องไหมครับตัวส่วนว่าไงครับกลุ่ม1ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแสดงว่าตอบเท่าไหร่ครับเศษ9ส่วน15ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม10นะครับจากนั้นครับอะไรหารได้อีกอะไรนะ15นำ15ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ45ส่วน75กลุ่ม2ครับเดี๋ยวให้กลุ่ม3ตรวจสอบคำตอบได้เท่าไหร่ครับช่วยกันคิดครับกลุ่ม2เท่าไหร่ครับเอาตัวเศษก่อนได้เท่าไหร่ครับตัวเศษได้เท่าไหร่ครับตัวเศษได้3เพื่อนตอบตัวเศษได้3เป็นไงกลุ่ม3เพื่อนตอบว่าตัวเศษคือ3ถูกไหม
2: ถูก
1: เหลือตัวส่วนตัวส่วนคือ5ถูกต้องนะครับแสดงว่าได้เท่าไหร่ครับเศษอะไร
3: เศษ
1: 3ส่วน5มีอีกไหม
4: หมดแล้วครับ
1: หมดยังหมดแล้วนะครับก็นักเรียนจะไม่พบจำนวนนับนะครับที่มากกว่า1ที่หารเศษ45ส่วน45ได้ลงตัวแล้วนะครับซึ่งมีอยู่เท่านี้ใช่ไหมมีแค่อะไร3 5และ15นะครับที่นำมาหารเศษ45ส่วน75เนี่ยได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมครับจากตรงนี้เราก็ตอบได้เลยนะครับนักเรียนดังนั้นนะครับเศษ45ส่วน75นะครับก็จะเท่ากับเศษ15ส่วน25เท่ากับอะไรครับ
5: หรือเศษ9ส่วน
1: 15ต่อไปครับ
5: หรือเศษ3ส่วน5
1: ใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้เนี่ยนักเรียนมีวิธีการหาอย่างไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันนะครับการหาเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดเนี่ยนักเรียนอาจทำได้โดยวิธีใดบ้างครับการอะไรอาหารอะไรอีก
6: คูณ
1: ถ้าเป็นการคูณนักเรียนจะทำยังไงครับนำจำนวนนับมาทำอะไร
6: คูณ
1: มาคูณ
6: เศษและ
1: ตั
6: วส่วน
1: นำจำนวนนับนะครับจำเดียวกันด้วยนะต้องเป็นจำนวนเดียวกันด้วยนะมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับและการหารล่ะ
6: เอาจำนวน
1: นับนำจำนวนนับ
6: ที่เป็นจำนวนเดียวก
1: ัน จำนวนเดียวกัน
6: ห
1: ารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งต้องหารได
6: ้
1: ลงตัวนะครับการหารจะเพิ่มมันนิดเดียวคือต้องหารได้ลงตัวนะครับจากตรงนี้เนี่ยครูฟุกคิดว่าเนี่ยนักเรียนครูฟุกคิดว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจนะครับในการหาเศษส่วนที่เท่ากันแล้วนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยมาปฏิบัติกิจกรรมตามหาเพื่อนเพื่อนเราไปไหนเดี๋ยวเราต้องมาตามหาเพื่อนกันนะครับเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางครับทำอย่างไรบ้างฟังคำชี้แจงก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ

3-4 คนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรม 2.1 ครับเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมนะครับคุณครูเดินดูนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับคำชี้แจงของนักเรียนนะครับให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดครับกำหนดในไหนในใบกิจกรรม 2.1 นะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอกันครับใบกิจกรรมมีดังนี้ครับนะครับมีด้วยกัน2ข้อนะครับนักเรียนถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับตามหาเพื่อนกันครบไหมครับ
1: ครบ
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางและนักเรียนเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เศษ2ส่วน7นะครับจากคำสั่งคือให้วงกลมล้อมรอบใช่ไหมครับนักเรียนเศษส่วนที่เท่ากับเศษ2ส่วน7นะครับก็คือเศษ4ส่วน14เอ๊ะได้มายังไงนะครับก็เกิดจากนํา2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน7ใช่ไหมครับได้มาแล้วต่อไปครับต่อไปก็คือเศษ6ส่วน21นักเรียนนำจำนวนใดไปคูณครับ
1: 3
0: นํา3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน7ครับต่อไปคืออะไรเศษ8ส่วน28นะครับนักเรียนนำจำนวนใดมาคูณนำ4ใช่ไหมครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน7นะครับต่อไปมีอะไรอีกเศษ12ส่วน42โดยนักเรียนนำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับ
1: 6
0: นำ6มาคูณนะครับและสุดท้ายคือเศษ10ส่วน35นำจำนวนใดมาคูณครับ
1: 5
0: นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน7ใช่ไหมครับครบถ้วนตามที่ฟุกได้เฉลยไหมครบใช่ไหมครับถ้าครบแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกให้กับกลุ่มของตนเองได้เลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับต่อไปครับให้นักเรียนหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ36ส่วน60นะครับโดยคำสั่งก็คือให้ทำเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับล้อมรอบเอาไว้ใช่ไหมครับนั่นเองครับเศษ36ส่วน60เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับเป็นยังเป็นยังยังใช่ไหมครับถ้ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยนักเรียนคิดได้2แบบก็คือใช้ได้ทั้งคูณและหารใช่ไหมครับแต่เศษ2ส่วน7เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราคิดได้เพียงแค่คูณนะครับอ่ะมาดูที่เศษ36ส่วน60ครับมีเศษส่วนไหนบ้างที่เท่ากับเศษ36ส่วน60ครับอันแรกเลยคือเศษ12ส่วน20เอ๊ะคูณหรือหารนำจำนวนใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน
1: 3
0: นำ3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ36ส่วน60ก็ได้เป็นเศษ12ส่วน20ต่อไปคือเศษอะไรครับ
1: เศ
0: ษ72ส่วน120คิดโดยการคูณหรือหารเอ๊ะนำจำนวนใดมาคูณนะครับนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ36ส่วน60ก็ได้เป็นเศษ72ส่วน120ครับต่อไปอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกเศษ18ส่วน30คูณหรือหารนำจำนวนใดมาหาร
1: 2
0: นำ2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ36ส่วน60ก็ได้เป็นเศษ18ส่วน30มีอีกไหมคืออะไรครับอะไร
1: เศษ
0: 108ส่วน180คูณหรือหาร
1: ค
0: ูณนำจำนวนใดมาคูณ
1: 3
0: นำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ36ส่วน60ใช่ไหมครับก็ได้เป็นเศษ108ส่วน180ครับหมดหรือยังหมดหรือยังอะไรอีกครับพิจารณาโดยใช้คูณหรือหาร
1: คูณ
0: นำจำนวนใดมาคูณ
1: 4
0: นำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ36ส่วน60ก็จะได้เป็นเศษ144ส่วน240ถูกต้องหมดไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องหมดเลยใช่ไหมครับปรบมือให้กับตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนตามหาเพื่อนครบไหมครับครบไหมตามหาเพื่อนครบเลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับการทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้เนี่ยนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับมีวิธีการอย่างไรบ้างคูณทำยังไงคูณทำยังไงนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันมาทำอะไรมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนักเรียนครับครูฟุกเน้นย้ำว่านะครับ ในการคูณเนี่ยนักเรียนต้องนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันนะครับคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนนั้นใช่ไหมครับแล้วการหารล่ะทำยังไงถ้าใช้การหาร
2: นำจำนวนนับจำนวนเดียวกัน
0: นำจำ

0: นับจำนวนเดียวกัน
1: หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได
0: ้นับจำนวนเดียวกันหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งจำนวนนับนั้นต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเห็นไหมครับวันนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่เท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีการหาไปแล้วถึง2วิธีอาจจะพิจารณาโดยใช้การคูณนะครับหรือพิจารณาโดยใช้การหารถ้าเศษส่วนที่โจทย์กำหนดให้มาเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนักเรียนก็พิจารณาโดยใช้การอะไรอย่างเดียวเลยการคูณแต่ถ้าเศษส่วนที่โจทย์ให้มาเนี่ยยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนสามารถพิจารณาโดยใช้ทั้งหารทั้งการหารและการคูณทั้ง2รูปแบบใช่ไหมครับก่อนอื่นเนี่ยต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าเศษส่วนนั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืออย่างครับจากนั้นครับเรามาดูกันที่แบบหัก 2.1 ครับมีดังนี้เลยครับนักเรียนไม่ยากครับอันนี้ครูฟุกฝากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับกลับไปทำทบทวนเป็นการบ้านนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองครับนักเรียนครับสิ่งที่ครูฟุกเนี่ยอยากจะฝากอีกหนึ่งอย่างให้กับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยครูฟุกนะครับอยากฝากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางไปทบทวนเกี่ยวกับการหาครน.นักเรียนต้องกลับไปทบทวนในเรื่องของอะไรครับการหาอะไรการหาครน.และการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับจากนั้นครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบหัด 2.2 ใบกิจกรรม 2.2 ครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับตรวจสอบความเข้าใจในวันนี้ครับเดี๋ยวนักเรียนเตรียมตัวเลยนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกครับตอนนี้นักเรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความเข้าใจด้วยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดและใบกิจกรรมต่างๆนะครับได้ตาม
2: คดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาสร้างสรรค์สังคมดีๆให้ออกมาน่าอยู่นั่นเองครับ
1: ซึ่งคลิปละครของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระพร้อมทั้งความสนุกสนานสุดๆเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะ
0: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านะครับผมและวันนี้ครับผมจะมาขอเปิดประเด็นใน

0: เรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งเราจะต้องมีจิตสาธารณะให้กันครับในเรื่องของการทิ้งขยะนั่นเอง
1: พี่เกเคยเห็นกองขยะเนี่ยอยู่ริมโคนเสาไฟฟ้าหรือว่าริมฟุตบาทบ้างไหมครับ
2: เคยค่ะทำไมจะไม่เคยเราเปิดประตูรถออกไปไปซื้อของเนอะเปิดปุ๊บกลิ่นเข้ามาปั๊บปีหน้าโอ้โหปวดหัวสุดๆแล้วมองไปนี่คือเป็นขยะเป็นน้ำนองอะไรแบบโอ้โหรู้สึกว่าแบบโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมผู้คนถึงมักง่ายกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงแบบกองขยะมันถึงคูณขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: นั่นน่ะสิครับอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ไม่เกรงใจกันเลย
2: น่าเป็นห่วงนะคะเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคมนะคะรวมถึงสุขอนามัยของทุกๆคนด้วย อย่างนี้แล้วเขาจะทำยังไงได้บ้าง
0: จริงๆก็พอมีทางนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าครอบครัวมั่วขยะค่ะ

0: ป๋อเรียบร้อยวิ่ง
1: หยุดเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านผมอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยสาปอมเป็นขยะเปียกได้ยัง
0: ไอ้เก่งจังเลย
2: เดี๋ยวคราวหน้าไม่ทำแล้วครับ
1: ดีมากครับคราวหน้าจะไม่เอาขยะนี่มาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นเลยแล้วใช่ไหมครับ
2: เปล่าครับไม่ปลอมตัวครับจะเดินมาทิ้งแบบปกติเลย
1: ถามจริงคุณโรมหน้าบ้านคุณโรมก็มีทำไมไม่เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านตัวเองอะครับเดี๋ยวถึงเวลาเทศบาลเขาก็มาเก็บไปเอง
2: ถามจริงก็ตอบจริงอะไม่ทิ้งอะมันเหม็น
1: แล้วมาทิ้งหน้าบ้านผมไม่เหม็นเหรอ
2: เอาก็นี่มันที่ส่วนรวมผมไปทิ้งในบ้านคุณเหรอคุณฟิวเกี่ยวอะไรกับคุณผมผิดอะไร
1: คุณโนมคือกลิ่นเหม็นเนี่ยมันลอยเข้าบ้านผมแล้วพวกแมลงวันมันก็เข้าไปรบกวนในบ้านผมครอบครัวผมเดือดร้อนนะครับแล้วคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็เหม็นชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดอ่ะต่อมสำนึกอักเสบเรื่องไหนเนี่ย
2: ก็จะเอายาทาอยู่ตลกนะฮะพูดแรงนะเนี่ยอ้างเลยเป็นเพื่อนบ้านกันหรือเปล่าเนี่ยอะผมไม่คุยกับคุณแล้วผมมีอีกหลายทิ้งที่เอามาถุงเฮ้ยผมมีอีกหลายถุงที่เอามาทิ้งจะช่วยยกไหมทิ้งให้ด้วย
1: มักง่ายเห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ไม่มีใครเอาไม่รู้จักมีจิตสาธารณะไม่สนใจว่าส่วนรวมเขาจะเดือดร้อนยังไงก็เป็นซะอย่างเนี้ยประเทศไทยถึงไปไม่ถึงไหนสักทีผมมีแต่มนุษย์ขยะอย่างคุณเยอะเกินไปนี่ไง
3: เห็น
4: เอ้าทำไมอย่างนี้ได้ยินนะแม
3: ่ก็ตึงเป็นเวลาเนี่ยพอบ่ายสองโมงก็ไม่ตึงแล้วลูก
2: แต่แม่เห็นแหวนแต่งงานของมะปางแล้วใช่ไหม
3: อ๋อกล่องเก่าๆใช่ไหมลูก
2: ใช่
3: วางอยู่บนโต๊ะรับแขกใช่ไหมลูก
2: ใช
3: ่แม่โกยใส่ถุงดำแล้วเอาไปทิ้งขยะแล้วใครเล่าเอ้าก็เห็นวางเกลื่อนกลาดได้เป็นกล่องเก่าๆแม่ก็นึกว่าไอ้กล่องนี้จะทิ้งอะสิแม่ก็เลยเอาไปทิ้ง
2: เดี๋ยวก็เจอ
4: แหวนอยู่ไหนอ่ะ
2: เมื่อกี้ไว้ตรงนี้ที่รัก
4: แหวนดูสิแหวนฉันอยู่ไหน
1: หาอะไรกันอยู่ครับ
2: แหวนแต่งงาน
1: แหวนแต่งงาน
2: ครับ
1: อยู่ไหนอ่ะ
2: อยู่ในถุงขยะตรงเนี้ย
1: ถุงขยะถุงขยะที่คุณเอามาทิ้งอะนะ
2: ใช่
1: เหม็นๆน่ะนะ
2: อื
1: ้ออ๋อผมเรียกรถขยะมาเก็บไปตั้งแต่บ่ายแล
4: ้วฮะแหวนแต่งงานฉันโอ๊ยแหวนเพราะความรักของคุณแท้ๆเลยอ่ะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางกล่องแหวนแต่งงานฉันก็วางทิ้งหมดส่วนน

0: พี่รักเขาขอโทษอ่ะรถขยะเก็บไปแล้วอ่ะเก็บไปตอนกี่โมงอ่ะ
1: บ่ายสอง
0: อ๋อเหรอรถเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกอ่ะ
1: กระปุก
2: โอ๊ยไม่ได้อยากรู้อยากรู้แหวนฉันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้หาแหวนฉันไม่ได้นะห้ามเข้าบ้านเด็ดขาดจะไปนอนไหนก็ไป
0: พี่รักพี่รัก
1: สวยแล้วนอนไหนอ่ะนอนนี่ไหม
0: มันสกปรก
1: ก็คุณทำสกปรกเองเดี๋ยวผมเอาหมอนมาให้ตอนนี้นะโชคดีนะครับ

0: ครสั้นเรื่องครอบครัวมั่วขยะครับผมซึ่งบอกเลยในเรื่องนี้นะฮะถ้าทิ้งขยะอย่างถูกที่เนี่ยยังไงก็หาแหวนเจอตั้งแต่แรกแล้วครับ
1: เขาก็คงรู้สึกฟีลแบบเขาไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจนะว่าโดมก็จะไปเรียกร้องอะไรก็คงไม่ได
0: ้ก็จริงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าครับ
2: ไม่ดีเลยนะครับคนพวกนี้น่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกนี้น่าจะเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้งในจุดพวกที่เอาขยะไปทิ้งจะได้เอาคนพวกนี้ไปปรับไปขังสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
3: นี่คิดว่าทุกคนมันควรมีจิตสาธารณะเป็นของตัวเองแบบทุกคนมันควรมีคอมมอนเซนส์ว่าขยะมันควรทิ้งได้ตรงไหนบ้างเนาะไม่ควรไปทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางถังขยะมันก็มีเยอะแยะถังขยะมันก็ราคาไม่เท่าไหร่เนาะควรทิ้งกันให้ถูกที่ถูกทาง
4: ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบมากๆริมถนนหน้าบ้านมันเป็นที่ส่วนรวมก็จริงแต่คนอื่นต้องใช้เดินทางบางที่คือมันสกปรกทั้งส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็แมลงวันปวดหัวกับคนพวกนี้จริงค่ะ
0: จริงๆเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเราใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแบบที่พี่ผู้ชายเขาบอกเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นคนทิ้งขยะแบบมั่วซั่วกันอีกเลย
1: ใช่เพราะนอกจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยนะคะจะส่งผลเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังส่งผลภาพลักษณ์ไม่ดีกับประเทศของเราอีกด้วย
0: แน่นอนครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็จะมองว่าคนไทยเนี่ยไร้คุณภาพทั้งที่การทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาขยะแบบนี้นะคะสะสมหมักหมมไปเรื่อยๆมันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่มันแก้ไขยากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการมีจิตสาธารณะให้กันนะครับผมจะทำให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่มากขึ้นครับ
1: โดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานะคะต้องใส่ใจเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวเสมอค่ะ
0: สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกันอีกในต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: ทุกวันเสาร์11โมงนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ผมบอกกี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าเอาผ้ามาตากไว้ที่บ้านผมแบบนี
6: ้เราตากผ้ามันไม่พอค่ะตากผ้าไว้บนรั้วบ้านตัวเองใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะดูไม่งาม
5: กับวิบัติจริงๆตากผ้าอย่างกับตากวาสลิน
6: ตายแล้ว
7: ผ้าสีรั้วบ้านทำไมไม่บอกกันเลยฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
8: ถ้าป้าจะฟ้องผมก็จะฟ้องบ้านป้ากลับเหมือนกัน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
1: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
6: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
7: พ่อ
6: เอ้ยมา
7: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
7: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระ

0: ียวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
2: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกนะครับพวกเราสบายดีไหมครับวันนี
1: ้สบายดี
2: สบายดีนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับสบายดีไหมครับวันนี้น่าจะสบายดีเช่นเดียวกันนะครับมาในวันนี้นะครับเราจะขึ้นหน่วยใหม่คือหน่วยที่2ใช่ไหมครับนักเรียนเราได้จบหน่วย1ไปแล้วเรื่องสินค้าและบริการหน่วยที่2นะครับมีชื่อว่าหน่วยเศรษฐกิจครับซึ่งหน่วยที่2นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหน่วยงานจัดเก็บภาษีแล้วก็สิทธิผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็สิทธิแรงงานของไทยเนื้อหาหน่วยที่2ก็จะประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่จะเน้นย้ำเลยนั่นก็คือภาษีพวกเราเคยเรียนรู้เรื่องภาษีกันมาหรือเปล่าครับเคยได้ยินไหมครับ
3: เคย
2: เรียนรู้สมัยป.ป.5ใช่ไหมครับมาในป.6เดี๋ยวเราจะมาเจอกันภาษีในอีกครั้งหนึ่งก็คือประเภทภาษีหน่วยงานจัดเก็บภาษีแล้วก็ความหมายของภาษีครับมาในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คืออะไรครับ
1: หน่วย
2: เศรษฐกิจครับวันนี้พวกเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอื่นนะครับครูมีภาพข่าวมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับครูสอบถามพวกเราว่ากระบวนการในการผลิตข้าวมีบุคคลใดเป็นผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการผลิตบ้างครับก่อนที่จะเป็นข้าวสวยในถ้วยที่น่ารับประทานแบบนี้มีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องบุคคลแรกนั่นก็คืออะไรครับ
1: ชาวนา
2: ถูกต้องครับบุคคลแรกนั่นก็คือชาวนาครับชาวนานะครับก็หมายถึงบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับคนไทยนะครับบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมครับนี่นะครับบุคคลแรกปลูกข้าวให้พวกเรากินตั้งแต่เพาะต้นกล้าแล้วก็ปลูกแล้วก็ได้ข้าวเปลือกออกมานั่นก็คือชาวนาครับเมื่อได้ข้าวเปลือกจากชาวนามาแล้วเราสามารถรับประทานได้เลยไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ เราต้องไปผ่านกระบวนการอะไรครับ
1: ลงสี
2: ต้องไปผ่านกระบวนการสีข้าวที่โรงงานเมื่อสีข้าวเสร็จก็จะได้ข้าวอะไรออกมาข้าวอะไรครับ

0: ข้าวสารผ่านการสีได้เป็นข้าวสารข้าวสารก็ผ่านมือใครแม่ค้าออกมาจำหน่ายพวกเรานะครับเป็นผู้บริโภคก็ไปซื้อข้าวจากพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายแล้วก็นำมาทำอะไรเมื่อได้ข้าวสารมาแล้ว
1: นำมาบริโภคมาหุง
0: ก่อนก็จะได้ข้าวสวยเหมือนกับภาพในขั้นคำถามของครูนั่นเองครับซึ่งผู้คนเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาเจ้าของโรงสีเจ้าของโรงงานหรือว่าแม่ค้านะครับถือว่าเป็นหน่วยเศรษฐกิจครับเขาก็จะมีหน้าที่อย่างเช่นในการผลิตในการแลกเปลี่ยนครับให้ถึงมือผู้บริโภคครับต่อไปครับที่พวกเราได้ดูภาพไปแล้วครูมีคำถามหน่วยเศรษฐกิจคืออะไรพวกเราน่าจะให้คำนิยามได้ยากใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยหน่วยเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือบุคคลหรือว่าองค์กรที่ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตบริโภคการแลกเปลี่ยนสินค้าและก็บริการครับเมื่อสักครู่ชาวนาถือว่าเป็นหน่วยเศรษฐกิจไหมครับเป็นไหมเอ่ยเป็นสิมันต้องเป็นใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางเพราะว่าชาวนาเป็นผู้ผลิตอะไรเป็นชาวนาเป็นผู้ผลิตข้าวเป็นผู้ปลูกข้าวนั่นเองครับซึ่งหน่วยเศรษฐกิจนะครับเราได้ทราบความหมายไปแล้วต่อไปเรามาดูประเภทกันว่าหน่วยเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างข้อที่1 นั่นคือหน่วยอะไรครับหน่วยครัวเรือนครับหน่วยครัวเรือนคืออะไรนั่นก็คือหน่วยเศรษฐกิจนะครับที่ประกอบไปด้วยบุคคลตั้งแต่1คนขึ้นไปมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับเป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตครับนักเรียนฟังนะครับหน่วยแรกคือหน่วยอะไรครับ
2: หน
0: ่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนทำหน้าที่อะไรบ้างก็อย่างเช่นเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตต่อไปนะครับเป็นผู้ผลิตด้วยแล้วก็3คืออะไรเป็นผู้อะไรครับ
2: เป
0: ็นผู้บริโภคถ้านักเรียนนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงครอบครัวของเราครอบครัวของเรานะครับถือว่าเป็นหน่วยอะไรหน่วยอะไรครับนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบได้นะครับถือว่าเป็นหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนของเรานะครับก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้บริโภคครับเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างให้ดูเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับหน่วยครัวเรือนครอบครัวของครูยกตัวอย่างคือครอบครัวอะไรครับ
2: ครอบคร
0: ั
2: วส
0: ุ
2: ขใจอ
0: ย่างเช่นครอบครัวสุขใจนะครับครอบครัวสุขใจทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตก็อย่างเช่นครอบครัวสุขใจนะครับมีที่ดินแล้วก็ทำสวนแอปเปิลปลูกแอปเปิลใช่ไหมครับแล้วก็นำแอปเปิลไปขายก็ถือว่าหน่วยครัวเรือนทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตนั่นเองครับต่อไปครับครอบครัวสุขใจเขาก็เป็นคนไทยคนไทยต้องบริโภคอะไรเป็นอาหารหลัก
2: ข้าว
0: คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักดังนั้นครอบครัวสุขใจไม่ได้ทำนานี่ใช่ไหมเขาไม่ได้ทำนาเขาปลูกสวนแอปเปิลดังนั้นเขาต้องไปซื้ออะไรเขาต้องไปซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างสรรพสินค้าดังนั้นการที่เขาไปซื้อข้าวมาบริโภคเขาก็ถือว่าเป็นผู้อะไรครับ
2: ผ
0: ู้
2: บริ โภค
0: นี่นะครับก็คือเป็นผู้บริโภคดังนั้นหน่วยครัวเรือนนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้บริโภคเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับต่อไปเรามาดูหน่วยที่2กันครับนั่นก็คือหน่วยที่มีชื่อว่าหน่วยธุรกิจครับเมื่อสักครู่เราดูหน่วยครัวเรือนเข้าใจไปแล้วต่อมาเรามาดูหน่วยธุรกิจครับหน่วยธุรกิจคืออะไรก็คือหน่วยที่ทําหน้าที่นําเอาปัจจัยการผลิตมาดําเนินการผลิตซึ่งจะทําให้เกิดสินค้าและก็บริการเพื่อตอบความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคหรือว่าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองสินค้าในโลกของเรานะครับจะไม่เกิดถ้าไม่มีหน่วยธุรกิจถูกต้องครับถ้าไม่มีหน่วยธุรกิจที่รวบรวมทรัพยากรนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการจะไม่เกิดขึ้นถ้าขาดหน่วยนี้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเงาะสดๆแบบนี้ให้กลายมาเป็นเงาะกระป๋องที่น่ารับประทานแบบนี้ก็จะต้องผ่านอะไรพวก ปัจจัยการผลิตใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการ4อย่างนี้นะครับจำให้ขึ้นใจนี่คือปัจจัยการผลิตครับตัวอย่างหน่วยธุรกิจนะครับก็อย่างเช่นร้านอะไรครับ
2: ร
0: ้านสะดวกซื้อแล้วก็พวกห้างสรรพสินค้าต่างๆโรงงานน้ำปลาโรงงานผลิตยาสีฟันโรงงานผลิตน้ำตาลพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยธุรกิจเช่นเดียวกันครับหรือว่ากำไรนี่นะครับคือหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของเขาหลักๆคือทำอะไรนะเข้ามาบริหารประเทศเพื่อให้ประชาชนเป็นยังไงให้ประชาชนอยู่
2: ด
0: ีอยู่ดีกินดีความเป็นอยู่ของประชาชนหน่วยรัฐบาลจะแสวงหาผลกำไรเนี่ยไม่ใช่จุดเน้นของเขาเพราะเขาไม่ใช่หน่วยธุรกิจใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้แสวงหาผลกำไรอันนี้นะครับก็คือเป้าหมายของหน่วยรัฐบาลก็คือกระจายรายได้ที่เป็นธรรมแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ถ้าหน่วยธุรกิจล่ะเป้าหมายของเขาสูงสุดสำคัญคือการอะไร
2: กำ
0: ไรแต่ถ้าหน่วยครัวเรือนก็คือความพึงพอใจในสินค้านั่นคือเป้าหมายของหน่วยครัวเรือนหน่วยต่างๆของทางราชการนักเรียนดูนะครับ1ทางราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจจำคำนี้2คำนะครับเดี๋ยวครูจะสอบถามว่ามันหมายถึงอะไรที่เป็นองค์ประกอบของหน่วยรัฐบาลคำถามของครูนักเรียนรู้จักหน่วยงานทางราชการอะไรบ้างไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวสักครู่มาลองตอบครูนะครับนักเรียนปลายทางครับลองปรึกษากับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนรู้จักหน่วยงานทางราชการอะไรบ้าง
1: กระทรวงกลาโหมค่ะ
0: กระทรวงกลาโหมครับแล้วก
1: ็กระทรวงศึกษาธิการ
0: กระทรวงศึกษาธิการโอเคครับเก่งมากกระทรวงศึกษาธิการดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
2: การศึกษา
0: ค่ะการศึกษาของคนไทยใช่ไหมครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมล่ะที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่กระทรวงกลาโหมคำนี้เคยได้ยินไหมเอ่ย

0: แล้วดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะกระทรวงกลาโหมเคยทราบไหมครับกระทรวงกลาโหมนะครับจะทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทหารนั่นเองอ่ะฝั่งนี้ละครับครับผมกระทรวงอะไรบ้างเอ่ยหน่วยราชการที่รู้จัก
1: กระทรวงการคลังครับ
0: กระทรวงการคลัง
1: กระทรวงแรงงาน
0: กระทรวงแรงงานโอเคครับเก่งมากอ่ะปรบมือเพื่อนได้เลยกระทรวงการคลังทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยคลังใครตอบไปบ้างกระทรวงการคลังนะครับเกี่ยวกับกระทรวงที่ทำหน้าที่จัดหารายได้ให้กับรัฐบาลรวบรวมรายได้กันเก็บภาษีเราเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่ากระทรวงอะไรนะกระทรวงแรงงานก็ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการสิทธิของแรงงานในประเทศไทยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูกันเมื่อสักครู่ที่เพื่อนตอบมาก็มีตรงกับคุณครูด้วยตัวอย่างกระทรวงแรกที่ครูยกตัวอย่างนั่นก็คือกระทรวงอะไรเอ่ยกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไร
2: ความสะอาดของอาหาร
0: นักเรียนปลายทางครับตอบได้ไหมครับว่ากระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ยังไง
2: รักษาความสะอาด
0: รักษาความสะอาดอะไรครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขลักษณะอนามัยของคนไทยให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลเนี่ยจะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าการป้องกันการควบคุมโรคอันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนักเรียนดูนะครับสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขคืออะไรตรงกลางเป็นคบเพลิงแล้วก็มีงู2ตัวพันแล้วก็มีปีกด้วยไม่ใช่ปีกที่งูนะน่าจะปีกที่คบเพลิงอ่ะต่อไปกระทรวงนี้มีใครยกตัวอย่างนะเมื่อสักครู่กระทรวงการคลังอ่ะกลุ่มที่1ใช่ไหมครับกระทรวงการคลังมีหน้าที่ทำอะไรแล้วเอ่ยเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้เข้าสู่รัฐบาลแล้วก็พวกภาษีต่างๆพวกนั้นนะครับต่อไปภาพที่3กระทรวงอะไรเอ่ยกระทรวงอะไรภาพที่3ไม่มีตัวอักษรด้วยนักเรียนปลายทางครับตอบได้ไหมครับว่าสัญลักษณ์ในภาพที่3หมายถึงกระทรวงอะไร
2: กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย
0: ถูกต้องครับเก่งมากภาพที่3นะครับเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการครับนักเรียนรู้ไหมครับว่ารูปนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปอะไรรูปนี้นะครับก็คือให้นักเรียนมองไปที่ตรงกลางคุณคุณไหม
3: ไอ้เปิดพวงอะไรของ
2: ไอ้นั่นนะครูเหรอเรือล้อล้อของเรียนอะไร
0: ถ้าเรียนเรื่องศาสนาพุทธมันจะมีสัญลักษณ์นี้ในศาสนาพุทธด้วย
2: อยู่ที่พวกกำแพงวัดอ่ะ
0: เขาเรียกว่าอยู่ที่กำรอบโบสถ
2: ์มันเป็นล้อ
3: ถึงเป็นพวงไม้เรือ
0: สัญลักษณ์นี้นะครับเรียกว่าธรรมะจากธรรมจักรแล้วก็ที่ล้อมที่ล้อมธรรมจักรล่ะคืออะไรเขาเรียกว่าเสมาดังนั้นเมื่อรวมกันก็เรียกว่าเสมาธรรมจักรนั่นเองสัญลักษณ์ถ้านักเรียนลองสังเกตคุณครูนะครับคุณครูข้าราชการเนี่ยเวลาเขาแต่งชุดกากีแต่งชุดกากีหรือว่าแต่งชุดปกติขาวในวันสำคัญคุณครูก็จะมีอะไรสัญลักษณ์เสมาธรรมจักรที่ปกคอเสื้อนี่นะครับก็คือสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้นะครับก็จะมีพวกกรมต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานราชการด้วยอย่างเช่นกรมสรรพสามิตกรมสัมภากรที่มีหน้าที่เก็บภาษีนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานของราชการด้วยครับต่อไปเมื่อสักครู่ครูถามว่าหน่วยงานราชการมีอะไรบ้างใช่ไหมครับที่พวกเรารู้จักต่อมาคำนี้นะครับเป็นคำที่พวกเราเคยได้ยินไหมครับคำว่ารัฐวิสาหกิจเคยคุ้นหูใช่ไหมครับครูนะครับมีคำถามชวนคิดมาสอบถามว่าคำว่ารัฐวิสาหกิจหมายความว่าอย่างไรลองสอบถามลองปรึกษากับเพื่อนสิ คำนี้ฉันเคยได้ยินหรือเปล่าแล้วมันน่าจะแปลว่าอะไร

0: เป็นอย่างไรบ้างครับตอบกันได้ไหมครับคำว่ารัฐวิสาหกิจหมายความว่าอย่างไรครูเข้าใจนักเรียนนะครับว่าคำว่ารัฐวิสาหกิจนะครับเป็นคำที่ยากพวกเราอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะไม่ทราบความหมายของมันนะครับคำว่ารัฐวิสาหกิจนะครับก็คือองค์กรหรือว่าบริษัทนะครับที่เอกชนนะครับร่วมลงทุนกับรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลกับเอกชนร่วมลงทุนกันตัวอย่างเช่นนะครับพวกธนาคารออมสินหรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะครับพวกนี้นะครับถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจก็คือกิจการที่รัฐบาลกับเอกชนนะครับลงทุนร่วมกันครับต่อไปครับเรามาดูหน้าที่ของรัฐบาลกันว่ารัฐบาลมีหน้าที่ทำอะไรบ้างข้อที่1 นะครับรัฐบาลนะครับเป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจครับนี่นะครับก็คือหน้าที่ของรัฐบาลข้อที่1ครับต่อไปหน้าที่ของรัฐบาลข้อที่2นั่นก็คือการอำนวยความสะดวกในด้านปัจจัยพื้นฐานเช่นบริการด้านสาธารณูปโภคบริการไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็การซ่อมการสร้างบำรุงถนนให้แก่ประชาชนครับพวกสร้างถนนสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างส่วนสาธารณะนี่นะครับก็คือหน้าที่ของรัฐบาลนักเรียนคิดว่าการสร้างสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะมากอาจจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านหรือว่าล้านล้านบาทแล้วนักเรียนคิดว่ารัฐบาลนำเงินมาจากไหน
1: ภาษีจากประชาชน
0: ถูกต้องครับรัฐบาลนำเงินมาจากภาษีที่เก็บมาจากพวกเรานี่แหละครับไปสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องภาษีในชั่วโมงถัดไปต่อไปนะครับเรามาดูบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในข้อที่3กันครับเมื่อสักครู่ที่

หารายได้โดยการเก็บภาษีจากประชาชนเพื่อไว้ใช้จ่ายในการบริหารและก็พัฒนาประเทศโดยกำหนดเป็นนโยบายครับอย่างเช่นนโยบายทุกยุคทุกสมัยเลยที่ผ่านมาก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามากที่สุดนั่นก็คืออะไรเรียกคืออะไรครับเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพฟรีอะไรบ้างอย่างเช่นง่ายๆเลยตอนเที่ยงนักเรียนทานข้าวที่โรงอาหารนักเรียนต้องเสียตังค์ไหมครับนักเรียนไม่ต้องเสียเงินค่าอาหารกลางวันอุปกรณ์การเรียนก็จะมีเงินอุดหนุนประจำปีใช่ไหมครับซื้อปากกาซื้อไม้บรรทัดซื้อยางลบซื้อปากกาลบคำผิดสมุดพวกนี้นะครับก็เป็นเงินภาษีที่รัฐบาลอุดหนุนให้นี่แหละครับก็คือนโยบายของรัฐบาลก็ช่วยเหลือพวกเราให้มีการศึกษาอย่างเท่าเทียมและก็ทั่วถึงโดยนำเงินมาจากภาษีของประชาชนครับต่อไปนะครับเรามาดูบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในข้อที่4นั่นก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองครับแล้วก็ระงับแล้วก็ตัดสินข้อพิพาทแล้วก็ป้องกันประเทศครับทหารนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นรั้วของชาตินี่นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจบไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยที่2คือหน่วยอะไรครับหน่วยที่2หน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยที่3หน่วยสุดท้ายที่ครูยกตัวอย่างไว้เมื่อสักครู่หน่วยรัฐบาลต่อไปนะครับครูจะให้พวกเรานะครับอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ว่าจากสถานการณ์เกี่ยวข้องกับหน่วยเศรษฐกิจอะไรบ้างโดยครูนะครับก็มีทั้งหมด5สถานการณ์ก็คือ5กลุ่มนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบสถานการณ์แล้วก็ให้พวกเรานะครับร่วมกันวิเคราะห์หลังจากวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวครูจะมาเฉลยว่าพวกเราเข้าใจในเรื่องหน่วยเศรษฐกิจหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะสุ่มแจกก่อนสุ่มนะไม่ดูนะไม่ได้ดูเลยกลุ่มนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับนักเรียนปลายทางครับสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ด้วยนะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ได้ไหมไม่ยากใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูสถานการณ์แรกกันกลุ่มไหนได้ครับสถานการณ์หนึ่งกลุ่มที่4ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะครับป้าสมศรีเป็นข้าราชการเกษียณได้เปิดร้านขายข้าวแกงหน้าบ้านข้อนี้มีหน่วยเศรษฐกิจอะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องครับลุกขึ้นตอบได้เลยครับ
1: หน่วยครัวเรือน
0: หน่วยครัวเรือนถูกต้องไหมเอ่ยนักเรียนถูกต้องครับเก่งมากป้าสมศรีนะครับเปิดร้านข้าวแกงหน่วยครัวเรือนโอเคครับต่อไปข้อที่2เมธีเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนมีรายได้แล้วก็จ่ายภาษีให้กับกรมสัมภากรข้อที่2กลุ่มไหนได้เอ่ยกลุ่มที่3นะครับข้อนี้มีสถานการณ์มีสถานการณ์แล้วก็ให้พวกเราได้วิเคราะห์มีหน่วยเศรษฐกิจอะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องสามารถตอบได้เลยครับ
1: หน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยรัฐบาลครับ
0: หน่วยธุรกิจกับ

0: เปิดเป็นโรงงานผลิตผงซักฟอกอะไรก็ได้หรือว่าผลิตอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เมื่อเขามีรายได้อ่ะฟังครับนักเรียนเมื่อเขามีรายได้ถึงเกณฑ์เขาจะต้องจ่ายภาษีใช่ไหมครับจ่ายภาษีกรมอะไร
1: กรมสรรพากร
0: กรมสรรพากรนะครับก็ถือว่าอยู่ในกระทรวงการคลังกรมสรรพากรก็ถือว่าเป็นหน่วยของรัฐอะไรรัฐบาลนั่นเองซึ่งรู้จักกันในเรื่องของภาษีครับต่อไปข้อที่3ป้าไก่มีอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวทุกเช้าป้าไก่จะเก็บผักส่งขายให้กับร้านอาหารตามสั่งข้อนี้กลุ่มไหนได้ครับกลุ่มที่1
2: หน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจค่ะ
0: เพื่อนตอบมาว่าหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจถูกต้องไหมครับนักเรียนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับเพราะว่าป้าไก่ปลูกพืชผักสวนครัวป้าไก่เป็นหน่วยถูกต้องครับเก่งมากต่อไปครับข้อที่4กระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้คนไทยรักษาสุขภาพห่างจากโรคหวัดในช่วงฤดูฝนข้อที่4ต้องไหมครับรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหน่วยรัฐบาลนักเรียนสังเกตอะไรครับสังเกตอะไรเอ่ย
1: กรมกระทรวงสาธารณสุข
0: คำว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เกี่ยวข้องกับหน่วยรัฐบาลครับเพราะว่าเป็นหน่วยราชการต่อไปนะครับข้อสุดท้าย
2: กับหน่วยรัฐบาลครับ
0: หน่วยธุรกิจกับรัฐบาลเพื่อนตอบถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะครับเก่งมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทรุ่งเรืองผลิตปลากระป๋องผลิตปลากระป๋องเขาต้องเป็นหน่วยอะไรผลิตสินค้าหน่วยธุรกิจนักเรียนปลายทางแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็เป็นเกมทายดูซิอีกประมาณ3ข้อไม่ยากให้พวกเรานะครับดูภาพแล้วก็ช่วยกันทายว่าภาพดังกล่าวเป็นหน่วยเศรษฐกิจประเภทใดครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยภาพแรกภาพนี้กระทรวงอะไรอันนี้นะครับเป็นภาพจริงเลยที่ถ่ายมาจากหน้ากระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยเศรษฐกิจอะไรไม่ยาก
1: รัฐบาล
0: หน่วยรัฐบาลเพราะว่าเป็นหน่วยงานราชการต่อไปห้างสรรพสินค้าเป็นหน่วยของเศรษฐกิจครับว่าชื่อนี้อยู่ในหน่วยครัวเรือนอยู่ในหน่วยรัฐบาลหรือว่าอยู่ในหน่วยธุรกิจครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็ให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานเรื่องหน่วยเศรษฐกิจแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับ2ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็3ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็คือใบงานของหน่วยเศรษฐกิจครับนำคำที่ครูกำหนดให้มาจำแนกให้ถูกต้องตามหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยรัฐบาลครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ของหน่วยเศรษฐกิจครับเดี๋ยวครูจะมาเฉลยแล้วก็พวกเราตรวจพร้อมๆไปกับครูเลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้เตรียมปากกาแดงขึ้นมาเลย

0: นักเรียนปลายทางแล้วครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยจำแนกกันถูกไหมครับเรื่องหน่วยของเศรษฐกิจครับต่อไปนะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะครับเรื่องหน่วยเศรษฐกิจก็ประกอบไปด้วยหน่วยอะไรครับหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยรัฐบาลเช่นพวกร้านขายของชำบริษัทต่างๆห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงงานต่อไปนะครับหน่วยรัฐบาลก็อย่างเช่นหน่วยราชการต่างๆพวกกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็การประปาการรถไฟนะครับพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยของรัฐบาลสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจครับเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าหน่วยเศรษฐประกอบไปด้วย3หน่วยใช่ไหมครับหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยรัฐบาลต่อไปเราจะมาดูความสัมพันธ์ของมันว่าถ้ามันสัมพันธ์กันมันจะเกิดอะไรต้องมาดูกันในช่วงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมนะคะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6อีกเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันในเรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะนักเรียนก่อนที่คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไขคุณครูขอชี้แจงในเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะวิเคราะห์สถานการณ์และการทำงานของผังงานที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขเขียนผังงานแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะวิเคราะห์สถานการณ์และเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขโดยใช้ผังงานนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะในวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสมรรถนะกันไปแล้วครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะจะมีแผนที่จากบ้านไปตลาดโดยคุณครูนะคะต้องการให้นักเรียนบอกเส้นทางกับคุณตาให้เดินทางจากบ้านไปตลาดได้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนจะเห็นว่าแผนที่ตรงจุดนี้นะคะจะมีบ้านของนักเรียนอยู่ทางด้านล่างเห็นไหมคะแล้วก็มีตลาดจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะจะต้องบอกเส้นทางที่จะพาคุณตาให้เดินทางจากบ้านต้องการจะไปซื้อของที่ตลาดจะต้องเดินทางผ่านตรงไหนบ้างมีระยะทางเท่าไหร่โดยในแผนที่มีการกำหนดระยะทางไว้ให้คร่าวๆแล้วถูกไหมคะโดยระยะทางจุดแรกนะคะก็คือ250เมตรมีระยะทางเพิ่มเติมอีก700เมตรแล้วก็สุดท้ายตรงนี้300เมตรนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ซิว่าจะพาคุณตาเดินทางจากบ้านไปถึงตลาดได้อย่างไรบ้างช่วยกันตอบได้เลยค่ะอันดับแรกเราเริ่มที่บ้านของตัวเองถูกไหมคะเริ่มจากที่บ้านของตัวเองก่อนเริ่มจากบ้านนะคะลำดับต่อไปไปทางไหนบ้างตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ใช่ไหมคะไปอีกไหมหรือว่าพอแล้ว
2: ไปอ
1: ีกใช่ไหมคะเดินไปอีกพอหรือยังถ้าพอแล้วบอกครูนะคะพอแล้วไปทางไหนอีกคะ
2: เล
1: ี้
2: ยวซ
1: ้
2: าย
1: ไปจนถึงย่างถึงแล้วพอแล้วเพราะฉะนั้นถึงตลาดแล้วถูกไหมคะจากเส้นทางนี้นักเรียนช่วยสรุปหน่อยจากที่นักเรียนได้นำเสนอมาอันดับแรกเริ่มต้นจากบ้านถูกไหมคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วเดินตรงไปเป็นระยะทางเท่าไหร่คะ1,250มาจากไหน
3: มาจาก250บวก700
1: มาจาก250บวก700ใช่ไหมคะแล้วก
3: ็
1: บวกอีกเท่าไหร
3: ่
1: 300เมตรก็คือการเลี้ยวซ้ายจนถึงตลาดใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนต้องการจะพาคุณตาไปตลาดก็บอกเส้นทางได้แล้วถูกไหมคะเก่งมากๆเลยแล้วนักเรียนปลายทางนะคะได้เส้นทางเดียวกันกับนักเรียนในห้องนี้หรือไม่นะคะนักเรียนสามารถนำเสนอเส้นทางอื่นๆที่นักเรียนสามารถพาคุณตาไปตลาดได้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนขาเก่งกันทุกคนเลยนะคะแนวคำตอบของครูค่ะเหมือนกับของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยเราเริ่มต้นจากเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะเลี้ยวซ้ายจากบ้านมาแล้วก็ตรงไป250เมตรนะคะหลังจากนั้นตรงไปอีก700เมตรและสุดท้ายค่ะเลี้ยวซ้าย300เมตรเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากนะคะที่สามารถพาคุณตาไปตลาดได้อย่างถูกต้องนะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยพอเข้าใจในกระบวนการถูกไหมคะสามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนได้โดยใช้ความรู้จากเมื่อครั้งที่แล้วเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะคุณครูนะคะยังมีคำถามเพิ่มเติมมาให้นักเรียนอีกว่านักเรียนคิดว่าเส้นทางที่เพื่อนร่วมกันนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยมีลำดับการทำงานที่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะเพราะว่าเพื่อนมีการบอกอะไรบ้างในเส้นทางนั้น
3: บอกระยะทาง
1: บอก บอกทางการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะเก่งมากนะคะข้อที่2ค่ะสามารถปฏิบัติตามและเดินไปถึงตลาดได้หรือไม่ถ้าหากว่าวันนี้คุณครูให้นักเรียนถือแผนที่เมื่อสักครู่นี้แล้วเริ่มต้นจากบ้านของคุณตาเดินทางไปที่ตลาดนักเรียนคิดว่าสามารถเดินทางได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยอิงจากเนื้อหาในแผนที่ถูกไหมลูกจากที่นักเรียนได้นำเสนอกันไปแล้วถูกไหมคะที่เพื่อนได้บอกถึงรายละเอียดระยะทางแล้วก็เส้นทางถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเดินทางไปตลาดได้นะคะข้อที่3ค่ะจากที่ได้นำเสนอมานะคะข้อมูลเหล่านั้นมีความกระชับหรือไม่มีความกระชับไหมคะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้กี่ขั้นตอนลูก3หรือ4 4ขั้นตอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่อธิบายมามี4ขั้นตอนซึ่งกระชับแล้วก็สั้นได้ใจความถูกไหมคะข้อสุดท้ายค่ะมีขั้นตอนใดที่เป็นการทำงานซ้ำบ้างอ่ะทบทวนใหม่อีกหนึ่งรอบขั้นตอนที่1เริ่มจากเลี้ยวซ้ายขั้นตอนที่2ตรงไปเท่าไหร่คะ250เมตรแล้วก็ตรงไปอีกในขั้นตอนที่3 700เมตรและสุดท้ายคือเลี้ยวซ้ายเท่าไหร่คะ300เมตรอ่ะจาก4ขั้นตอนนี้มีขั้นตอนใดที่เป็นการทำงานซ้ำบ้างยกมือลุกขึ้นแล้วตอบได้เลยคิดว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่ทำงานซ้ำกัน
0: 2กับ3ค่ะ
1: ขั้นตอนที่2คืออะไรคะ
0: ขั้นตอนที่1คือเดินตรงไปค่ะ
1: ขั้นตอนที่2ล่ะ
0: เดินตรงไปเหมือนกันค่ะ
1: เดินตรงไปเท่าไหร่คะ
0: 300เมตรค่ะ
1: ขั้นตอนที่2คือเดินตรงไป250เมตรแล้วก็ขั้นตอนที่3เดินตรงไปเท่าไหร่ลูก700เมตรถูกไหมคะเพราะฉะนั้น2ขั้นตอนนี้คือการทำงานที่ซ้ำกันใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถอธิบายได้ถูกต้องแล้วนะคะเก่งทุกคนเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะพอเข้าใจในเส้นทางของการเดินทางไปตลาดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนในห้องนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากคำตอบที่นักเรียนตอบมานะคะซึ่งทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถอธิบายเส้นทางได้ถูกต้องเก่งทุกคนเลยนะคะไปกันต่อเลยค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนจะเห็นว่าบนกลุ่มบนโต๊ะที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองมีกระดานใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหน้าห้องมีกระดานเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุดซึ่งกระดานเหล่านี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตารางมหาสนุกนั่นเองโดยอาศัยข้อมูลหรือความรู้เก่าๆจากครั้งที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนพังงานหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะนักเรียนนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็กิจกรรมนักเรียนค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูสุ่มนักเรียน2คนออกมายืนหน้าห้องโดยคนที่1ยืนบนจุดสตาร์ทของตารางการเดินในสถานการณ์ที่1และคนที่2ยืนบนจุดสตาร์ทของตารางการ

0: ินในสถานการณ์ที่2ค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงและนักเรียนที่เป็นตัวแทนปฏิบัติตามขั้นตอนในสถานการณ์เอาละค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปรับชมสถานการณ์ทั้ง2สถานการณ์นะคะครูขอตัวแทนกลุ่มที่จะออกมาปฏิบัติกิจกรรมด้านหน้าเพื่อให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ร่วมสนุกแล้วก็เห็นขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะโดยใช้สื่อที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้แล้วโดยกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนอาจจะปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือจะใช้วิธีการส่งตัวแทนออกมาเพื่อร่วมสนุกไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะขอตัวแทนกลุ่มที่จะออกมาปฏิบัติกิจกรรมนี้ด้านหน้าเลยค่ะลุกเลยกลุ่มที่5นะคะปรบมือให้กลุ่มที่5เป็นตัวแทนนะคะที่จะมาปฏิบัติกิจกรรมด้านหน้านี้เพื่อให้นักเรียนปลายทางได้เห็นแล้วก็ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันยืนด้านหน้าก่อนเลยค่ะยืนด้านหน้าไว้ก่อนเลยก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมครูขอชี้แจงเพิ่มเติมก่อนนะคะนักเรียนกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติด้วยกันทั้งหมดทุกกลุ่มเลยซึ่งเพื่อนกลุ่มที่5จะมาเป็นตัวแทนถูกไหมคะแต่นักเรียนกลุ่มอื่นๆที่นั่งอยู่ด้านในนะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้คุณครูไม่ได้ให้นักเรียนปฏิบัติเพียงอย่างเดียวถ้าหากกลุ่มใดที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้สำเร็จเป็นกลุ่มแรกคุณครูมีของรางวัลให้นะคะเพราะฉะนั้นในกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะคะร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะต้องมีกระบวนการทำงานอย่างไรเพื่อที่จะนำพาตัวละครนะคะไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามสถานการณ์ทั้ง2สถานการณ์นะคะกลุ่มที่5รอสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณครูขอชี้แจงเรื่องรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะขอนำเสนอในเรื่องของสถานการณ์ที่1ก่อนนะคะสถานการณ์ที่1นะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมนี้โดยเริ่มจากขั้นตอนที่1ค่ะหันหน้าตามหัวลูกศร2นะคะเดิน10ช่อง3หยิบกล่องที่อยู่ในช่อง4หันซ้ายคือขั้นตอนของสถานการณ์ที่1อย่าเพิ่งเริ่มนะเราสังเกตไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวพอคุณครูอธิบายเสร็จแล้วนะคะจะให้ปฏิบัติพร้อมกันตอนนี้ให้นักเรียนนะคะเตรียมพร้อมไว้ก่อนในสถานการณ์ที่1ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ต่อไปนะคะสถานเจ็ดเดินทีละ1ช่องจนกว่าจะพบกล่องสีชมพู8หยิบกล่องที่อยู่ในช่องและ9ค่ะตะโกนเยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นนะคะทั้ง2สถานการณ์นักเรียนจะต้องทำการปฏิบัติตามขั้นตอนที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าในสถานการณ์ที่1เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วจะต้องตะโกนคำว่าแล้วสถานการณ์ที่2ล่ะคะตะโกนคำว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มใดนะคะที่ปฏิบัติครบทั้ง2สถานการณ์แล้วฟังก่อนนะลูกเมื่อนักเรียนเสร็จสิ้นสถานการณ์ที่1ให้ตะโกนคำว่าเฮ้พร้อมกันแต่อย่าเพิ่งหยุดนะเพราะเรามี2สถานการณ์ถูกไหมคะเมื่อนักเรียนตะโกนคำว่าเฮ้เสร็จแล้วให้นักเรียนปฏิบัติสถานการณ์ต่อไปเลยโดยอ่านพิจารณาข้อมูลที่ครูมีให้ให้ช่วยกันในกลุ่มนะคะอาจจะมีตัวแทนในการทำกิจกรรมแล้วคนอื่นๆก็ช่วยกันอ่านโจทย์ก็ได้เพราะฉะนั้นผลสุดท้ายแล้วกลุ่มใดที่ตะโกนคำว่าเยี่ยมยอดเป็นกลุ่มแรกแสดงว่านักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มนั้นจะได้รับรางวัลจากคุณครูโอเคไหมคะมีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติกิจกรรมในครั้งของการปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนสอบถามจากคุณครูปลายทางได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังตอบเสียงดังๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่านักเรียนเตรียมพร้อมเตรียมตัวที่จะสนุกกับกิจกรรมนี้แล้วนะคะเราไป

0: ริ่มปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะอ่ะนักเรียนคะฟังครูนะนักเรียนหยิบตัวละครขึ้นมาค่ะที่กลุ่มของตัวเองมีตัวละครอยู่กลุ่ม5อยู่ด้านหลังเลยลูกจะมีไดโนตอบคำว่าตอบคำว่าเฮ แล้วก็ทำสถานการณ์ที่2ต่อเลยนะคะไม่ต้องหยุดนะใครที่เสร็จช่วยกันอ่านช่วยกันอ่านถ้าถึงจุดหมายเดินเลยลูกเริ่มจากสถานการณ์ไหนก่อนดูให้ดีเอาช่วยกันอ่านได้นะบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนไม่หนูบอกเพื่อนเลยว่าจะต้องเดินทางยังไงมีใครจะได้ได้แล้วหรออ่านแล้วเรียนนักเรียนคะนักเรียนคะนักเรียนตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วใช่นะคะว่ามีการเดินทางตามสถานการณ์แล้วได้คำตอบรวมไปถึงได้หยิบกล่องใดออกมาบ้างนะคะขอเชิญกลุ่มที่4ใช่ไหมคะออกมานำเสนอคำตอบด้านหน้าเลยค่ะปรบมือให้กับผู้ชนะค่ะเก่งมากเลยนะคะเป็นกลุ่มที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้รวดเร็วแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนเพื่อนเลยนะคะเอาละค่ะเริ่มอธิบายได้เลยว่าจากกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีการเดินทางอย่างไรตามสถานการณ์และผ่านจุดใดบ้างหยิบกล่องใดขึ้นมาบ้างค่ะเริ่มเลยลูกอธิบาย
1: พร้อมกัน
0: เล
1: ยอย่างแรกหันหน้าไปตามลูกศรครับแล้วก็เดินหน้าไป19
0: เดินเลยค่ะ
1: แล้วก็เอาบล็อกสีแดงออกครับแล้วก็หันซ้ายเดินลงมา29แล้วก็หันซ้ายแล้วก็เดินอีก49ครับแล้วก็เอาบล็อกสีแดงออก
0: จบหรือยังไปอีกไหมคะ
1: จบแล้วค่ะแล้วก
0: ็ต้องตะโกนคำว่า
1: เฮ hey.
0: ไปสถานการณ์ที่2ค่ะ
1: หันหน้าไปตามลูกศรแล้วก็เดินไป19
0: ใช่ไหมใช่เปล่าสถานการณ์ที่2ว่าอย่างไร
1: เดินไปจนกว่าจะเจอบล็อกสีเหลืองครับ
0: ถูกต้องแล้วก็หลังจากนั้นทำอย่างไรต่อคะ
1: หยิบบล็อกสีเหลืองออกไปครับแล้วก็หันซ้าย
0: ไปต่อเลย
1: แล้วก็ลงมา29ครับแล้วก็หันซ้ายแล้วก็เดินไป49ครับ
0: เดินทีละ1ช่อง
1: 1ช่อง
0: จนกว่าจะเจอกล่องอะไรคะ
1: กล่องสีชมพู
0: กล่องสีชมพูเมื่อเจอแล้วทำอย่างไร
1: หยิบกล่องสีชมพูออกแล้วก็ตะโกนว่าเยี่ยมยอด
0: ตะโกนคำว่าเยี่ยมยอดปรบมือให้กับกลุ่มผู้ชนะค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนปฏิบัติเสร็จเป็นกลุ่มแรกนะคะในขณะที่นักเรียนเนี่ยกำลังไปปฏิบัติกิจกรรมนะคะบางคนกำลังสนุกเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะรีบตะโกนขึ้นมาเลยคำว่าอะไรนะเยี่ยมยอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเพื่อนเนี่ยสามารถร่วมกันหาเส้นทางแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมได้รวดเร็วแล้วก็ได้คำเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเท่านี้ได้ค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับกลุ่มอื่นๆที่ในวันนี้นะคะอาจจะยังเสร็จล่าช้าไปบ้างไม่ต้องเสียใจนะคะในครั้งหน้าคุณครูจะยังมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกแล้วก็ของรางวัลยังมีอีกมากมายเลยนะคะในครั้งนี้ก็แสดงความยินดีกับเพื่อนไปนะคะคุณครูขอถามเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยค่ะคำถามของครูนะคะขั้นตอนการทำงานของทั้งสองสถานการณ์มีข้อดีและข้อเสียต่างกันหรือไม่อย่างไร

นักเรียนคิดว่าข้อดีของ2สถานการณ์เมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างช่วยกันตอบเสียงดังๆค่ะข้อดีมีอะไรบ้างคะข้อดีที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างคะ1เลย

เพื่อนบอกว่าได้ความสามัคคีใช่ไหมคะกรรมนี้นักเรียนได้สนุกสนานมีความสามัคคีใช่ไหมคะมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นลำดับขั้นตอนถูกไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้คุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้นะคะในสถานการณ์ที่1ค่ะมีขั้นตอนครบถ้วนแต่ว่าเนื่องจากต้องเดินและนับทีละช่องถ้าจำนวนช่องมากอาจจะนับผิดได้นะคะนี่คือของสถานการณ์ที่1ในสถานการณ์ที่2ค่ะมีการใช้คำสั่งเงื่อนไขในการตรวจสอบเพื่อทำงานซ้ำกันจนเงื่อนไขเป็นจริงและพบสิ่งของตามที่ระบุสถานการณ์นี้ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและรวดเร็วครูสรุปให้ง่ายๆเลยนะคะในสถานการณ์ที่1นักเรียนจะเห็นว่าขั้นตอนในการเดินแต่ละช่องนะคะจะมีการระบุจำนวนที่ชัดเจนเลยว่าเดิน10ช่องใช่ไหมคะเดิน4ช่องแต่ข้อเสียของสถานการณ์นี้ก็คือถ้านักเรียนรีบเกินไปใช่ไหมคะอาจจะนับช่องผิดหรือเดินไม่ตรงกับจำนวนที่กำหนดให้ก็ได้แต่ในสถานการณ์ที่2ค่ะมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมมาว่าเดินทีละช่องเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องพิจารณาว่าเดินทีละ1ช่องไปจนพบกล่องสีอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่2เนี่ยมีการพิจารณาเงื่อนไขเพิ่มขึ้นทำให้นักเรียนเนี่ยมีความรอบคอบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการเดินแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดนั่นเองนะคะสำหรับสถานการณ์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถือว่าได้ฝึกการวางแผนใช่ไหมคะทำงานเป็นทีมแล้วก็มีความสนุกสนานด้วยนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วครูเชื่อว่านักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ถูกไหมคะโดยการพิจารณาเงื่อนไขถูกไหมคะในวันนี้ครูจึงมีใบงานเพิ่มเติมมาให้ค่ะใบงาน05น้อยหน่าอยากกินขนมนะคะซึ่งใบงานนี้จะมีลักษณะกิจกรรมคล้ายๆกับที่นักเรียนได้ปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้เลยอันดับแรกค่ะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถหยิบใบงานขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมพร้อมลงมือทำไปพร้อมกันนะคะในขณะทำใบงานถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยให้ถามครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติทำใบงานนี้นะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทคุณครูให้น้อยหน่าเดินตามผังงานที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูผังงานไปพร้อมๆกันนะคะว่าช่อง 7B อยู่ตรงไหนนะคะคือช่องตรงนี้ค่ะนักเรียนช่อง 7B นะคะน้อยหน่าอยู่ตรงนี้อันดับแรกนักเรียนจะต้องทำหลังจากนั้นค่ะนักเรียนเดินขวา1ช่องเป็นทางขวามือของนักเรียนนะคะเดินขวา1ช่องหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องทำการตรวจสอบเงื่อนไขที่อยู่ในนี้ค่ะว่าเมื่อนักเรียนเดินขวา1ช่องแล้วนักเรียนอยู่ในช่องสีฟ้าหรือไม่ถ้านักเรียนอยู่ในช่องสีฟ้าหมายความว่าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้นักเรียนเดินขึ้นไป1ช่องแต่ถ้าหากว่าเดินไปแล้วตอนแรกไม่ได้อยู่ในช่องสีฟ้าแสดงว่าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จนะคะนักเรียนจะต้องวนกลับไปเดินขวาอีก1ช่องจนกว่าการทำงานไขเพิ่มเติมอีกนะคะโดยเงื่อนไขมีอยู่ว่าอยู่ในช่องสีเหลืองหรือไม่เช่นเคยเลยค่ะถ้าอยู่ในช่องสีเหลืองก็คือทำภารกิจต่อไปก็คือเดินซ้าย1ช่องแล้วก็เดินซ้ายอีก1ช่องแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเงื่อนไขเป็นเท็จก็คือนักเรียนไม่ได้อยู่ในช่องสีกว่าจะจบการทำงานหลังจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนนะคะปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนจะต้องตอบให้ได้ว่าข้อที่1สิ่งที่น้อยหน่าได้กินคืออะไรนะคะข้อที่2ถ้าน้อยหน่าอยากกินเค้กที่อยู่ในช่อง 2E ช่อง 2E อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนนี่คือช่อง 2E นะคะจากคำถามข้อที่2ถ้าน้อยหน่าอยากกินเค้กในช่อง 2E จะต้องปรับผังงานการเดินทางอย่างไรปรับผังงานด้านข้างอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์การทำงานให้ได้ว่าถ้าหากว่าอยากจะเดินทางไปที่ช่อง 2E นี้จะต้องมีการปรับขั้นตอนในผังงานตรงส่วนไหนบ้างเขียนตอบในใบงานได้เลยนะคะ

่ะสำหรับผังงานและก็ตารางนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดไหมคะยังไม่มีนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากว่านักเรียนยังคงสงสัยหรืออาจจะยังเข้าใจไม่ชัดเจนนะคะให้นักเรียนถามเพิ่มเติมกับคุณครูปลายทางได้เลยหรือในขณะที่นักเรียนกำลังทำกิจกรรมหรือใบงานนี้อยู่นะคะแล้วเกิดข้อสงสัยขณะทำใบงานก็ยกมือถามได้เลยค่ะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางนะคะเข้าไปให้คำแนะนำกับนักเรียนค่ะเอาละค่ะนักเรียนในเมื่อนักเรียนไม่มีข้อสงสัยขอไปต่อนะคะข้อต่อไปค่ะให้นักเรียนเขียนผังงานเพื่อให้น้อยหนาได้กินไอศกรีม 2A จากตารางต่อไปนี้นี่คือตารางที่มีให้นะคะไอศกรีม 2A อยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนจะต้องจนกว่าจะถึงไอศกรีมช่อง 2A โดยคุณครูมีหมายเหตุด้านล่างว่าน้อยหนาไม่สามารถเดินผ่านช่องสีดำได้

งาน05เช่นเคยค่ะถ้านักเรียนสงสัยระหว่างทำใบงานถามคุณครูได้เลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางค่ะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยเหมือนเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถยกมือถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนคะลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็หมดลงไปแล้วนะคะสำหรับเวลาในการทำใบงานนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในใบงาน05นี้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนตัวแทนนักเรียนที่จะออกมานำเสนอได้แก่กลุ่มใดบ้างคะยกมือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3นะคะเอาล่ะค่ะเพราะฉะนั้นให้ตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ลุกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มด้วยค่ะอันดับแรกให้กลุ่มที่1นะคะนำเสนอก่อนในข้อที่1และ2ส่วนกลุ่มที่3นำเสนอข้อที่3นะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหันหน้าไปงานนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นว่านักเรียนได้คำตอบว่าอย่างไรบ้าง
1: ข้อที่1สิ่งที่น้อยหนาสิ่งที่น้อยหนาได้กินคือแตงโมค่ะข้อที่2ถ้าน้อยหนาอยากกินเค้กวงเล็บ2อยากได้อยากกินไอศกรีมวงเล็บ2ในช่อง 2A จากตารางต่อไปนี้ 7E ถ้าเท็จให้เดินต่อไป1ช่องครับถ้าจริงให้เดินไปด้านบน1ช่องครับ
0: ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบอย่างไรกันบ้างเช่นเดียวกับเพื่อนต้นทางหรือไม่นะคะนักเรียนนำเสนอคำตอบออกมาได้เลยหากว่านักเรียนคนใดที่มีคำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะนักเรียนก็นำเสนอออกมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็อภิปรายข้อที่2ค่ะถ้าน้อยหน่าอยากกินเค้กในช่อง 2E จะต้องปรับผังงานการเดินทางอย่างไรนะคะคำตอบก็คือเปลี่ยนคำสั่งเดินซ้าย1ช่องเป็นเดินขึ้น1ช่องถูกต้องเลยจากที่เพื่อนตอบมานะคะเก่งมากๆข้อที่3ค่ะนักเรียนที่คุณครูให้นักเรียนทำการซ้าย1ช่องถ้าเทสก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมซึ่งแนวคำตอบในข้อนี้นะคะที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ว่าของเพื่อนไม่ถูกต้องนะคะซึ่งของเพื่อนเนี่ยถูกต้องเหมือนกันเพราะว่าสามารถพาน้อยหน่าไปถึงจุดหมายได้แต่แค่ว่าในกระบวนการแล้วก็การตรวจแทนสักหนึ่งคนก็ได้ค่ะว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมหรือเรียนในเรื่องใดไปบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปร่วมกันครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนตอบคำถามสรุปบทเรียนและร่วมกันสรุปบทเรียนที่นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เราควรจะใช้การทำงานแบบผังงานเข้ามาช่วยคิดว่าเป็นปัญหาแบบใดบ้างคะปัญหาแบบใดลูก
1: ปัญหาที่ต้องทำเป็นขั้นตอนค่ะ
0: เป็นขั้นตอนมีเงื่อนไขซับซ้อนใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะจากคำถามนะคะครูมีแนวคำตอบมาให้ก็คือผังงานมีการทำงานแบบลำดับนะคะจะใช้กับงานหรือปัญหาที่มีการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ทำซ้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้เลยใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้สรุปนำเสนอมาบ้างแล้วนะคะครูมีสรุปบทเรียนเพิ่มเติมมาให้จากที่เราตอบคำถามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่มีการตัดสินใจต้องตรวจสอบเงื่อนไขมีการวนกลับไปทำงานซ้ำในกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จจากนั้นทำงานในลำดับต่อไปหรือจบการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานต่างจะต้องประเมินตนเองว่าในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องใดอยากจะเพิ่มเติมหรือได้รับสิ่งใดไปบ้างนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะกลับไปทำแบบประเมินตนเองเพื่อที่จะได้ประเมินหรือว่าสะท้อนตนเองว่าในวันนี้เนี่ยนักเรียนเรียนรู้ในเรื่องใดแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งใดบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรื่องการทำงานที่มีหลายทางเลือกสิ่งที่คุณครูปลายทาง

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

0: วันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะหมวดสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบรายได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครองwww.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถาม
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อ

ายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัดจึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำฐานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยน

0: เรียนรู้ที่สองชื่อว่าขุนช้างขุนแผนตอนตอนกำเนิดพลายงามยังจำกันได้ใช่ไหมครับแรกอ่านว่า
1: ตะลึง
0: คำที่สอง
1: ระลึง
0: คำว่าตะลึงกับคำว่าระลึกนักเรียนต้องออกเสียงอะให้ถูกต้องชัดเจนก็คืออ่านแบบอะเต็มเสียงต่อมาคำที่3ครับสำหรับใส่เงินความหมายที่3นึกถึงเรื่องในอดีตความหมายที่4ร้ายแรงและความหมายที่5อาการชะงักงันนิ่งอึ้งเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับลองช่วยกันวิเคราะห์ต่อมาครับคำว่าไทยคำว่าไทยฉัตรมงคล
2: ถุงสำหรับใส่เงินค่ะ
0: ถุงสำหรับใส่เงินปรบมือให้เพื่อนปรบมือให้กับความกล้าแสดงออกของเพื่อนนะครับและถึงเรื่องในอดีตนะครับและสาหัสเคยได้ยินไหมบาดเจ็บสาหัสแสดงว่าบาดเจ็บร้ายแรงก็คือความหมายร้ายแรงนะครับและสุดท้ายคำว่าตะลึงที่ธัญพัฒน์ตอบใช่ไหมครับกลุ่มที่1ก็คืออาการชะงักงันนิ่งอึ้งปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับแล้ววันนี้ครูโอก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนเช่นเคยนะครับคำถามมีอยู่ว่าสำหรับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือเขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับหมดเวลานะครับหมดเวลาทุกกลุ่มทุกกลุ่มเตรียมนะครับชูแผ่นป้าย3 4ชูหนูเรากลุ่มที่2มีคำว่าเราหนูฉันอันนี้คือแทนผู้พูดต่อมากลุ่มที่3ผู้ชายใช้คำว่าผมกระผมผู้หญิงใช้คำว่าหนูดิฉันต่อมากลุ่มที่4ใช้คำว่าเราใช้คำพูดแทนผู้ที่เรากล่าวถึงว่าอย่างไรบ้างลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับคุณเธอพี่น้องนายอันนี้ก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับถูกไหมเนี่ยมั่นใจกลุ่มที่4มีคำว่าเธอคุณเขาหล่อนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5มีคำว่าคุณเธอเองเองผมกระผมหนูดิฉันเขาท่านนักเรียนคิดว่าเป็นคำอะไรชนิดใดเป็นคำสรรพนามเพราะ
3: เอาไว้ใช้เรียกคนที่กำลังพูดถึงค่ะ
0: พูดถึงด้วยแล้วก็คนที่เราทำไมด้วย
3: คือตัวเราเองด้วย
0: ตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เราทำไมด้วยกำลังสนทนาอยู่นะครับเรื่องของคำสรรพนามน่ารู้คู่เรื่องคุณช้างคุณแผนแสดงว่าคำสรรพนามหรือการแต่งประโยคในชั่วโมงนี้ก็จะต้องสอดคล้องและบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนไหมจากที่ละละนาเนี่ยตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่ละละนาบอกว่าคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวใครตัวเราเองก็คือ

0: ผู้พูดผู้ที่เราพูดด้วยและผู้ที่เราทำไมทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมคำสรรพนามเนี่ยคือคำที่ใช้แทนนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองซึ่งเนี่ยจึงแปลว่ากลุ่มคำนามซึ่งก็ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกับคำนามทราบยังสรุปความหมายสั้นๆของคำสรรพนามได้ว่าคำสรรพนามคืออ่านพร้อมกัน
1: คำที่ใช้แทนนามเป็นคำ
0: ใครตอบ3ยกมือกลุ่มไหนตอบ3ยกมือไม่มีกลุ่มไหนตอบ4ชนิดยกมืออ่ะชนิดแรกก็คือคำบุรุษสรรพนามชนิดที่2ก็คือคำสรรพนามถามชนิดที่3ก็คือคำสรรพนามชี้เฉพาะชนิดที่4มาแล้วแสดงว่าที่ตอบ3นั่นคือผิดผู้พูดผู้ที่พูดด้วยและผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงอาจใช้แทนสัตว์สิ่งของได้เช่นเราอาจจะกล่าวถึงสัตว์ใช่ไหมเสือตัวนั้นมันดุร้ายคงไม่มีใครไปยืนพูดกับเสือ2ต่อ2เหมือนกับยืนพูดกับเพื่อนนะครับต่อมาเพราะฉะนั้นคำสรรพนามจึงหมายถึงคำที่พูดแทนสัตว์สิ่งของก็ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันถ้าเป็นคำสรรพนามบุรุษที่1เช่นฉันชอบรับประทานผักหนูรักแม่คำที่เป็นคำสรรพนามบุรุษที่1ก็คือคำว่าฉันและคำว่าหนูตามที่ขีดเส้นใต้ตัวสีแดงนะครับต่อมาคำสรรพนามบุรุษที่2เช่นเธอเป็นใครเธอจับฉันมาทำอะไรคุ้นนะครับคุณสบายดีหรือไม่คำสรรพนามบุรุษที่2คือคำว่าเธอคุณนอกจากนี้มีคำอื่นไห
1: ม
0: คำที่นักเรียนเขียนมาเมื่อสักครู่นี้คำว่าเองคำว่าเองเนี่ยเป็นคำสรรพนามบุรุษที่2ก็คือผู้ที่เราทำไมพูดด้วยแต่บุรุษที่3เช่นเขาคือคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านไม่รู้แหละว่าเขาเป็นใครแต่เขาคือคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านเขาคือผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงแสดงว่าเขาอยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเรานะครับเพราะไหนหมายถึงคำที่ใช้ถามดูตัวอย่างนะครับใครเขียนจดหมายฉบับนี้เป็นคำถามไหมเป็นการถามนะครับคุณต้องการพูดกับใครเป็นคำถามไหม
1: เป็น
0: สังเกตตัวแดงที่ขีดเส้นใต้นะต่อมาเป็นอะไรได้บ้างตกลงไปในน้ำก้อนหินได้ไหม
2: ได
0: ้ร่มของฉันอยู่ไหนฝนจะตกแล้วร่มของฉันอยู่ไหนคำว่าไหนเนี่ยเป็นคำสรรพนามถามและสุดท้ายไหนขนมที่เธอซื้อมาขนมที่เธอซื้อมาสองชุดชุดแรกเนี่ยนี่นั่นโน่นนู่นได้ไหมต่อมาชุดที่สองนี้นั้นโน้นแล้วก็นู่นทุกคนนี้ตรงนี้เลยนี้นั้นคนนั้นคนนั้นน่ะโน้นก็จะไกลออกไปอีกแล้วก็นู่นปลายทางก็ทำด้วยเข้าใจไหมถือว่าเข้าใจนะครับเช่นตัวอย่างเธอจะนั่งนี่ไหมต่อมาคำสรรพนามชนิดที่4ก็คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะไม่ได้เจาะจงนะครับก็คือคำสรรพนามที่ไม่ระบุหรือกำหนดแน่นอนว่าหมายถึงผู้ใดอะไรสิ่งใดหรือสถานที่ใดมักได้แก่คำว่าคำว่าบอกใครใช่ไหมครับเป็นประโยคบอกเล่าเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับได้ระบุไหมคำว่าอะไรได้ระบุชื่อเรื่องไหมไม่ได้ระบุในสิ่งที่เขาพูดนะครับก็เป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะต่อมาอยู่ไหน

ก็ไม่สะดวกเท่าบ้านเราจริงไหมไม่สะดวกไม่สุขใจไม่มีความสุขเท่าบ้านของเราหรอกนะครับนี่ก็คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและสุดท้ายคำสรรพนามแยกฝ่ายชื่อตามตัวเลยนะครับคำสรรพนามแยกฝ่ายมีดังนี้คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามใช้แทนคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อแสดงว่ามีหลายฝ่ายก็อย่างที่บอกชื่อของมันคือคำสรรพนามแยกฝ่ายแสดงว่ามันต้องมีหลายฝ่ายหลายอย่างหลายการกระทำนะครับได้แก่คำว่าต่างบ้างกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างชาวนาต่างก็เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนำชาวนาหมู่บ้านนี้ชาวนาหมู่บ้านนั้นชาวนาหมู่บ้านนู้นเขาก็ต่างเก็บเกี่ยวข้าวของตนเองแล้วก็นำขึ้นยุ้งฉางนักเรียนรู้จักยุ้งฉางไหมก็คือสถานที่ที่ทำขึ้นมาเพื่อบรรจุหรือเอาข้าวไปเก็บไว้การพวกฝุ่นพวกแมลงพวกสัตว์ต่างๆนะครับการขโมยด้วยต่อมาเด็กๆบ้างก็ดูทีวีนี่ไปแต่งประโยคแล้วก็บอกชนิดและหน้าที่ของคำนามให้ได้นะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำรายงานที่10เรื่องคำสรรพนามจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับโดยแต่งประโยคที่มีคำสรรพนามพร้อมบอกชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามนั้นๆด้วยให้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกใบงานที่10ด้วยนะครับและสำหรับนักเรียนเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนครูก็จะมีมาให้ทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนแต่งประโยคแล้วขีดเส้น

0: นะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับที่ได้ทำกิจกรรมแต่งประโยคโดยใช้คำสรรพนามนะครับซึ่งไปบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนแสดงว่าตัวละครในประโยคของนักเรียนเนี่ยก็จะต้องมีตัวละครจากเรื่องกลุ่มที่สองตัวแทนลุกขึ้นนำเสนอให้ปลายทางได้ดูด้วยปลายทางก็ฟังต้นทางด้วยนะครับ
1: ประโยคคือขุนแผนเขาเป็นคนใจสู้ค่ะ
0: ประโยคคือขุนแผนเขาเป็นคนใจสู้
1: พนามค
0: ่
1: ะ
0: คำบุรุษสรรพนามซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่3นั่นเองก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงอัปรมือให้เพื่อนถูกต้องต่อมากลุ่มที่3ตัวแทนนำเสนอ
2: ขุนแผนรักพายงามต่างกับขุนช้างที่ค่ะ
0: คำว่านี่

0: ชนิดใดเป็นคำสรรพนามชน
1: ิ
0: ดใด
1: คำสรรพนามชี้เฉพาะค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะเพราะว่านี่บอกระยะใกล้ใช่ไหมอัปรมือให้เพื่อนต่อมาครับต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นำเสนอการแต่งประโยคตนเองครับก็สามารถจดคำตอบหรือดูแนวคำตอบของครูโอเป็นตัวอย่างสามารถจดเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมาข้อที่3นั่นคือต้นมะยมหวานของนางทองประศรีคำสรรพนามคือคำว่านั่นเองแล้ววันนี้นะครับเรามาสรุปชนิดของคำสรรพนามพร้อมกันคำสรรพนามชนิดแรกคือคำบุรุษสรรพนามต่อไป2คำสรรพนามถามต่อมา3และสุดท้ายสรรพนามแยกฝ่ายคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนจะนำความรู้ไปปรับใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไรใครบอกได้บ้างนนพัฒน์จะนำเสนอแนวคิดหรือแนวทางการนำคำสรรพนามไปใช้ให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางทราบนะครับนำไปใช้อย่างไร
1: ใช้ให้ถูกกับบุคคลครับ
0: ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็คือเรื่องการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเลยนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ใบความรู้เรื่องการนำไปเลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเรื่องคำสรรพนามนะไปฝึกแต่งประโยคแล้วก็วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชา

0: ไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบ
1: ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ ocloud.admincourt.go.th คลิกเลือกกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระ

ดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: ให้เท่ากันนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันโดยใช้ความรู้เรื่องครน.นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับจากในวันนี้นะครับคุณฟุกจะมีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนพิจารณาครับสถานการณ์ของคุณฟุกมีอยู่ว่าใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงและริบบิ้น5เมตรใบบัวเหลือริบบิ้นสีใดมากกว่ากันครับจากตรงนี้นักเรียนตอบครูฟุกได้หรือยังครับว่าใบบัวเหลือริบบิ้นสีใดมากกว่ากันครับตอบได้ยัง
1: ยัง
0: ใช่ไหมแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อที่จะหาว่าใบบัวเนี่ยเหลือริบบิ้นสีใดมากกว่ากันซึ่งเศษ5ส่วน9เนี่ยเป็นความยาวที่เหลือของริบบิ้นสีแดงใช่ไหมครับและเศษ8ส่วน15เนี่ยเป็นความยาวที่เหลือของริบบิ้นสีฟ้าใช่ไหมครับนี่ก็ตอบได้เลยนะครับว่าริบบิ้นสีใดเหลือมากกว่ากันครับเหลือริบบิ้นสีแดงมากกว่านั้นเองครับนั่นเองครับจากที่เราใช้รูปแสดงกันจากเศษ5ส่วน9นี่จะบอกครูฟุกว่าให้นำจำนวนนับใดไปคูณนะครับ15นำ15ไปคูณและต้องคูณคิดได้นะครับทดได ้ได้เป็นเศษ75ส่วน135นักเรียนสามารถหยิบสมุดขึ้นมาทดได้เลยนะครับจากนั้นครับจากเศษ8ส่วน15เอ๊ะทำยังไงล่ะนำจำนวนใดมาคูณจากที่บอกไว
1: ้
0: นำ9มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน135ก็ต้องมากกว่าอะไรครับมากกว่าเศษ72ส่วน135นักเรียนครับแสดงว่าเศษ75ส่วน135เนี่ยมาจากใครมาจากอะไรครับนักเรียนย้อนกลับไปเนี่ยเป็นความยาวที่เหลือของริบบิ้นสีอะไรครับสีแดงและเศษ8ส่วน15เนี่ยเป็นความยาวที่เหลือของริบบิ้นสีอะไรครับแสดงว่าเราเหลือริบบิ้นสีใดมากกว่ากันสีอะไรครับสีแดงนะครับเราเหลือริบบิ้นสีแดงมากกว่านั่นเองครับนอกจากวิธีนี้ทำยังไงอีกที่สามารถทำตัวส่วนให้เท่ากันได้อีกเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรไปการหาเศษส่วนที่อะไรกัน
1: ยัง
0: ไม่เท่าจากนั้นคิดต่อนำจำนวนใดมาคูณดีนำ3มาคูณเศษ5ส่วน9ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 15ส่วน27จากนั้นทำยังไงครับทำไงต่อครับ
1: อย
0: ่างอ้าวเมื่ออย่างก็ต้องคิดต่อใช่ไหมมาดูที่เศษ5ส่วน9นำจำนวนนับใดมาคูณครับ
1: 4
0: นำ4มาคูณแต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนอย่าลืมนะครับนำจำนวนนับเดียวกันคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 32ส่วน
1: 60
0: นักเรียนพบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
1: ยัง
0: พบ
1: ยัง
0: เมื่อยังไม่พบทำไงต่อก็ต้องหาจำนวนนับมาคูณต่อใช่ไหมครับเอาจำนวนนับใดมาคูณดีต่อไปนำ5มาคูณนักเรียนก็ต้องนำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน9ได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 25ส่วน45จากนั้นครับฝั่งนี้ก็ต้องนำอะไรมาคูณเหมือนกัน5นำเศษ40

0: ส่วน75จากตรงนี้นักเรียนพบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันหรือยังคืออะไรครับตัวส่วนเป็นเท่าไหร่
1: 45
0: ตัวส่วนเป็น45ก็คืออะไรบ้างครับที่เท่ากันเศษอะไร
1: เศษ
0: 25ส่วน45กับ
1: เศษ24ส่วน
0: 10เอ๊ะ25เป็นยังไงกว่าม
1: ากกว่า
0: 24แสดงว่าเศษ25ส่วน45ก็ต้องอะไร
1: มาก
0: กว่าเศษอะไรครับ
1: 24
0: มากกว่าเศษ24ส่วน45แสดงว่าเศษ5ส่วน9ใช่ไหมหรือยังเป็นยังเป็นยังแสดงว่าเราต้องหาตัวส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดใช่ไหมครับที่หารด้วย9และ15ได้ลงตัวซึ่งนั่นเนี่ยว่า45เนี่ยเป็นตัวส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดหรือเปรียบเทียบได้หรือยังเปรียบเทียบได้หรือยัง
1: อ
0: ย่างเพราะอะไรเพราะอะไรตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้มาแล้วมีตั้งหลายวิธีใช่ไหมครับแต่เราควรทำตัวส่วนให้เท่ากันและมีค่าอะไรที่สุดเลย

ยังจำกันได้ไหมเอ่ยการหาคอรอนอบ้านนักเรียนต้องกลับไปทบทวนในเรื่องของการหาคอรอนอใช่ไหมคะคอรอนอได้180แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้ให้เท่ากับเท่าไหร่ครับ180นักเรียนมาพิจารณา20ตัวส่วนของเราเป็น20 20คูณกับจำนวนใดถึงได้180ตรงนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะครับนำ9มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน20ได้เท่ากันของเศษ19ส่วน36ใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนครับนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะคำนวณอยู่ตลอดเวลาเศษ95ส่วน180คนอื่นแล้วครับเท่าไหร่ครับเศษ95ส่วน180หลังจากนั้นนักเรียนต้องมาพิจารณาเลยครับเศษอะไรเศษ99ส่วน180และเศษ95ส่วน100 99ส่วน180เนี่ยเป็นเศษส่วนที่เท่ากับอะไรนั่นเองเศษ11ส่วน20นั่นเองก็ต้องเป็นเศษ11ส่วน20มากกว่าเศษอะไรครับเศษ19ส่วน36นั่นเองครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเมื่อนักเรียนคำนวณมาได้แล้วเนี่ยเวลานักเรียนจะสรุปคำตอบให้ย้อนกลับไปดูที่โจทย์นะครับเราก็ได้เรียบร้อยนะครับว่าเศษ11ส่วน20มากกว่าเศษ19ส่วน36เอากันโดยการหาคอรอนอของตัวส่วนจากนั้นนักเรียนก็ทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรอนอใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยก็ดำเนินการเปรียบเทียบนั่นเองครับเดี๋ยวอีกหนึ่งข้อแล้วกันเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษ37ส่วน30

30คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ90คูณ3แสดงว่าเนี่ยต้องนำ3ไปทำอะไรคูณต่อต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของ

0: ูณ5แสดงว่านักเรียนต้องนํา5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ29ส่วน18ได้เท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็ว
1: เศษ
0: 145ส่วน90ครับเศษ145ส่วน90ตอนนี้ตัวจากนั้นตอบได้หรือยังตอบได้หรือยังได้แล้วตอบว่าไงครับ
1: 437
0: ก็ได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข้อนี้ยากไหมไม่ยากนะครับนักเรียนต้องเรียงลำดับขั้นตอนดีๆนะครับว่าเราต้องทำอย่างไรก่อนนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสรุปกันว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างสำหรับกิจกรรมของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยเราต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรในวันนี้นำความรู้เรื่องคอร์นอเข้ามาช่วยใช่ไหมครับและเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยครูฟุกอาจจะสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูฟุกนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ข้อเลือกทำ

0: ข้อ1ใช่ไหมครับกลุ่ม3เลือกทำข้อไหนครับกลุ่ม4เลือกทำข้อไหนครับนะครับและกลุ่ม5กลุ่ม5เลือกทำข้อ2ใช่ไหมครับนักเรียนครับแล้วนักเรียนปลายทางเนี่ยเลือกทำข้อไหนกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยให้ดูนะครับแล้ววันนี้ครูฟุกเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อ1กันนะครับในข้อ1ครับให้เปรียบเทียบเศษ27ส่วน35กับเศษ13ส่วน14ครับขั้นตอนแรกทำยังไงก่อน
1: หาครน.ของ35และ14ค่ะ
0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: คือ70
0: ได้ครน.เป็น70แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนของสัดส่วนทั้ง2เนี่ยให้เท่ากับครน.ก็คือ70ใช่ไหมครับจากนั้นยังไงต่อครับ
1: เศษ27ส่วน35เท่ากับ27คูณ2แล้วก็35คูณ2จะเท่ากับเศษ54ส่วน70ค่ะ
0: อย่างไรต่อครับ
1: และเศษ13ส่วน14เท่ากับ13คูณ5และ14คูณ5เท่ากับเศษ65ส่วน70ค่ะ
0: จากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วพิจารณาที่อะไรต่อครับตัวอะไร
1: ตัวเศษ
0: ตัวเศษแล้วจากนั้นได้อย่างไรครับ
1: ซึ่งเศษ54ส่วน70น้อยกว่าเศษ65ส่วน70ค่ะ
0: ดังนั้นสรุปคำตอบเลยครับ
1: ดังนั้นเศษ27ส่วน35น้อยกว่าเศษ13ส่วน14ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับข้อนี้เศษ27ส่วน35น้อยกว่าเศษ13ส่วน14ถูกต้องไหมครับ
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2หน่อยครับต่อไปครับครูฟุกขอเป็นกลุ่ม4ครับสำหรับในข้อ2นี้นะครับเรามาดูกันนะครับเพื่อนกลุ่ม4เนี่ยจะเป็นตัวแทนในการเฉลยนะครับจากข้อ2นะครับให้เปรียบเทียบเศษ30ส่วน22กับเศษ
3: 5คูณ5
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: เศษ195ส่วน110ครับ
0: จากนั้นครับ
3: และเศษ58ส่วน55
0: จากนั้นนำจำนวนใดมาคูณ
3: 58คูณ2และ55คูณ2เท่ากับ116เศษ116ส่วน110ครับ
0: จากนั้นครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับอยู่กูฟุกนะครับจะขึ้นเฉลยไว้ให้อีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับ

นักเรียนปลายทางตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเราทำได้อย่างไรครับนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมครับโดยอาจทำให้เท่ากับครน.ของตัวส่วนแล้วจึงเปรียบเทียบนะครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะครับด้วยแบบฝึกหัด 2.2 นะครับซึ่งคุณฟุกนะครับอยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับกลับไปใจว่าจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับได้เรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนคะและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองครับและสิ่งที่ครูฟุกเนี่ยอยากฝากให้กับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางอย่าลืมกลับไปทบทวนการหาครน.ด้วยนะครับและทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ด้วยนะครับคือการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมครับอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 2.3 ใบกิจกรรม 2.3 นะครับนักเรียนครับเรามาตรวจสอบ

0: ดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะร้อง3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง
2: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์สุข
3: This case concerns a dispute arising from Mr. Somchai being distressed by local businesses in his neighborhood such as a garage business producing strong odors loud noiseand exhaust fumes, a late night restaurant and entertainment venue making very loud noise which disturbed the neighborhood, and a dormitory business which released wastewater that flooded the road and emitted unpleasant odors. The activities of these three businesses caused considerable disturbance and distress to Mr. Somchai. In mediation, so that the case could be settled quickly.The court made an appointment for the parties to come together and negotiate a settlement in order to bring an end to the dispute. After the mediation, a settlement was agreed to by all parties. Mr. Somchai, the mayor, if the business continued to operate, the mayor would proceed according to relevant sections of the act within 60 days. Concerning the restoration

0: 13:06 น.ถึงเวลา18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลาทีถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ worldwide
1: ซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วน

0: ไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
1: เดี๋ยวสกปรก
0: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
1: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: วงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับเชิญครับ
1: อาการคือท้องอืดค่ะแล้วก็ท้องเสียกับตับแข็งค่ะ
0: มีหลายโรคเลยถูกไหมครับมีโรคหรืออาการนอกจากนี้ไหมครับ
1: ยังคิดไม่ออกค่ะ
0: ยังคิดไม่ออกอ่ะเพื่อนคนอื่นบ้างครับโรคที่หรืออาการที่นอกเหนือจากที่เพื่อนบอกมาในชั่วโมงที่ผ่านมาครับมากนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราได้หาข้อมูลมาแล้วนะครับเกี่ยวกับลักษณะอาการสาเหตุต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับคุณครูก็มีเกมมาให้นักเรียนเล่นก่อนด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับโรคหรืออาการที่เราได้พูดกันไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนี้คุณครูจะหมุนวงล้อสุ่มนะครับถ้าได้หมายเลขไหนนะครับให้ไปดูทางฝั่งด้านข้างนะครับจะมีชื่อโรคหรืออาการอยู่ให้นักเรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับโรคหรืออาการเหล่านี้นั่นเองครับถ้าใครรู้แล้วยกมือตอบได้ไวที่สุดรับไปเลยครับคะแนนพิเศษซึ่งตัวแทนของคะแนนหมายเลข6ครับนั่นคือโรคหรืออาการท้องอืดครับใครตอบได้ครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคหรืออาการนี้ครับยกมือได้เลยเอาละครับเชิญครับ
2: ลักษณะคือจะปวดท้องค่ะเพราะสาเหตุก็คือกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากเกินไปค่ะอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือ
0: นะครับหมุนได้เลขไหนหนูไปดูด้านข้างนะครับว่าคือโรคหรืออาการใดนะครับถ้ารู้แล้วบอกข้อมูลได้เลยนะครับไปครับเลขที่ออกคือหมายเลข3ครับเป็นโรคหรืออาการกรดไหลย้อนครับเชิญครับโอ้เพื่อนยกมือได้เร็วมากบอกข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ได้เลยครับ
1: ลักษณะอาการคือกินอาหารเสร็จปุ๊บไปนอนค่ะทำให้อาหารไม่ย่อยค่ะกรดไหลย้อนมันจะขึ้นมาค่ะ
0: อันนั้นคือสาเหตุถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทานอาหารเสร็จแล้วก็รีบไปนอนเลยม
1: ี
0: ลักษณะอาการเป็นอย่างไร
1: ลักษณะอาการคือปวดท้องค่ะ
0: ปวดท้อง
1: แล้วก็รู้สึกอยากจะอาเจียนค่ะ
0: อยากจะอาเจียนโอเค
1: อวัยวะที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกระเพาะอาหารค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ผลกระทบคือรู้สึกจุกเสียดแน่นท้อง
0: แล้วก็อาจจะทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่สะดวกนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับรับไปเลยขออีกสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับถือว่าเป็นการทบทวนความรู้นะครับถ้าพร้อมแล้วหมุนครับเลขที่ออกได้แก่เลข8นะครับกระเพาะอาหารอักเสบครับใครรู้ข้อมูลแล้วยกมือตอบได้เลยนะครับเชิญครับเพื่อนยกก่อนครับ
2: ลักษณะของอาการคือแสบตรงกระเพาะอาหารค่ะ
0: แสบตรงกระเพาะอาหารนะครับมีอาการอย่างอื่นอีกไหมครับ
2: แล้วก็นอนไม่ได้ค่ะมันปวด
0: นอนไม่ได้มันปวดต่อไปครับ
2: สาเหตุคือกินข้าวไม่ตรงเวลาค่ะ
0: สาเหตุเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: แล้ววัดอายวะ
0: อวัยวะที่เกี่ยวข้องครับ
2: กระเพาะอาหารค่ะ
0: กระเพาะอาหารผลกระทบมีไหมครับ
2: ทำอะไรไม่ค่อยได
0: ้ทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ค่อยได้นะครับโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นการทบทวนความรู้กันนะครับทำให้เราได้ทราบถึงข้อมูลของโรคนั้นๆหรืออาการนั้นๆนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขโรคที่เราได้พูดถึงไปนั่นเองครับซึ่งจะอยู่ในกิจกรรมที่2นะครับการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารทำได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มี2ข้อครับในส่วนของข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานปกติได้นะครับซึ่งคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนตอบได้อย่างแน่นอนครับถัดมาข้อที่2นักเรียนจะต้องช่วยกันลงความเห็นจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งข้อนี้ก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของนักเรียนนะครับถ้านักเรียนช่วยกันทำกิจกรรมมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งจะอยู่ในหน้าที่41ถึงหน้าที่43นะครับในส่วนนี้นักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถเปิดตามดูได้เลยนะครับนอกจากใบงานนะครับในวันนี้นะครับเราจะใช้แบบฝึกหัดเรื่องระบบย่อยอาหารด้วยครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่45ถึงหน้าที่47นั่นเองครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเริ่มจากข้อที่3นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมนะครับคุณครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมแล้วบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละข้อถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับโอ้โหตอบเก่งเหมือนอ่านตามเลยนะครับในข้อนี้นะครับนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกโรคหรืออาการที่ต้องการหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้กลับไปเป็นโรคหรืออาการนั้นอีกนะครับถัดไปในส่วนของข้อในส่วนของวิธีทำข้อที่4ครับเริ่มอ่านได้เลยครับ

ใช่แล้วครับนักเรียนจะต้องช่วยกันคิดนะครับหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เป็นโรคหรืออาการนั้นอีกในข้อที่แล้วเราเลือกโรคแล้วนะครับในข้อนี้เราจะต้องช่วยกันหาแนวทางในการป้องกันนะครับจากนั้นต้องบอกคุณครูด้วยนะครับว่าแนวทางที่เลือกเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรซึ่งให้เราเลือกแนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุดนะครับจากนั้นก็ต้องบันทึกรายละเอียดต่างๆลงในใบกิจกรรมถัดไปในส่วนของข้อที่5ครับเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วลองบอกครูสิครับว่าข้อนี้ต้องทำอะไรนะครับขอแบบสรุปไม่ต้องอ่านสรุปตามความเข้าใจของเราได้เลยใช่ครับเราจะต้องลงข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับอะไร
1: ระบบย่อยอาหาร
0: เกี่ยวกับความสำคัญของระบบย่อยอาหารนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับ

คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถเปิดใบกิจกรรมตามไปได้เลยนะครับในส่วนของแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เป็นโรคหรือมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะครับในส่วนของโรคหรืออาการผิดปกติที่ต้องการแก้ไขนะครับเมื่อนักเรียนเลือกมาแล้วนะครับก็เลือกตามที่กลุ่มของนักเรียนนะครับช่วยกันระดมความคิดได้เลยสำหรับครูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครูขอยกตัวอย่างเช่นกดไหลย้อนนะครับซึ่งโรคนี้เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานเสร็จแล้วรีบไปนอนทันทีนะครับหรือรับประทานอาหารมันๆ นะครับก็จะทำให้เกิดเป็นโรคกดไหลย้อนได้ตามที่เพื่อนได้บอกมาข้างต้นด้วยนะครับถัดไปครับแนวทางที่สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นไปได้นะครับนักเรียนก็ช่วยกันระดมความคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไม่นอนทันทีนะครับหรือจะเป็นการลดการทานอาหารมันๆ นะครับแล้วก็ทานอาหารให้พอดีไม่มากจนเกินไปนั่นเองครับถัดไปครับในดังนั้นถ้าเราแก้ที่สาเหตุเราก็จะไม่เป็นโรคหรืออาการนั้นๆอีกนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนมีนักเรียนคนใดไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นคุณครูก็ขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าในช่วงนี้นักเรียน

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเรานะครับก็ได้เริ่มทำกิจกรรมมีแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันอย่างไรบ้างครับ
1: ไม่ทานอาหารที่สกปรกและไม่สะอาดรสจัดมากเกินไปไม่ทานของดิบและของแปลกๆค่ะ

0: ถึงเลือกแนวทางหรือวิธีการป้องกันนี้ครับ
1: เหตุผลคือถ้ากินอาหารไม่สะอาดและไม่สุกทำให้ท้องเสียค่ะ
0: เยี่ยมเลยครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเพื่อนกลุ่มที่4บ้างครับเชิญเลยครับ
2: โรคเหลือการผิดปกติที่เราควรทานผักและอาหารที่มีใยและดื่มน้ำให้มากขึ้นครับเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น
0: ขอเหตุผลด้วยครับทำไมหนูถึงเลือกวิธีนี้ครับ
2: ถ้าเราทานผักและอาหารมีใยและดื่มน้ำ
0: ครับยอดเยี่ยมมากเลยต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นะครับเชิญได้เลยครับ
3: โรคหรืออาการผิดปกติที่ต้องการแก้ไขหรือป้องกันคือตับแข็งแนวทางที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้คือดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงหรือตัดขาดการดื่มยิ่งดีเหตุผลคือเพราะจะได้ไม่จะได้มีสุขภาพที่ดีทำให้ไม่เกิดโรคนี้อีกและทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้น
0: ครับซึ่งจริงๆแล้วแนวทางในการป้องกันก็อาจจะมีมากกว่านี้ได้นะครับซึ่งสามารถดูได้จากสาเหตุของการเป็นโรคตับแข็งเลยนะครับนักเรียนเพียงแต่ไม่ต้องปฏิบัติตนตามสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นโรคตับแข็งนั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับและนี่นะครับก็เป็นและก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมต่อไปกันนะครับคุณครูอยากจะชวนพวกเรามาลงข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของระบบย่อยอาหารนั่นเองครับนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมครับว่าทำไมเราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารครับเชิญครับ
4: เพราะว่าถ้าเราไม่มีอวัยวะในระบบย่อยอาหารแล้วก็ไม่สามารถนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้ค่ะ
0: ขยายความคำว่าไม่มีอวัยวะในระบบย่อยอาหารหน่อยครับเกิดจากอะไร
4: อ๋อก็คือถ้าอวัยวะในระบบย่อยอาหารไม่มาทำงาน
0: อาหารนั้นๆอวัยวะนั้นก็อาจจะเสื่อมสภาพหรือไม่สามารถทำงานได้ก็จะทำให้เราไม่สามารถย่อยอาหารแล้วก็นำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้ถูกไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: โอเคขอบคุณเพื่อนมากครับระบบอวัยวะในระบบย่อยอาหารเราก็จะ
5: ปวดท้อง
0: และ
5: รู้สึกไม่สบายค่ะ
0: รู้สึกไม่สบายอันนี้จำเป็นจะต้องปวดท้องอย่างเดียวไหมเพราะว่าระบบย่อยอาหารไม่ได้มีแค่ท้องอย่างเดียวถูกไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นอวัยวะอื่นล่ะครับจะส่งผลอย่างไร
5: ก็อาจจะแบบรู้สึกลำไส้อักเสบได
0: ้ลำไส้อักเสบอ่ะนอกจากนี้ล่ะครับมีอย่างอื่นอีกไหมเพื่อนคนอื่นสามารถช่วยได้นะลองให้เพื่อนช่วยก็ได้ครับนอกจากลำไส้แล้วอวัยวะอื่นถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษาอวัยวะนั้นจะส่งผลอย่างไร
6: ทำให้เกิดการอักเสบที่อวัยวะนั้นๆได้คร
0: ับอาจจะทำให้เกิดการอักเสบที่อวัยวะนั้นๆหรือส่งผลอย่างอื่นได้อีกไหมครับอวัยวะในระบบย่อยอาหารเริ่มต้นจากอะไรอ่ะ
6: ปาก
0: ถ้าเราไม่ดูแลรักษาปากลิ้นฟันของเราจะส่งผลยังไงครับ
6: ทำให้เกิดฟันผุครับฟันผ
0: ุก็อาจจะทำให้เกิดฟันผุได้นั่นเองนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคราวนี้ครับโรคหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากสาเหตุใดนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมครับมีใครบอกครูได้บ้างครับเชิญครับ
7: เกิดจากการรับประทานอาหารค่ะ
0: เกิดจากการรับประทานอาหารอย่างไรครับ
7: เรากินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่ากินของที่มีพิษค
0: ่
7: ะ
0: เราทานอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารมีพิษนะครับหรือบางครั้งเราทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนั่นเองก็ขอขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับคราวนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาช่วยกันตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมครับการตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูคำถามก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างคำถามในข้อที่1 นะครับถามว่าโรคหรืออาการ

การผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารมีสาเหตุจากอะไรตรงนี้ให้นักเรียนยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างนะครับคำถามข้อที่2ถามว่าแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติไม่เป็นโรคหรืออาการในข้อที่1นะครับทำได้อย่างไรตรงนี้ก็ให้ยกตัวอย่างเช่นกันนะครับและคำถามข้อสุดท้ายนะครับถามว่าจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรหมายความว่ากิจกรรมที่เราทำมาในชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับสรุปได้ว่าอย่างไรตรงนี้ก็ให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมแล้วก็ทำได้เลยนะครับคราวนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ให้นักเรียนนะครับตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมลงในใบกิจกรรมหน้า42ถึงหน้า43ครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนช่วยให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับหากนักเรียนมีปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการตอบคำถามกับนักเรียนด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราส่วนใหญ่ได้ตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมเสร็จกันไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างคำตอบอาหารดิบไม่ปรุงสุกนะครับ
1: แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อดูแลระบบย่อยอาหารที่ทำงานเป็นปกติค่ะคือควรกินอาหารสะอาดปรุงสุกใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ตอบไปถึงคำถามข้อที่2ด้วยนะครับก็คือต้องรับประทานอาหารที่มีการสักหนึ่งคนนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางของเราได้ทราบด้วยครับเชิญครับเอาเป็นโรคหรืออาการใดดีครับ
2: ฟันผุค่ะ
0: ฟันผุนะครับมีสาเหตุมาจากอะไร
2: สาเหตุคือกินขนมมากเกินไปหรือไม่ยอมแปรงฟันค่ะ
0: ไม่ยอมแปรงฟันนะครับ
2: แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติไม่เป็นโรคหรือมีอาการในข้อ1ทำได้ก็คือไม่ควรกินขนมมากเกินไปหรือว่าควรแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: เยี่ยมเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับคราวนี้เดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างของครูบ้างนะครับคุณครูก็เลือกโรคหรืออาการกรดไหลย้อนนะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนอนทันทีทานอาหารมันๆ นะครับการทานอาหารเยอะจนเกินไปหรือมากจนเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นโรคกรดไหลย้อนนั่นเองครับในส่วนของข้อที่2นะครับแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลระบบย่อยอาหารของเราให้ทำงานเป็นปกติหรือไม่เป็นโรคนั้นนะครับก็คือการรับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่นอนทันทีลดการรับประทานอาหารมันๆการทานอาหารให้พอดีนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับจากคุณครูแล้วก็นักเรียนต้นทางของเราซึ่งนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้ตามที่นักเรียนเขียนคำตอบไว้แล้วเลยนะครับซึ่งถ้าหากข้อมูลตรงไหนไม่ครบถ้วนนักเรียนก็สามารถกลับไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับและคำถามข้อสุดท้ายของเรานะครับเป็นการสรุปผลการทำกิจกรรมตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้จนมาถึงชั่วโมงนี้นะครับว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางตอบได้เลยครับ
3: ควรรักษาระบบย่อยอาหารเพื่อไม่ให้กดโรคครับ
0: ควรรักษาใช้คำว่าควรดูแลรักษาถูกไหมครับ
3: ครับ
0: อวัยวะในระบบย่อยอาหารเพื่อไม่ให
3: ้เกิดโรครู้ว่ามีโรคอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในระบบย่อยอาหารค่ะ
0: ทำให้เราได้ทราบว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนั้นมีโรคอะไรบ้างมีแนวทางในการดูแลป้องกันหรือรักษาอย่างไรนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับเอาละครับซึ่งนักเรียนก็อาจจะสรุปแบบอาหารของเรานั้นทำงานตามปกตินั่นเองครับแล้ววันนี้ก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องนี้จบแล้วนะครับก่อนที่รหัสแล้วก็นำมาส่งครูในชั่วโมงถัดไปด้วยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถทำเสร็จแล้วนำมาส่งคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องDIY My Lunch Box นะครับชุดอาหารกลางวันของเราในชั่วโมงถัดไปเราจะมาออกแบบเมนูอาหารกลางวันที่เราอยากรับประทานกันนะครับและสำหรับสิ่งที่นักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเรานั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขอสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ LTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครอง

วันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัวนะครับก่อนอื่นนั้นเรื่องให้เรียบร้อยครับและระหว่างที่รอนักเรียนจดวันที่พร้อมกับชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในอาหารได้นะครับและข้อที่3ครับนักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัวครับวันนี้จุดประสงค์ของครูวิง่ายมากเลยนะครับและนักเรียนก็ยังได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัตินั้นนะครับเตรียมอาหารก่อนนำไปประกอบอาหารตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับกฎกติกาเช่นเดิมเราไม่แย่งกันตอบนะครับเรายกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นตามลำดับให้กับครูปลายทางได้เลยครับและตอนนี้นะครับจะประกอบอาหารได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วนะครับประหยัดเวลาในการประกอบอาหารมากขึ้นนะครับและเรามาดูหัวข้อกันนะครับวันนี้เราจะเรียนทั้งหมดอยู่5หัวข้อนะครับหัวข้อที่1ก็คือความหมายของการเตรียมอาหารนะครับหัวข้อที่2ประโยชน์ของการวางแผนการเตรียมอาหารหัวข้อที่3นะครับการเตรียมเครื่องปรุงและส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่มหัวข้อที่4นะครับก็หมายถึงการเตรียมอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงรสหรือส่วนผสมของเครื่องดื่มให้เรียบร้อยนะครับต่างๆใช่ไหมครับรวมไปถึงเครื่องปรุงรสที่ทำให้เกิดรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวหรือพริกป่นเป็นต้นนะครับสำหรับในหัวข้อที่2นั้นนะครับประโยชน์ของการวางแผนการเตรียมอาหารนะครับจะช่วยประหยัดเวลาขึ้นครับนี่ก็คือการล้างนะครับต่อไปการหั่นครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางเคยหั่นไหมครับแล้วเคยหั่นประเภทอะไรครับเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับหั่นเป็นชิ้นๆเคยหั่นอะไรอีกบ้างครับผักผลไม้ต่างๆใช่ไหมครับเพื่อที่และจะต้องมีน้ำหนักด้วยนะครับทำให้อาหารนั้นขาดออกจากกันเป็นชิ้นหรือละเอียดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการสับหรือพอแตกนะครับการปอกครับการปอกเป็นการใช้มีดหรือมือลอกเปลือกอาหารให้หลุดออกจากอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นกระเทียมนะครับหรืออาจจะเป็นเปลือกผลไม้ต่างๆเช่นมะม่วงนะครับขึ้นถี่ๆและเร็วๆนะครับเราก็จะได้การซอยครับตัวอย่างเช่นการซอยเช่นใบมะกรูดนะครับตะไคร้เป็นต้นครับหัวข้อที่3นะครับการเตรียมเครื่องปรุงและส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่มนะครับ 3.2 ประกอบอาหารนะครับก็จะได้แก่เครื่องชั่งนะครับก็จะมีเครื่องชั่งที่เป็นดิจิตอลนะครับรวมไปถึงตาชั่งอาหารนะครับก็จะได้มาตรวัดเป็นกรัมหรือเป็นกิโลนะครับต่อไปถ้วยตวงนะครับก็จะมีทั้งแบบถ้วยตวงของเหลวหัวข้อที่4นะครับการประกอบอาหารและเครื่องดื่มนะครับนอกจากจะต้อง

ต้องเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วนะครับจะต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่เกิดขึ้นตั้งแต่ดิบจนกระทั่งสุกนะครับสังเกตเวลาที่คุณครูจะผัดกะเพราครับการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มนั้นถือได้ว่าเป็นงานศิลปะที่ทำให้อาหารและเครื่องดื่มธรรมดานะครับมีความสวยงามและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้เลยนะครับการนำผักและผลไม้นะครับมาแกะสลักใช้ตกแต่งอาหารนะครับการนำข้าวสวยนะครับมากดลงในถ้วยหรือพิมพ์รูปแบบต่างๆนะครับก็จะทำให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับนักเรียนเลยนะครับและนำแก้วเครื่องดื่มนะครับตกแต่งด้วยดอกไม้หรือผลไม้หั่นเป็นชิ้นๆนะครับก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือเนื้อหาของการเตรียมการประกอบอาหารและก็เครื่องดื่มค่ะจากที่ครูวิสาธิตเสร็จแล้วนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมการประกอบอาหารกันในวันนี้ครับนักเรียนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมครูวิสาธิตกันเลยครับการปลอกเปลือกกระเทียมนั้นนะครับเริ่มจากนะครับเราจะต้องแกะกลีบกระเทียมนะครับออกจากหัวกระเทียมก่อนนะครับให้เป็นกลีบในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนปลอกเปลือกออกนะครับก็จะได้การปลอกกระเทียมที่สำเร็จแล้วครับสาธิตอีกหนึ่งครั้งนะครับหยิบกระเทียมขึ้นมานะครับหั่นนะครับหัวแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับครูให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติการปอกเปลือกกระเทียมนะครับคนละ1กลีบนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่2ให้เรียบร้อยนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติการปอกกระเทียมนะครับคนละ1กลีบหลังจากนั้นนะครับช่วยแจกใบงานที่2ให้กับนักเรียนพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนคนไหนทำไม่เสร็จก็สามารถทำเป็นการบ้านได้นะครับและมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะครับครูวิสรุปได้ว่าการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัวจะทำให้ประหยัดเวลาในการทำอาหารและทำให้ครอบครัวได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขภาพและปลอดภัยในการบริโภคบทเรียนในครั้งต่อไปที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางจะได้เรียนรู้ก็คือปฏิบัติการประกอบอาหารคาวประเภทต้มจืดหมูสับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่3เรื่องการปฏิบัติการประกอบอาหารคาวต้มจืดหมูสับวัตถุดิบการประกอบอาหารได้แก่เนื้อหมูสับวุ้นเส้นเต้าหู้ไข่ผักกาดขาวพริกไทยเครื่องปรุงรสต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่

0: อ๋อเตาไฟฟ้าทัพพีช้อนส้อมสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.eltv.ac.th นะครับสำหรับเวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: www.sme.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้พยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชนwww.admincourt.go.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศ
1: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้อง

ซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: จำนวนพิซซ่าด้วยจำนวนขาได้อย่างไรครับตอบได้ไหมเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยจำนวนขาได้อย่างไรตอบได้ไหมครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือก่อนเร็ว
0: 3เศษ4ส่วน5ค่ะ
1: 3เศษ4ส่วน5กลุ่มอื่นว่ายังไงครับใช่ไหม
2: ใช
1: ่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยจำนวนขาคือ3เศษ4ส่วน5นะครับมาจากไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนครูฟุกมีพิซซ่าที่เต็มถาดเลยอยู่กี่ถาดครับ
2: 3
1: ถาดใช่ไหมครับและมีอีกเศษ4ส่วน5ถาดใช่ไหมครับนักเรียนเพราะถาดสุดท้ายเนี่ยเต็มไหมไม่เต็มนะครับเขียนแสดงได้เป็นเศษ4ส่วน5นะครับจากนั้นครับ1ถาดเต็มเลยนะครับก็คือแทนด้วย1ใช่ไหมครับบวกถาดนี้เต็มด้วยเต็มเลยก็แทนด้วย1ถาดนี้เต็มไหมเต็มถาดก็แทนด้วย1ก็บวกมาเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายบวกอะไรครับบวกอะไรบวกเศษ4ส่วน5จากนั้นนักเรียนนำจำนวนนับมาทำอะไรกัน
2: บวก
1: กันกลายเป็นอะไรครับ
2: 3เศษ4ส่วน5
1: กลายเป็น3บวกเศษ4ส่วน5นะครับนี่ก็จะได้เป็น3เศษ4ส่วน5นะครับซึ่งจำนวนคระนะครับจะประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนและต้องเป็นเศษส่วนแท้ด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับครูฟุ๊กมีคำถามต่อนะครับจาก3เศษ4ส่วน5เนี่ยนักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับนักเรียนลองมาพิจารณาพร้อมกันนะครับนักเรียนครับจาก3เศษ4ส่วน5นะครับครูฟุ๊กก็จะเขียนเป็น3บวกเศษ4ส่วน5ใช่ไหมครับเอ๊ะ3ตัวนี้มาจากไหนนักเรียนย้อนกลับไปดูจากรูป3เกิดจากอะไร1บวก1บวก1แล้วก็บวกอะไรครับ
2: บวกเศษ
1: 4ส่วน5นักเรียนครับจากนั้นนักเรียนมาดูตรงนี้จาก1เนี่ยคือพิซซ่าเต็มๆ1ถาดใช่ไหมครับนักเรียนต้องแบ่งพิซซ่าทั้ง3ถาดเนี่ยที่เต็มถาดออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันออกเป็นกี่ส่วนครับเพราะว่าถาดสุดท้ายแบ่งเป็นกี่
2: ส
1: ่
2: วน
1: 5ส่วนจากตรงนี้เราก็ต้องแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้ดังนี้เลยครับเห็นไหมครับครูฟุกแบ่งแล้วนะครับจากพิซซ่า1ถาดเนี่ยก็จะเท่ากับอะไรนั่นเองเขียนรูปของเศษส่วนก็คือเศษอะไร
2: เ
1: ศษ5ส่วน5บวกเศษ5ส่วน5บวก
2: เศษ5ส่วน
1: 5บวก
2: เศษ4ส่วน5
1: การบวกเศษส่วนตัวส่วน

0: อะไรกัน
1: เท่ากัน
0: แล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาทำแรงครับนำมาบวกกันฟูกุก็จะได้เป็นนะครับตัวเศษคือ5บวก5บวก5บวก4ส่วนด้วย5จากนั้นครับนักเรียนสังเกต5บวก5บวก5เนี่ยเราสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของการคูณได้ไหมครับ
1: ได้
0: เขียนได้อย่างไร
1: 3
0: คูณ5นะครับจาก5บวก5บวก5เนี่ยเขียนในรูปการคูณได้เป็น3คูณ5แล้วเนี่ยต้องบวกอะไรครับอีกบวก4ส่วน5คงเดิมใช่ไหมครับจากนั้นครับคำนวณเวลาคำนวณเนี่ยคำนวณในวงเล็บก่อน3คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: 15บวก4 19ตัวส่วนคงเดิมก็คือ5ก็ได้เป็นเศษ19ส่วน5ดังนั้นครับ3เศษ4ส่วน5จะเท่ากับอะไรครับจากตรงนี้เราก็เขียนจำนวนครั้งนะครับในรูปของเศษเกิดได้แล้วใช่ไหมครับนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางดูตรงนี้ครับนักเรียนสามารถสังเกตเห็นอะไรได้จากตรงนี้เอ๊ะ3เป็นอะไรนะ3เป็นอะไร3เป็นจำนวนนับใช่ไหมและ5เป็นอะไรนับคูณตัวส่วน
1: บวก
0: ตัวเศษและตัวส่วนเป็นไงลูก
1: คงเด
0: ิมใช่ไหมครับนี่ก็จะได้เป็นนะครับนำจำนวนนับคูณกับตัวส่วนและบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยตัวส่วนต้องคงเดิมนะครับก็จะได้เป็นดังนี้เลยนักเรียนดูนะนักเรียนต้องนำ3ทำอะไรครับ3คือจำนวนนับ3คูณอะไรครับ3คูณ5ใช่ไหมแล้วก็บวกกับตัวเศษก็คือ4ก็จะได้เป็นในวงเล็บ3คูณ5แล้วก็บวก4ตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเศษ19ส่วน15จากตรงนี้เป็นการเขียนจำนวนครั้งในรูปของเศษเกินต่อไปครับถามกลับแล้วการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนครั้งล่ะนะครับเอามาดูต่อนักเรียนครับนักเรียนจะเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยเศษส่วนได้อย่างไรครับตอบครูฟุกหน่อยเร็วเรียนสังเกตดีๆนะรูปเดิมแต่การแต่ครูฟุกมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาจากรูปสังเกตดีๆเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับ49ส่วน5ถาดที่1ครูฟุกแบ่งเป็นกี่ส่วนเนี่ยถาดที่2ก็แบ่งเป็นกี่ส่วน
1: 5ส่วน
0: ถาดที่3แบ่งเป็นกี่ส่วน
1: 5
0: ถาดที่4ก็แบ่งเป็น5ส่วนเอ๊ะเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าได้อย่างไรครับได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะครับ
1: เศษ
0: 19ส่วน5เอ๊ะมาอย่างไรอ่ะครับมาดูนี่ครับถาดแรกแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษอะไรเศษ5ส่วน5มาบวกกับถาดที่2ก็คือ
1: เศษ
0: 5ส่วน5ถาดที่3ก็คือ
1: เศษ5
0: ถาดที่4ก็คือ
1: เศษ4
0: 5จากนั้นตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกัน
1: บวกก
0: ันเห็นไหมครับครูฟุกนำเส้นหายแล้วเห็นไหมก็จะเท่ากับ1ถาดพอดีเลยใช่ไหมครับจากนั้นก็จะได้เป็นอะไรครับตอบพร้อมกัน1บวก1บวก1บวก
1: 4
0: จากนั้นเป็นอย่างไรต่อครับได้เป็นอะไร3บวกเศษ4ส่วน5และนักเรียนก็จะได้เป็น3เศษ4ส่วน5ดังนั้นครับเศษ19ส่วน5เท่ากับ3เศษ4ส่วน5จากตรงนี้นักเรียนจับข้อสังเกตเห็นอะไรได้บ้างลองสังเกตสิจากเศษ19ส่วน5เนี่ยคือเศษเกินเขียนในรูปจำนวนครั้งได้เป็น3เศษ4ส่วน5สังเกตเห็นอะไรได้บ้างเราสามารถนำไปทำอะไรกันได
1: ้
0: อาหารถูกต้องอาหารอะไรเป็นตัวตั้ง19อะไรเป็นตัวหาร
1: 5
0: ครูฟุกก็แสดงได้ดังนี้นะครับซึ่งนะครับนักเรียนสามารถนำตัวส่วนเนี่ยไปหารตัวเศษใช่ไหมตัวส่วนของเราคือ5ไปหารตัวเศษก็คือ19นะครับและคำตอบที่ได้เนี่ยจะได้เป็นจำนวนนับใช่ไหมและก็จะได้เป็นเศษใช่ไหมครับไอ้เศษที่ได้ก็คือตัวเศษและตัวส่วนคงเดิมอ่ะ5หาร19ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่แล้วเหลือเศษเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ก่อน
1: ได
0: ้3เศษ
1: 4
0: จากนั้นครับบอกแล้วจากที่เราได้มาจำนวนนับคืออะไร

0: ไร3เศษคือ4ตัวส่วนคงเดิมคือ5แสดงว่านักเรียนก็จะได้เป็น3เศษ4ส่วน5จากตรงนี้นะครับเราได้ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนจำนวนค้าในรูปของเศษเกินและการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนค้าจากที่ฟุกได้นำมาทบทวนเนี่ยนักเรียนต้องนำไปใช้นะครับในวันนี้นะครับเรียนเป็นยังไงบ้างทำได้ไหมครับทำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนักเรียนครับจากตรงนี้พิจารณาโจทย์ก่อนแล้วตอบครูฟุกว่าใครมีพิซซ่ามากกว่ากันใครมีพิซซ่ามากกว่ากันและจากโจทย์ข้อนี้ตอบได้เลยไหมว่าใครมีพิซซ่ามากกว่ากันสถานการณ์ว่ายังไงครับหรือโจทย์ว่าไงขวัญและตั้ม
1: ม
0: ี
1: พิซซ่าขนาดเท่าก
0: ัน แสดงว่าตอนซื้อมาเนี่ยต้องซื้อขนาดที่อะไรกันเท่ากันไงต่อครับ
1: ขวัญมีพิซซ่า3เศษ4ส่วน5ถาด
0: ขวัญมีพิซซ่า3เศษ4ส่วน5ถาดหมายความว่าไงขวัญมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด
2: 3
0: ถาดกับอีกเศษ4ส่วน5ใช่ตั้มมีพิซซ่าเศษ1ส่วน3ถาดหมายความว่าไงมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด
2: 4ถาด
0: กับอีกเศษ1ส่วน3ถาดใช่ไหมครับเขาถามว่าใครมีพิซซ่ามากกว่ากันใครมีพิซซ่ามากกว่ากันขวัญหรือตั้มใครว่าขวัญยกมือใครว่าตั้มยกมืออ้าวเพื่อนคนเดียวเอาแหละเรามาตรวจสอบกันนะครับนักเรียนครับจากที่ครูฟุกพูดเมื่อสักครู่นี้ขวัญมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด3ถาดกับอีกเศษ4ส่วน5ถาดตั้มมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด
2: 4
0: ถาดกับอีกเศษ1ส่วน3ถาดจากตรงนี้นักเรียนบอกครูฟุกได้หรือยังใครมากกว่ากันนักเรียนตอบมาแล้วส่วนใหญ่ตอบคือขวัญมีเพื่อนคนเดียวที่ตอบตั้มนักเรียนครับมาพิจารณานักเรียนต้องเปรียบเทียบ3เศษ4ส่วน5กับ4เศษ1ส่วน3ครูฟุกบอกแล้วว่าจำนวนค้าเนี่ยจะประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนและต้องเป็นเศษส่วนอะไรด้วยเศษส่วนแท้ใช่ไหมครับง่ายๆถ้านักเรียนนึกถึงพิซซ่าเมื่อกี้เนี้ยขวัญน่ะมีเต็มถาดอยู่3ถาดตั้มอ่ะมีเต็มถาดอยู่4ถาด3กับ4เนี่ยเป็นจำนวนนับของจำนวนค้าใช่ไหมแสดงว่าเราต้องพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรและจำนวนนับคืออะไร4 3อะไรกว่า4 3เป็นอย่างไรว่าครับนักเรียนนะครับเราก็จะสรุปได้นะครับว่า3เศษ4ส่วน5น้อยกว่า4เศษ1ส่วน3นะครับก็จะสรุปได้ว่าตั้มมีพิซซ่ามากกว่าขวัญ นั่นเองครับนักเรียนครับขั้นแรกถ้าเป็นจำนวนคระนักเรียนต้องดูที่อะไรก่อนจำนวนอะไร
2: จำนวนน
0: ับ ก็ครูฟุกบอกแล้วไงว่าขวัญเนี่ยมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่3ถาดตั้มเนี่ยมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่4ถาดจากตรงนี้นักเรียนต้องบอกได้เลยว่าใครมีมากกว่ากันใช่ไหมก็คือตั้มใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับนักเรียนมาดูกันต่อจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเปรียบเทียบ5เศษ7ส่วน12กับ5เศษ9ส่วน16จำนวนครั้งเหมือนกันพิจารณาที่อะไรก่อนที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับคืออะไร5จำนวนนับคือ5 5อะไรกันจำนวนนับเท่ากันก็คือ5เท่ากับ5นักเรียนครูฟุกถามต่อเมื่อจำนวนนับเท่ากันเราต้องพิจารณาที่อะไรที่เศษส่วนเพราะครูฟุกบอกแล้วว่าจำนวน

0: ศษส่วนแสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบอะไรเศษส่วนคืออะไรครับเศษ7ส่วน12กับอะไรครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน16นักเรียนครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกขอย้ำอีกหนึ่งครั้งก็อะไร
1: เพราะต
0: ั
1: วส่วนยังไม่เท่าก
0: ัน เพราะตัวส่วนยังไม่เท่ากันจะทำอย่างไรให้ตัวส่วนเท่ากันหาอะไรนำตัวส่วนมาหาคอรอนอแสดงว่านักเรียนต้องหาคอรอนอของอะไรหาคอรอนอของ12และ16คืออะไรตอบครูฟุกหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับคืออะไรคอรอนอเท่าไหร่ครับ
1: 48
0: ครับเท่าไหร่นะ
1: 48
0: คอรอนอคือ48แปลว่าเนี่ยต้องนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน12ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 28ส่วน48จากนั้นทำอย่างไรต่อพิจารณาที่อะไรต่อครับเศษอะไร
1: เศษ
0: 9ส่วน16ตัวส่วนของเราเป็น16ต้องทำ16ให้เท่ากับคอรนอของเราก็คือ48 16คูณกับจำนวนใดเท่ากับ48 16คูณ3แสดงว่าเนี่ยต้องนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ27ส่วน48
0: เท่าไหร่ครับ
1: เศษ27ส
0: ่
1: วน48
0: เศษ27ส่วน48อ่ะจากตรงนี้นักเรียนตั้งใจฟังทางต้นทางและปลายทางมองที่จอก่อนครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับตอนนี้เศษ28ส่วน48กับเศษ27ส่วน48ตัวส่วนอะไรกันแล้วครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันนะครับพิจารณาที่ตัวเศษนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันก็คือ28กับ27 28เป็นอย่างไรกว่าม
1: ากกว
0: ่า28มากกว่า27ใช่ไหมครับพิจารณาที่ตัวเศษแสดงว่านี่จะสรุปได้อย่างไรครับเศษ
1: 28ส่วน
0: 48มากกว่าก็จะได้เป็นเศษ28ส่วน48มากกว่าเศษ27ส่วน48จากนั้นทำยังไงต่อตอบเลยไหมครับตอบเลยไหมอย่างนักเรียนต้องย้อนกลับไปนะครับจนให้ถึงโจทย์เลยนะครับนักเรียนดูเศษ28ส่วน48เนี่ยมาจากใครมาจากเศษ7ส่วน12อย่าลืมนะครับนักเรียนต้องถอยไปนะครับจนเจอโจทย์แล้วก็สรุปคำตอบมากกว่าอ่ะเศษ27ส่วน48มาจากใครครับดู
1: เศษ
0: 9ส่วน16จากนั้นตรงนี้ตอบได้หรือยัง
1: ย
0: ังนักเรียนดูสิจากเศษ7ส่วน12เนี่ยก็มาจากใครอีกไปดูที่โจทย์มาจากใครครับก็คือ5เศษ7ส่วน12ก็จะได้ดังนั้นนะครับ5เศษ7ส่วน12มากกว่านักเรียนสังเกตต่อเศษ9ส่วน16มาจากใครย้อนกลับไปดูก็จะมากกว่า5เศษ9ส่วน16นะครับดังนั้น5เศษ7ส่วน12มากกว่า5เศษ9ส่วน16จากตรงนี้ตอบได้หรือยังตอบได้หรือยัง
1: ตอบได
0: ้แล้วที่จำนวนนับจำนวนนับถ้าจำนวนนับเท่ากันพิจารณาที่อะไรพิจารณาที่เศษส่วนใช่ไหมพิจารณาที่เศษส่วนจากนั้นเมื่อได้พิจารณาที่เศษส่วนต้องทำเศษส่วนนั้นให้มีตัวส่วนอะไรกัน
1: เ
0: ท่ากันนะครับเมื่อตัวส่วนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นมาดูต่ออ่ะนักเรียนดูข้อนี้อ่ะมองก่อนข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบเศษ107ส่วน24กับ4เศษ7ส่วน15ข้อนี้เศษ107ส่วน24เนี่ยคืออะไรคือเศษเกิน4เศษ7ส่วน15คืออะไรจำนวนคละแสดงว่าข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนคละทำยังไงล่ะเพื่อนบอกว่าเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละ

0: ่ะโอเคครูจะทำตามที่เพื่อนบอกทำอย่างไรล่ะจากเศษ107ส่วน24บอกแล้วนำไปทำอะไรกันเมื่อสักครู่นี้ทบทวนนำไปหาอะไรเป็นตัวตั้งเท่าไหร่ครับได้ผลหารไปเท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่ลูก
1: 4
0: เศษเท่าไหร่24คูณ4เป็นเท่าไหร่
1: 96
0: เหลือเศษเท่าไหร่ครับเศษ11อ้าวเปลี่ยนเป็นจำนวนคะได้อย่างไรครับ
1: 4
0: เศษ11ส่วน24ตอนนี้นักเรียนเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะแล้วนะครับอ่ะนักเรียนมาดูตรงนี้แสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบ4เศษ11ส่วน24กับ4เศษ7ส่วน15อ่ะครูฟุกถาม4เศษ11ส่วน24เนี่ยมาจากไหนมาจากเศษ107ส่วน24นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับตรงนี้ถ้านักเรียนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังนี่เรียนจะไม่เข้าใจเลยนะครับเนี่ยต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับจากนั้นเป็นจำนวนคะกับจำนวนคะและจะเปรียบเทียบกันพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรลูก4กับ4เอ๊ะเป็นอย่างไรกันจำนวนนับเท่ากันครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันนักเรียนต้องพิจารณาเศษส่วนแสดงว่าเนี่ยต้องพิจารณาที่เศษคืออะไรอ่ะเศษอะไร
1: เศษ
0: 11ส่วน24กับ
1: เศษส่วน
0: 15นะครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันนะครับมาเปรียบเทียบที่เศษส่วนก็คือเศษ11ส่วน24กับเศษ7ส่วน15ครูฟุกถามนักเรียนเปรียบเทียบเศษ11ส่วน24กับเศษ7ส่วน15ได้หรือยัง ยังเพราะอะไรตัวส่วนไม่เท่ากันทำอย่างไรให้ตัวส่วนเท่ากัน
1: หาคอ
0: รนอของตัวส่วนแสดงว่าเราต้องหาคอรนอของอะไรครับ24และ15เท่าไหร่ครับทั้งต้นทางและปลายทางรวดเร็วครับเท่าไหร่นะ120ได้คอรนอเป็น120แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2จำนวนนี้ให้เท่ากับคอรนอก็คือ120อ่ะมาเริ่มที่อันนี้ก่อนเศษ11ส่วน24ดูที่ตัวส่วนคือ24 24คูณกับจำนวนใดได้120
1: 5
0: 24คูณ5แต่ต้องนำ5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับเศษ55ส่วน120จากนั้นมาพิจารณาที่เศษ7ส่วน15นะครับเศษ7ส่วน15ตัวส่วนของเราเป็น15ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอก็คือ120 15คูณจำนวนใดได้120ครับทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 15
0: คูณ
1: 8
0: คูณอะไรคร
1: ับ8
0: 15คูณ8แต่ต้องคูณ8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็ว
1: เศษ
0: 56เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 56ส่วน120ตอนนี้เราได้มาคืออะไรครับตอบพร้อมกันได้มาคือ
1: เศษ55
0: ครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันไปเปรียบเทียบที่ตัวอะไรตัวเศษตัวเศษคือกับเป็นอย่างไร55อะไรกว่า
1: น้
0: อยกว่าแสดงว่าเราจะได้อย่างไรครับตอบครูฟุกหน่อยเร็วได้เป็น
1: เศษ
0: 55ส่วน120
1: น
0: ้อยกว่าตอนนี้เรารู้แล้วเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าเศษ55ส่วน120น้อยกว่าเศษ56ส่วน120ตอนนี้เราจะเข้าสู่กระบวนการที่จะกลับไปสรุปคำตอบแล้วเราต้องถอยกลับไปจนเจออะไรเลยจนเจอที
1: ่
0: โจทย์ใช่ไหมครับเพราะเวลาเราสรุปคำตอบเนี่ยต้องสรุปคำตอบให้ตรงกับโจทย์ใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูต่อเศษ55ส่วน120มาจากใครเอ่ยตั้งใจดูนะครับมาจากใครก็จะได้เป็นเศษ11ส่วน24น้อยกว่า

0: ว่าเอาเศษ56ส่วน120มาจากใคร
1: เศษ
0: 7ส่วน15อ้าวจากนั้นยังไงต่อยังไงต่อครับมาดูซิเศษ11ส่วน24เนี่ยเอ๊ะมาจากไหนต่อครับย้อนกลับไป
1: เศษ
0: 4เศษ11ส่วน24น้อยกว่าเอาถอยไปต่อนี่ก็จะได้เป็น4เศษ11ส่วน
1: 111ส่วน24
0: ก็จะได้เป็นเศษ107ส่วน24น้อยกว่าอันนี้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช่ไหมครับน้อยกว่า4เศษ7ส่วน15เรียบร้อยนะครับก็ตอบเลยนะครับเป็นยังไงบ้างจากตรงนี้ขั้นแรกนะครับถ้าเป็นจำนวนคะกับเศษเกินนักเรียนอาจจะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะแล้วใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนคะก็คือพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับถ้าจำนวนนับเท่ากันพิจารณาที่เศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วจากนั้นไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษและเมื่อนักเรียนได้มาแล้วอย่าลืมก่อนจะตอบถอยกลับไปจนให้พบกับโจทย์ใช่ไหมก่อนจะตอบนะครับจากตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนักเรียนมีวิธีอื่นอีกไหมมีไหมนอกจากการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคะมีวิธีอื่นอีกไหมครับมีไหมเขียนจำนวนคะอยู่ในรูปของเศษเกินมาดูกันต่อนะครับโจทย์ข้อเดิมเลยเพื่อนบอกว่าขอเลือกเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินแสดงว่าจำนวนคะของเราคืออะไรครับ4เศษ7ส่วน15เขียนในรูปของเศษเกินได้ยังไงทำยังไงตอบพร้อมกันทำยังไงนำ4ไปทำอะไร
1: 15
0: คูณ15แล้วก็บวก7ตัวส่วนคงเดิมนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะคูณได้เท่าไหร่ก่อน4คูณ15ได้เท่าไหร่ก่อน
1: 60
0: บวกกับเศษก็คือ7เป็นแสดงว่าได้เป็นเศษ67ส่วน15ได้แล้วนะครับนี่ครับจากตรงนี้แสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบเศษ107ส่วน24กับอะไรกับ
1: เศษ
0: 67ส่วน15นักเรียนครับทำยังไงต่อเปรียบเทียบได้หรือยัง
1: อย
0: ่างเพราะอะไร
1: ต
0: ัวส่วนไม่เท่ากันทำอย่างไรให้ตัวส่วนเท่ากันหาคอรนอของตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับคอรนอของ24และ15หาไปเมื่อสักครู่นี้เอง120ทำตัวส่วนให้เท่ากับ120อันนี้เรียนมาพิจารณาเศษ107ส่วน2424คูณกับจำนวนใดได้120คูณ5ก็ต้องนำ5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่
2: 535
0: เท่าไหร่นะ
2: เศษ535
0: ส่วน120จากนั้นมาดูที่เศษ67ส่วน15ต้องทำตัวส่วนก็คือ15เนี่ยให้เป็น120 15คูณอะไรได้120
2: 15คูณ
0: 4 15คูณคูณอะไรครับคูณ8เมื่อ15คูณ8เนี่ยต้องนำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เร็วคิดเร็วครับทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางคิดที่ตัวเศษก่อนก็คือ67คูณ8ตัวส่วนเรารู้แล้วคือ120
2: 536
0: เท่าไหร่นะครับ
2: เศษ536ไอ้เศษ536ส่วน120คร
0: ับได้เป็นเศษ536ส่วน120จากนั้นทำไงต่ออ่ะ

0: ่ะยังไงต่อน้อยกว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าเศษส่วนใดมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันใช่ไหมครับทราบแล้วเรากำลังจะตอบใช่ไหมครับอ่ะย้อนกลับไปแสดงว่าเศษ535ยังเอาดูต่อทำไงต่อดังนั้นเศษ107ส่วน24ก็คือโจทย์ของเราแล้วใช่ไหมครับน้อยกว่าอะไร4
1: ส่วน5
0: นะครับก็คือน้อยกว่า4เศษ7ส่วน15เนี่ยอย่าลืมนะครับเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับตอบให้สอดคล้องกับโจทย์นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับยากไหมไม่ยากแต่นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับตอนครูอธิบายนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับเศษเกิดในรูปของจุลค้าแล้วจึงใช้หลักการเปรียบเทียบเศษส่วนเช่นเคยครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาทำใบกิจกรรมกันนะครับที่ 2.3 นะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้ครูปลายทางแบบนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเช่นเคยครับ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 2.3 นะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ย

มีเสร็จแล้วอยู่ทั้งหมด4กลุ่มคือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4นะครับเดี๋ยวคุณฟุ๊กเนี่ยจะไปตรวจสอบนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้วิธีใดนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับนะครับขอเริ่มที่กลุ่ม1นะครับกลุ่ม1เนี่ยใช้วิธีการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะใช่ไหมครับต้องนะครับแล้วเหลือกลุ่ม5เดี๋ยวคุณฟุ๊กจะตรวจสอบภายหลังให้นะครับปรบมือให้ทั้ง4กลุ่มเลยครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะขึ้นเฉลยเอาไว้ให้นะครับนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางเนี่ย

สำหรับวิธีแรกนะครับที่คุณฟุกเฉลยไปนะครับคุณฟุกใช้วิธีการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคละใช่ไหมครับจากนั้นคุณฟุกก็ดำเนินการเปรียบเทียบจำนวนนับนะครับพบว่าจำนวนนับเท่ากันจึงมาเปรียบเทียบที่เศษส่วนนั่นเองครับสำหรับในวิธีที่2นะครับคุณฟุกจะใช้หลักการคือเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะครับได้ดังนี้ครับ

จากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับจากที่เรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนคละ

0: ใช่ไหมครับหรือจำนวนค้ากับจำนวนค้านะครับนี่ครับถ้าเราเปรียบเทียบจำนวนค้ากับจำนวนค้าเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรก่อนครับขั้นแรกเลยต้องพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับนะใช่ไหมถ้าจำนวนนับเท่ากันทำไงต
1: ่
0: อก็มาพิจารณาที่เศษส่วนใช่ไหมครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับคือการเปรียบเทียบจำนวนค้าให้เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนค้าก่อนนะครับถ้าจำนวนนับเท่ากันให้เปรียบเทียบเศษส่วนจากนั้นก็ใช้หลักการเปรียบเทียบเศษส่วนปกติใช่ไหมครับคือการทำส่วนให้เท่ากันนะครับแล้วก็ไปดูที่ตัวเศษเนาะแล้วถ้าเป็นจำนวนค้ากับเศษเกินล่ะทำไงก็เขียนจำนวนค้าให้อยู่รูปของอะไรได้เศษเกินใช่ไหมเขียนจำนวนค้าให้อยู่รูปของเศษเกินจากนั้นก็ดำเนินการเปรียบเทียบหรือเกินให้อยู่รูปของจำนวนค้าแล้วก็ใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนค้าใช่ไหมครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้ก็คือการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนค้าอาจเขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินหรือเขียนเศษเกินในรูปจำนวนค้าสี่ข้อครูฟุกให้เลือกเองวันนี้ต้นทางครูฟุกให้เลือกเองข้อไหนดีต้นทางข้อ1 2เหลืออีก2ข้อ1 2ละข้อ1ข้อ2ละ5 6ข้อ5แล้วข้อ6โอเคครับสำหรับนักเรียนปลายทางในเรื่องของการเปรียบเทียบไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนต้นเนี่ยต้องกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนค้าการเปรียบเทียบเศษส่วนใช่ไหมครับว่าทำอย่างไรเพราะว่าเราจะต้องนำความรู้ที่ได้เรียนไปเนี่ยมาใช้ในชั่วโมงถัดไปด้วยนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.4 นะครับและใบกิจกรรม 2.4 ครับและอย่าลืมครับในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของเราต้องประเมินตนเองนะครับประเมินตนเองว่าเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเตรียมตัวพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกครับเห็นไหมครูฟุ้งดูก่อนขอดูก่อนโอเคนะครับในเป็นหน้ายิ้มทุกคนเลยนะครับเอาเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดและใบกิจกรรมต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุ้งขอจบลงเพียงเท่านี้ครับนักเรียนทุกคน
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นต้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้น
1: วีและผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งพ
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: Class lady.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is My Dad is the Best. One more time. My dad is the best. Please look at this topic. My dad is the best. What are we talking about? What are we studying about? เกี่ยวกับอะไรคะ ถูกต้องค่ะ So we are talking about my dad or your dad. เกี่ยวกับคุณพ่อนั่นเองค่ะทีนี้ let's talk มาคุยกันหน่อยค่ะควรให้คำถามนี้มาค่ะนักเรียน What do you always do with your dad?What do you always do with สม่ำเสมอค่ะกับใครคะ with your dad กับคุณพ่อนะคะนักเรียนลองคิดสิคะนักเรียนทำกิจกรรมอะไรร่วมกับคุณพ่อต้องคุณพ่อนะคุณพ่อนะลูกคุณพ่อหรือถ้าในกรณีที่ใครนะคะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อนะคะกับผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านก็ได้หนึ่งท่านเอาคนที่นักเรียนเนี่ยสนิทที่สุดนะคะลองดูซิว่า always do withhim with her ได้หมดเลยเอาที่1คนนะคะเลือก1คนค่ะ What about you
3: ภาษาไทยได้ไหม
2: ได้ค่ะ Yes please
4: คุณพ่อพาไปเที่ยวค่ะ
2: โอ้คุณพ่อพาไปเที่ยว Sugar always goes to outside ก็คือไปไหนคะออกไปเที่ยวหรือ travel

0: else ใช่นั่นเองค่ะ who else ขอบคุณมากค่ะ yes please อ่ะขอไมโครโฟนให้เพื่อนหน่อยลูก
1: play game with dad
0: play games
1: yeah
0: โอ้โอเคค่ะมีใครอีกไหมคะ who else who else okay yes please
2: ดูกีฬาฟุตบอลค่ะ
0: นะคะหวังว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบคุณครูปลายทางแล้วเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นอกจากคำถามนี้ควรมีคำถามต่อค่ะถามต่อค่ะ What is your dad ควรพ่อควรเป็นคนไงเป็นคนจริงจังใช่พ่อควรเป็นคนจริงจัง What about your dad แล้วพ่อของหนูล่ะลูก
3: Funny
0: โอเค Her dad is funny Friendly yesWho else who want to answer?
3: Kind.
0: Okay, kind. Friendly. ถูกไหมคะก็คือเป็นคนที่ตลกสนุกสนานบางคนก็เป็นคนที่ทำไมอัธยาศัยดีมีคุณพ่อบางคนเนี่ยเหมือนพ่อวันเลยก็คือเป็นคนที่จริงจังนั่นเองค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในชั่วโมงนะคะเรามาดูสิ่งที่เราต้องทำก่อนค่ะ The students can be able to อย่างแรกเลย pronounce and give the meaning of vocabulary words or phrasesเรื่องนี้เราทำกันทุกครั้งก็คือทำอะไรลูกและแปลความหมายค่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นหนึ่งคำค่ะที่แปลเข้ามาคือคำว่า phrases คำนี้แปลว่าอะไรลูกปกตินักเรียนจะ give information คือข้อมูลนักเรียนต้องทำอะไรลูก give informationให้ข้อมูลหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับใครคะ about your dad or familyคุณพ่อหรือคนในครอบครัวนั่นเองซึ่งวันนี้ควรมีการบ้านให้นักเรียนไปหาเมื่อคราวที่แล้วถูกไหมคะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยควรให้นักเรียนไปหาอะไรมาลูกข้อมูลเกี่ยวกับคุณพ่อหรือผู้ปกครองกี่ท่าน1ท่านนะวาดรูปได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีนี้ค่ะกิจกรรมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้บทอ่านเรื่อง I love you my dad ฉะนั้นนักเรียนนะคะนักเรียนสำหรับนักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีบทอ่านอยู่ที่โต๊ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าในกรณีไม่มีบทอ่านนะคะสามารถใช้บนหน้าจอของนักเรียนได้เลยค่ะซึ่งจะเป็นเนื้อหาเดียวกันค่ะนักเรียนต้นทางคะสำหรับนักเรียนต้นทางหยิบใบบทอ่านขึ้นมาดูได้เลยค่ะบทอ่านจะไม่ได้มีพอสำหรับนักเรียนทุกนะคะยางลบแล้วก็ปากกามาร์กเกอร์วางไว้ให้แล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าในกรณีไม่มีไว้บอร์ดนะคะควรอนุญาตให้ใช้กระดาษได้ค่ะแล้วก็นั่งเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้เลยนะคะฝากครูปลายทางนะคะจัดการได้เลยค่ะเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มค่ะสมาชิกประมาณ 5-6 คนค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางลองดูเนื้อหาคร่าวๆค่ะนักเรียนปลายทางดูหน้าจอได้เลยค่ะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำความเข้าใจนะคะโอเคนักเรียนค่ะ Crab once. Are you ready for doing activity? Are you ready?
4: Yeah.
0: ทีนี้ค่ะมาดูกันค่ะกิจกรรมที่ควรจะให้ทำนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้องทำเป็นกลุ่มนะคะควรว่านักเรียนปลายทางเนี่ยน่าจะจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะนั่งเป็นกลุ่มเรียบร้อยค่ะควรมีคำถามให้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจคำถามก่อนว่านักเรียนต้องทำอะไรนะคะควรจะมีคำถามให้ทั้งหมด5คำถามคำถามแรกค่ะคำถามนี้อ่านให้ฟังหน่อยสิคะถามว่ายังไงลูกHow
4: old is your
0: ให้คิดว่าพ่อในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นพ่อของใครพ่อของนักเรียนนะคะฉะนั้น How is your dad หมายถึงอะไรลูกถามอายุถัดมาค่ะ Question number 2 What are his favorite colors Good What are his favorite colors คือถามอะไรคะถามสีที่ชอบถัดมา Dad ถามเกี่ยวกับอะไรลูกเมื่อสักครู่เพิ่งเจอมานักเรียนตอบบางคน play games วันบอก play badminton ถูก

0: กิจกรรมที่ทำกับคุณพ่อคำถามที่4ค่ะ What does he do หมายถึงอะไรลูก What does he do เขาทำอาชีพอะไร And the last question is Why is your dad the best ถามเกี่ยวกับอะไรลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไร W H Y อ่านว่า Why แปลว่าทำไมนั่นแสดงว่าประโยคคำถามนี้เขาต้องการทราบเกี่ยวกับอะไรลูกเหตุผลว่าทำไมหนูถึงคิดว่าคุณพ่อถึงเป็นคนที่ทำไมที่สุด The best ดีที่สุด5คำถามนี้ค่ะนักเรียนคะ5คำถามนี้นะคะ5คำถามนี้นั้นสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะหนูจะต้องเขียนคำตอบลงในกระดานไว้บอร์ดส่วนนักเรียนปลายทางนะคะอย่างที่ควรแจ้งนะคะก็คือสามารถเขียนลงในกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะแล้วฝากกับครูปลายทางนะคะตรวจสอบคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะอ่ะ ready ready
1: yes
0: ในแต่ละข้อจะมีเวลาในการเขียนคำตอบอย่าเพิ่งเขียนค่ะในแต่ละข้อนะคะจะมีเวลาเขียนคำตอบ10วินาทีในการเขียนค่ะคำตอบ
2: ข้อละ30ว
0: ิน
2: าท
0: ีใช่ค่ะข้อละ30วินาทีฟังก่อนควรจะแสดงทีละข้อนั่นแสดงว่าบนกระดานหรือบนกระดาษของนักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนแค่คำตอบเดียวเท่านั้นไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนี้นักเรียนต้องดูคำถามให้ดีว่าคำถามที่ควรต้องการคำตอบคืออะไรโอเคไหมคะโอเคไหมคะ readyReady?
1: Yes.
0: Question number 1. Go. 30 seconds.

0: Time's almost up. 5 seconds left. Okay, time's up. Stop writing, stop writing, stop writing. Don't show your answer yet. Don't show, don't show. No showing, no showing. Hi. Hey. เขียนคะแนนให้หน่อยค่ะที่มุมค่ะที่มุมบนนะคะ1คะแนนค่ะจากนั้นนะคะลบคำตอบเดิมออกค่ะลบคำตอบเดิมออกค่ะโอเค everyone is correct every group is correct โอเค ready for the next question ready โอเค question number 2 what are his favorite colors go 30 secondsFive, four, three, two, one. Time's up. หมดเวลาค่ะ Stop writing and then show your answer. Show your answer, please. Show your answer, please. Show your answer. Okay. Ask how many colors does your dad like? How many colors?
1: Two.
0: How many colors?
1: Two.
0: Two colors. What colors does he like?
1: Blue
0: and
1: yellow.
0: Okay, blue and yellow, blue and yellow, blue and yellow, blue and yellow. Yes, that's right. Okay, 1 point per group. 1 point, 1 point. Okay, the next question. Erase your answer, erase, erase. Clean your board, clean your whiteboard, clean. ครั้งนี้ขอให้เปลี่ยนคนเขียนค่ะเปลี่ยนคนเขียนขอให้เปลี่ยนคนเขียนค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะหลังจากรอบนี้ตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปนะคะขอเปลี่ยนผู้เขียนค่ะ

เกี่ยวกับอะไรคะกิจกรรมใช่ไหมคะที่ทำร่วมกับคุณพ่อนั่นแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบเกี่ยวกับ

0: กิจกรรมถูกไหมคะ What harm ค่ะ How many activities กี่กิจกรรมคะมีหนึ่งค่ะโอเค Then show your answer เพื่อนต้นทางบอกหนึ่งกิจกรรมค่ะโชว์คำตอบค่ะโชว์จ้าโชว์เลยดูนะคะกลุ่มที่1ต้นทางบอกว่า play football กลุ่มที่2 play football football read books play football กลุ่มที่4ตอบ play football นะคะกลุ่มที่3ตอบ football read books อะไรหายหรือเปล่าลูก
1: play
0: อะไรหาย
1: play
0: ตกลงว่ามี play football ใช่ไหม play football และ read books ทีนี้นักเรียนมาดูค่ะกิจกรรมนักเรียนต้นทางคะฟังลูกกิจกรรมที่เขาทำนะคะเขาบอกว่าI love playing football and reading books with him นั่นแสดงว่ากิจกรรมที่เขาชอบทำมีกี่กิจกรรมลูก
1: 2
0: กิจกรรมค่ะคือเตะฟุตบอลและอ่านหนังสือฉะนั้นนะคะนักเรียนฟังก่อนนะคะฟังนะลูกในกรณีนี้ใครตอบแค่กิจกรรมเดียวได้ 0.5 ถือว่าได้คะแนนนะคะถือว่าได้ส่วนกลุ่มที่3ค่ะ1 point นั่นเนี่ยปลายทางเช่นเดียวกันนะคะใครตอบกิจกรรมเดียวนะคะ 0.5 ค่ะแต่ถ้าใคร2กิจกรรมนะคะมี play football และ read books 1คะแนนค่ะโอเค ready for the fourth question question in number 4 ready don't forget to change to a new writer change a new writer ต้องเปลี่ยนผู้เขียนด้วยนะคะReady? Question number 4. What does he do? Go! What does he do?

0: WhatsApp no more. Stop writing. Stop writing. And then show your answer. Show your answer, please. Show your whiteboard. Oh, really clean. Really clean. Dental? Dental what?
1: Not complete.
0: Not complete yet. No. กลุ่มสี่ว่าไงลูก Dental clinic นักเรียนคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบไหมคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบไหมลูกแสดงให้ดูเลยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนขาฟังนะลูกอะ put down your whiteboard please put down put down ประโยคนี้ควันว่านักเรียนเนี่ยทราบอยู่แล้วไหนควันถามหน่อยค่ะว่าคำถามนี้เขาถามว่า what does he do ถามเกี่ยวกับคลินิกมา dental clinic เป็นสถานที่ dental clinic เป็นสถานที่ค่ะ dental clinic คือสถานที่อะไรลูกคลินิกทำฟันนั่นแสดงว่าคลินิกทำฟันใครทำงานอยู่ที่คลินิกทำฟัน5 4 3 2 1 okay time's up finish have you finished yet เรียบร้อยหรือยังลูกอ้าวละสิเก็บคำตอบไว้ก่อนถึงเวลาต้องแสดงคำตอบให้คุณครูดูจ้ะอ่ะแสดงเลยค่ะ dentist four what about group number four dentist one point ใครที่ตอบคำนี้

ะคะนักเรียนขาคำนี้ค่ะ dentist ถูกต้องค่ะ1คะแนนค่ะเพราะ dentist แปลว่าอะไรลูก dentist dentist หมอฟันทีนี้ไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายค่ะอ่ะเคลียร์กระดานจ้ะข้อสุดท้ายค่ะ1 2 3 go this answer is very long ค่อนข้างยาวนะคะค่อนข้างยาวสามารถเขียนตอบสั้นๆก็ได้โอเคถามสับเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังลูกอะควรว่าน่าจะยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวให้อีก30วินาทีเอาไหมอะโอเค30วินาทีค่ะ

0: ดเวลานะคะหมดเวลาแล้วนะโอเค show your answer please show your answer นักเรียนต้นทางปลายทางแสดงคำตอบให้ครูดูเลยค่ะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูค่ะควรว่านักเรียนกลุ่มทุกคนนักเรียนทุกกลุ่มอะตอบมาใกล้เคียงกันหมดใกล้เคียงกันหมดฉะนั้นนักเรียนมาดูคำตอบค่ะคำตอบข้อนี้ว่าทำไมคุณพ่อถึงเป็นคนที่สุดยอดสำหรับฉัน because he always takes care of me ใครที่มีคำนี้ค่ะ he always takes care of me one point 1คะแนนค่ะ takes care ไงมี takes care of me หลังซินไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ามี takes care of me takes care of me one point จีนี้นักเรียนคะไหนรวมคะแนนให้หน่อยค่ะ5ข้อได้กี่คะแนนคะgroup 3 got 4 points what about group number 4ได้กี่คะแนนคะ 3.5 points what about group number 2 3.5 okay good what about group 1 how many scores how many points 4.5 okay good clap your hands for yourself ปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนไม่ต้องลบคะแนนนะคะสำหรับคะแนนตรงนี้นะคะเดี๋ยวควรมีคะแนนพิเศษให้ในแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนำคะแนนตรงนี้ไปให้นักเรียนได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนเก็บทุกอย่างวางตรงกลางค่ะเก็บทุกอย่างวางตรงกลางลูกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเก็บทุกอย่างวางตรงกลางเลยนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่เรื่องใหม่ค่ะเรื่องนี้ควรว่าไม่น่าจะใหม่สำหรับนักเรียนบางคนนะคะสำหรับบางคนเนี่ยถ้ายังไม่เคยเรียนรู้มาตั้งใจเรียนกันค่ะประโยคนี้ค่ะควรให้มาว่า because he always takes care of me ประโยคนี้เมื่อสักครู่เราเพิ่งทราบกันไปแปลว่าอะไรคะเพราะทำไมเพราะเขาทำไมคะ takes care of แปลว่าอะไรลูก takes care of เอาใจใส่ดูแลถูกไหมคะดูแลฉันทำไมเลยคะ alwaysตลอดเวลาสม่ำเสมอนั่นคือถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อถึง the best ถูกไหมคะทีนี้ให้นักเรียนดูค่ะโครงสร้างเพราะนักเรียนจะต้องใช้โครงสร้างนี้ในการทำกิจกรรมดูให้ดีนะโครงสร้างค่ะควรให้คำนี้มาค่ะคือคำว่าอะไรคะ
1: because
0: อ่านว่า
1: because
0: แปลว่าอะไรนะคะคำนี้เพราะว่านะคะ because

0: แปลว่าเพราะว่าหลังจากนั้นจะเป็นการให้เหตุผลค่ะจะตามหลังด้วย subject
1: คืออะไรลูก subject subject คือประธานในประโยคและถัดมาค่ะคำนี้คือ verb
0: ช่องที่เท่าไหร่ด้วยช่องที่หนึ่งค่ะทีนี้อยากจะให้นักเรียนเนี่ยแยกโครงสร้างควันหน่อยคำไหนคะที่คือคำว่า because ในประโยค
1: ก็คือคำว่าอะไร
0: because ไหน because มีตัวอะไรบ้าง b e c a u
2: s e
0: ถูกต้องค่ะเวลาที่เราจะให้เหตุผลเราจะขึ้นคำนี้ก่อน because
1: โอเคไหมคะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปใช้นะ
0: ขึ้น becauseจากนั้นตามด้วย subject ที่วันบอกค่ะประธานในประโยคคือใครครับในประโยคด้านบน
2: he.
0: คือ
2: he.
0: Very good. What about verb number one? Verb one ค่ะคำกริยาช่องที่หนึ่งคืออันไหนลูกลองทายสิใช่ always ไหมใช่ always ไหมใช่ always ไหมลูกไม่ใช่ always เป็นอะไรนะเป็นคำวิเศษบอกความถี่หรือ adverb of frequency ฉะนั้น verb ช่องที่หนึ่งถ้าไม่ใช่ always ตัดออกค่ะเหลืออะไรคะ
2: take
0: care of
1: โอเคไหมคะโอเคไหมลูก
0: ฉะนั้นนะคะนักเรียนจำโครงสร้างนี้ไว้นะคะ because ตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งโอเคไหมคะนี่คือโครงสร้างของมันฉะนั้นเดี๋ยวเวลาที่เรียนทำกิจกรรมให้นำตรงนี้ไปใช้นะคะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำค่ะเราจะใช้ worksheet number 15 all about my dad ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะนำใบงานออกมาได้เลยนะคะใบงานที่15ค่ะนักเรียนหน้าที่เท่าไหร่ลูก
1: 23
0: okay turn to page number 23 page number 23 23ค่ะลักษณะใบงานหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเกี่ยวกับคุณพ่อแน่นอนค่ะเจอหรือยังลูกเจอหรือยังทีนี้นักเรียนมาดูคำสั่งค่ะคำสั่งนะคะเขาบอกว่า fill your desk information fill your desk information ให้นักเรียนทำอะไรลูก fill เขียนเติมข้อมูลค่ะ about ใครdad about dad หรือใครก็ได้นะคะที่เรียนเตรียมข้อมูลมานะคะทีนี้ค่ะนักเรียนมาดูกันค่ะ grab once grab twice grab five very good มาดูค่ะใบงานนี้เดี๋ยวนักเรียนต้องเติมข้อมูลของใครของมันนะคะเพราะพ่อของเราเนี่ยเหมือนไหมเหมือนกันไหมข้อมูลไม่เหมือนนะคะฉะนั้นพ่อของเรานะคะหรือผู้ปกครองของเรานะคะเติมด้วยตัวเองนะคะที่นี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันแต่ข้อมูลตรงนี้ควรจะให้ใช้ข้อมูลของบทอ่านที่เราเพิ่งทำกิจกรรมกันมาเมื่อสักครู่จำได้ไหมจำได้ไหมคะถ้าใครจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองดูบทอ่านนะตรงนี้ค่ะ my dad's name is ประโยคแรกหรือบรรทัดแรกเนี่ยต้องเติมอะไรลูกชื่อของใครชื่อของคุณพ่อค่ะฉะนั้นชื่อของคุณพ่อในบทอ่านชื่ออะไรลูกใครรู้พ่อชื่ออะไรในบทอ่านนำข้อมูลตรงนั้นมาเติมลูกสุพลฉะนั้นนะคะสมมุติว่าพ่อควันนะคะอยู่ในบทอ่านค่ะคือสุพลแต่เวลาที่นักเรียนเขียนใช่สุพลไหมคะ
2: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่พ่อหนูชื่อแจ็คชื่อไมเคิลเขียนได้หมดเลยนะคะเขียนได้เลยนะคะแต่ทีนี้นักเรียนขามาทำไปพร้อมกันก่อนค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับแต่ละประโยคไปก่อนนะแต่เวลาเติมต้องทำของตัวเองนะคะถัดมา my dad is blank years old ตรงนี้เติมอะไรนะคะ
2: อายุ
0: ฉะนั้นพ่อสุพลอายุเท่าไหร่ลูกพ่อสุพล
2: 56
0: ฉะนั้นนักเรียนก็เขียน56ถ้าพ่อนักเรียนอายุ48ก็ใส่48 35ใส่3 15นะคะถัดมา his favorite colorตรงนี้ค่ะนักเรียนขาทราบไหมคะคุณพ่อหนูชอบสีอะไรไม่ทราบเลย white สีฟักสีขาวหรือเปล่าสีขาว white ค่ะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปหาข้อมูลให้หน่อยค่ะว่าคุณพ่อชอบสีอะไรถ้าในกรณีในชั่วโมงนี้นะคะหาข้อมูลไม่ได้ก็เดี๋ยวกลับไปทำเป็นกันบ้าง

ันเนาะอ่ะแต่ทีนี้พ่อสุพลชอบสีอะไรนะyellow and blue ถูกต้องก็เขียนไปเลยค่ะชอบกี่สีเอาสีที่ชอบที่สุดเนาะแต่คุณพ่อสุพลเนี่ยชอบกี่สี2สีคือสีฟ้าและสีเหลืองถัดมาค่ะ hit job hit job ค่ะตรงนี้เติมอะไรคะงานหรืออาชีพคุณพ่อสุพลทำงานอะไรลูกหมอฟันฉะนั้น hit job isdentist ถ้าพ่อของหนูทำงานเป็นคุณครูเติม teacher ถ้าพ่อของหนูทำงานเป็นตำรวจ police officer หรือ police ก็ได้ค่ะ police อ่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องหาข้อมูลของพ่อตัวเองนะถัดมาค่ะทีนี้นักเรียนขาตรงนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนต่อค่ะ my favorite thing to do with your dad สิ่งที่นักเรียนทำอะไรคะทำร่วมกับใครคุณพ่อเมื่อสักครู่นักเรียนบางคนตอบมาแล้ว

0: นี่คือสิ่งที่เราเพิ่งเริ่มเรียนกันไปค่ะถามอะไรคะตู่ต้องบอกอะไรลูกเหตุผลว่าทำไมคุณพ่อหนูถึงทำไมดีที่สุดอย่าลืมค่ะโครงสร้างควรให้ because มาแล้วนั่นแสดงว่านักเรียนต้องเติมอะไรต่อโครงสร้างออกมาตามหลัง because ตามด้วย subject ก็คือคำว่าอะไร he หรือ my dad นะได้ถ้าในกรณีที่ผู้ปกครองที่หนูเตรียมข้อมูลมาเป็นผู้หญิงใช้คำว่า she โอเคไหมคะเนาะอ่ะฉะนั้นนะคะ because he และตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าดูแล he takes care of me ฉะนั้นนักเรียนสามารถเขียนเหตุผลได้หมดเลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกถ้าบอกว่าที่พ่อบอกว่าเป็นคนใจดีพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดเพราะพ่อฉันเป็นคนใจดีเขียนว่ายังไง he is ใจดี he is kind ก็ได้นะคะแต่ต้องถูกโครงสร้างทีนี้สุดท้ายค่ะ3 words to describe my dad 3คำที่อธิบายคุณพ่อ3คำที่อธิบายคุณพ่อค่ะอธิบายคุณพ่อไม่ได้อยากจะบอกคุณพ่ออธิบายคุณพ่อมาดูกันควรอธิบายแล้วคุณพ่อสุพลว่าไงอย่างแรกค่ะ handsome เป็นไง handsome เป็นคนที
1: ่หล
0: ่อถัดมาใช่เป็นคนใจดีและสุดท้าย funny
2: ตลก
0: ค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องหา3คำที่เป็นการอธิบายลักษณะของคุณพ่อนะคะดู handsome kind และ funny สามารถใช้คำอื่นก็ได้ที่บ่งบอกถึงการเป็นคุณพ่อของเราโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำกิจกรรมนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็นำข้อมูลของคุณพ่อนะคะหรือผู้ปกครองนะคะทำลงในใบงานที่15ได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะว่าต้องติดรูปถ้าในกรณีไม่มีรูปให้ทำอะไรคะวาดภาพลงในกรอบให้สวยงามค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะทบทวนคำสั่งใบงานที่15นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะคะและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงานค่ะและฝากคุณครูนะคะฝากสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์ของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

นักเรียนคะเรียบร้อยหรือยังลูกสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวควันขอสุ่ม1คนก่อนควันขอเลขที่I want student number 27 who is number 27

0: 7โอเคชูการ์ค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะทีนี้นักเรียนค่ะข้อมูลที่นักเรียนจะพูดนะคะควรขออนุญาตละไว้ชื่อคุณพ่อชื่อคุณพ่อนะคะละไว้ยังไม่ต้องพูดชื่อคุณพ่อให้พูดถึงอายุเลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกอ่านประโยคตามใบงานของหนูได้เลยค่ะข้อมูลตรงไหนที่นักเรียนยังไม่ได้นะคะก็ข้ามไปก่อนพร้อมไหมลูกนักเรียนค่ะนักเรียนเพื่อนๆฟังค่ะ
1: พูดภาษาไทยได้ไหมคะ
0: ภาษาอังกฤษสิลูกอ่านตามประโยคเลยค่ะขอเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวขวัญช่วย
1: My dad is
0: 57
1: years old.
0: Okay, good.
1: His
0: favorite
1: color is red.
0: Okay.
1: His job is travel.
0: Traveler?
1: Traveler
0: เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค a traveler
1: my
0: favorite
1: things
0: to do
1: with my dad is car seller
0: car seller เป็นอาชีพลูกหวันว่าหนูน่าจะสลับไหม น่าจะสลับกันใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะไปต่ออันนี้เลย My dad is the best
1: My dad is the best
0: Because
1: He take
0: care
1: Of me
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะขอหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนค่ะ I want the student number 5โอเคอ่ะมาค่ะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวควันช่วยลูกแต่อยากให้ลองพูดอ่ะ
2: My dad is 63 year old
0: Okay 63
2: His favorite color is blue and green His job is housekeeper My favorite thing to do with my dad is watch TV
0: Okay, watching TV. ประมือเพื่อนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างเนาะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาพูดกับวันอย่างนี้เช่นเดียวกันค่ะฝากครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากครูปลายทางดูในเรื่องของการเขียนคำศัพท์นะคะถ้าในกรณีที่นักเรียนเนี่ยเขาเขียนไม่ได้รบกวนครูปลายทางช่วยบอกคำศัพท์นักเรียนด้วยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวตรงนี้นะคะในกรณีที่นักเรียนเนี่ยบางคนนะคะยังหาข้อมูลไม่ครบให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะฉะนั้นนักเรียนทุกคนปิดหนังสือก่อนค่ะถึงเวลา wrap up ค่ะถึงช่วงเวลา wrap up วันนี้นะคะเราจะใช้ word web ค่ะ word web คืออะไรใครทราบบ้างเคยได้ยิน mind map ไหมเคยได้ยิน mind map ไหมลูก mind map คือแผนผังความคิดถูกไหมคะ word web คล้ายๆกับ mind map เลยเป็นการกระจายเนื้อหาออกไปค่ะซึ่งควรให้หัวข้อนี้มา my daddy สุพลนั่นแสดงว่าวันนี้เราจะทบทวนเนื้อหาโดยใช้ใครลูกคุณพ่อสุพลค่ะอย่างแรกเลยค่ะ age ค่ะ age how old is he อายุเท่าไหร่56ปี56 years old very good colors blue and yellow very good blue and yellow what about activities playing football one and reading books good and the last one job he is a dentist okay ทีนี้นะคะชั่วโมงถัดมาค่ะเดี๋ยวเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะนักเรียน sweet home สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะมี2อย่างด้วยกันค่ะคือใบงานที่16นะคะเรื่อง describing our beloved family member และแบบประเมินตนเองค่ะฝากให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะนำสองอย่างนี้มาด้วยนะคะเพราะในชั่วโมงถัดมานะคะเราจะอยู่เรื่อง sweet home ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากครูปลายทางดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ that's it for today class leader
3: thank you teacher
0: okay thank you students see you next time bye bye

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการปิดหนี้บัตรเครดิตครับใครมีหนี้เยอะต้องฟังให้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปปิดหนี้กันเนี่ยนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าใครมีหนี้บัตรเครดิตอยู่นะฮะแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะจัดการกับหนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องฟังเลยนะครับเพราะผมจะมาบอกถึงเทคนิคของการปิดหนี้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือต้องเอาบัตรทุกใบมาเรียงกันแล้วดูว่ามูลหนี้ในแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บางใบมีน้อยบางใบมีมากดอกเบี้ยที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนี้เนี่ยมาจำแนกว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ดีนะครับและหนี้ไหนเป็นหนี้ที่เลวครับผมเรียกว่าหนี้ที่เลวเพราะมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสำหรับหนี้ที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะซื้อของเข้ามาแล้วเอาไปขายต่อนะครับหรือไปซื้อธุรกิจแล้วก็เปิดให้เช่าเปิดขายของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่ดีเพราะมันก่อให้เกิดรายได้นะฮะส่วนหนี้ที่เลวเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างล่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างล่ะหรือซื้อของที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ที่เลวใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าหนี้ดีและหนี้เลวเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนนะครับเทคนิคที่3เนี่ยนะครับที่จำเป็นที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มนะครับและไม่ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาปิดหนี้บนบัตรเครดิตที่เรามีทุกใบเนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินนอกระบบมันมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะมีบัตรเครดิตหลายใบทุกใบเต็มหมดจะปิดใบไหนก่อนดีฮะก่อนที่จะไปปิดหนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะต้องเก็บไว้หนึ่งใบอย่างน้อยใบที่เป็นที่ดีฮะแล้วมันเป็นใบที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยเราต้องส่งให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นเงินหมุนเวียนที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับที่เหลือทั้งหมดพยายามจะปิดคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าใบไหนดอกเบี้ย

ควรจะพิจารณาว่าจะถูกปิดก่อนหรือเปล่านะครับแต่บางกรณีเนี่ยนะครับธนาคารเองก็มาติดตามทวงหนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยเขาได้ว่าเราจะขอผ่อนชำระใครให้ดีลที่ดีที่สุดหรือใครให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดปิดใบนั้นก่อนครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันลดไม่เยอะเอารอไว้ทีหลังนะครับปิดใบที่ปิดให้ได้ก่อนเพื่อที่จะลดมูลหนี้รวมให้มันเล็กลงครับวิธีคิดของการปิดหนี้เนี่ยครับมีหลายวิธีฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรามีหนี้หลายใบเนี่ยนะเราไปหาเงินสักก้อนมาแล้วมาปิดหนี้ซะเลยดีไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคุณยังปิดหนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐบาลดีกว่าเขาจัดผู้เชี่ยวชาญให้คุณเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมฮะวิธีการปรับโครงสร้างเนี่ยตัวอย่างเช่นยืดหนี้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเปลี่ยนมูลหนี้เช่นจากบัตรเครดิตซึ่งมันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อให้หรือเอาทั้งก้อนมาปิดหนี้ให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ฮะวิธีที่2ของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนี่นะฮะเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้คลินิกแก้หนี้ก็คือว่าเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาหนี้ถ้าเราสามารถชำระต้นได้หมดภายใน10ปีเนี่ยนะฮะเขายกดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปศึกษาในเชิงลึกนะฮะอันที่3เนี่ยก็มีการใช้งานอยู่เยอะแยะมากไปหมดเขาเรียกว่า refinance ครับคือเอาบ้านหรือเอาบัตรหรือเอาอะไรต่างๆนานาที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่แบงค์แล้วไปหาแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยตั้งต้นกันใหม่คิดดอกเบี้ยกันใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยฮะการคิดดอกเบี้ยของบัตรหรือมูลหนี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยฮะมันจะมีราคาถูกกว่าเพราะมันมีดอกคงที่หลายปีใช่มั้ย2ปีบ้าง1ปีบ้างบางกรณีถ้ายืดได้จริงๆก็3ปีเลยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการหนี้เหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบแล้วปิดบัตรได้ทั้งหมดครับวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความสบายใจแล้วก็สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีหนี้อีกแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกให้นะครับตามตัวเลขทางสถิติที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเป็นหนี้อีกฮะความสำคัญในการที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตได้เนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีบัตรกี่ใบแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีวินัยทางการเงินนะรู้ว่าเราหาได้เท่าไหร่แล้วสามารถจ่ายได้หลายคนใช้เทคนิควิธีนี้นะฮะแทนที่จะจ่ายขั้นต่ำนี่นะฮะเขาจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีหนี้ครับเขาใช้เท่าไหร่เขาจ่ายเท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการมีบัตรเครดิตใช้เงินได้ตามที่เราต้องการและเราก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองด้วยนะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความ
2: โอ้โหมีพลังแห่งความสิ้นด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา

0: 20 นาฬิการ
1: วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนได้ทำส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับคำถามชวนคิดของครูโอในวันนี้นะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนชอบอ่านนิทานเรื่องใดมากที่สุดเพราะอะไรฟังคำถามอีกครั้งนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสามารถตอบคำถามถ้าเป็นต้นทางเนี่ยครูโอจะให้เขียนใส่กระดาษแล้วเอามาติดที่หน้าชั้นเรียนคำถามนักเรียนชอบอ่านนิทานเรื่องใดมากที่สุดเพราะอะไรต้นทางลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางอาจจะเขียนใส่กระดาษหรือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางก็ได้นะครับครับเรื่องใดก็ได้อาจจะเป็นนิทานอีสปนิทานคติธรรมนิทานวรรณคดีนิทานพื้นบ้านเรื่องใดก็ได้หนึ่งเรื่องเพียงแค่หนึ่งเรื่องให้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ดีหนึ่งนาทีแล้วกันเพื่อนขอหนึ่งนาทีนักเรียนเขียนด้วยลายมือที่อ่านเข้าใจง่ายสวยงามตัวใหญ่ๆนะครับนิทานอีสปก็ได้นิทานพื้นบ้านก็ดีที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วใครที่เขียนเสร็จแล้วออกมาติดหน้าชั้นเรียนได้เลยครับ

ใครที่เขียนเสร็จแล้วสามารถมาติดหน้าชั้นเรียนได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวครูจะเรียกออกมาติดทีละกลุ่มนะครับหมดเวลาแล้วนะครับทุกคนวางมือหลังตรงกลุ่มที่1ออกมาติดคำตอบของตัวเองออกมาติดชื่อนิทานที่นักเรียนเคยอ่านมาแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ชื่นชอบก็ได้เรื่องที่เราชอบมากที่สุดออกมาติดให้ปลายทางดูได้เลยครับใครมาก่อนรบกวนติดสูงๆเพื่อที่คนมาติดทีหลังจะได้ติดได้ง่ายนะครับติดให้สวยงามสม่ำเสมอกันนะครับต่อมากลุ่มที่2ลุกขึ้นครับกลุ่มที่2เชิญครับติดให้แน่น

ของใครไม่อยู่ไปเอาใหม่ลูกหนูไปเขียนใหม่นะครับต่อไปกลุ่มที่3ต่อมากลุ่มที่4

มีของเพื่อนทำร่วงนะครับเดี๋ยวครูโอติดให้ต่อไปนะครับเวลาทำกิจกรรมที่ต้องเอากระดาษมาติดหน้าชั้นเรียนนะครับให้นักเรียนต้นทางติดให้แน่นติดให้ดีก่อนดูให้มั่นใจว่ามันอยู่แล้วนะครับค่อยเดินกลับเดี๋ยวให้ปลายทางดูพร้อมๆกันเลยนะครับเหล่านี้นะครับก็คือเป็นชื่อนิทานของต้นทางเช่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนต้องเคยเรียนมาก็คือเรื่องกระต่ายกับเต่ามีเรื่องลูกหมู3ตัวด้วยนะครับมีนิทานพื้นบ้านเรื่องตามองลายเรื่องสังทองอาจจะมีการเขียนสะกดผิดไม่เป็นไรนะครับแต่เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องสังทองเรื่องพระอภัยมณีเรื่องสุนัข กับหมาเรื่องจันทโครบเพิ่งเรียนไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องราชสีห์กับหนูอันนี้ก็จะเป็นวรรณคดีไทยของเรานะครับเรื่องปลาบู่ทองแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่ครูไม่ได้พูดปรบมือให้ตนเองครับต่อมาครับเรามาดูคำถามข้อที่2นักเรียนคิดว่านิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยให้อะไรแก่ผู้อ่านนักเรียนคิดว่านิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้อะไรแก่ผู้อ่านลงมือเขียนครับ

หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับปลายทางเนี่ยก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่านิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้อะไรแก่ผู้อ่านบ้างสำหรับต้นทางเดี๋ยวออกมาติดคำตอบของตนเองด้านนี้ได้เลยครับกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1รวดเร็วครับกลุ่มที่1ติดฝั่งนี้ครับลูกติดด้านนี้ครับมาก่อนติดข้างบนสูงๆให้ชัดเจนหลายคนเขียนดีนะครับตั้งใจทำงานดีมากเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ถึงไหมลูกถึงไม่เป็นไรแปะลงมาด้านล่างต่อก็ได้ครับแปะลงมาด้านล่างอีกได้เลยครับลูกต่อไปกลุ่มที่3สำหรับใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยออกมาติดนะครับกลุ่มที่3บางคนเขียนเยอะมากเลยนะครับ

บางคนมีการตกแต่งด้วยทำรูปภาพเขียนรูปภาพให้สื่อความหมายสอดคล้องกับตัวอักษรนะครับและสุดท้ายกลุ่มที่5

เดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกับครูโอได้เลยนะอย่างบางคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนในแง่คิดของการให้ข้อคิดและความรู้เพราะนิทานส่วนใหญ่ก็จะให้อะไรแก่เราข้อคิดคติสอนใจนั่นเองบางคนบอกว่าให้ข้อคิดและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้บางคนบอกว่าอ่านได้เก่งขึ้นและได้รู้ถึงเรื่องราวของนิทานเรื่องนั้นๆบางคนก็บอกว่าเป็นข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตได้จริงนะครับคนนี้ก็ตอบดีนะครับข้อคิดคติสอนใจต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็จะตอบในทํานองเดียวกันก็คือการให้ข้อคิดการให้คติเตือนใจปรบมือให้ทุกคนเลยครับต่อมาครับคำถามข้อต่อมานักเรียนรู้จักนิทานเรื่องพ่อกับลูกหรือไม่อย่างไรคำถามนี้ไม่ต้องเขียนนะครับเดี๋ยวให้ตอบรวมกันในภาพรวมของห้องเรียนรู้จักไหมพ่อกับลูกใครรู้จักบ้างส่วนใหญ่ไม่รู้จักใช่ไหมครับเดี๋ยวครูบอกให้ก่อนเป็นบทนำนะครับนิทานเรื่องพ่อกับลูกเนี่ยเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดเรื่องความสามัคคีและการมีน้ำใจต่อกันก็คือพ่อก็จะมีวิธีการสอนลูกเดี๋ยวถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางอาจจะยังไม่รู้จักถ้าฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมอ่านนิทานผสานข้อคิดพร้อมกันเลยนะครับนิทานเรื่องพ่อกับลูกเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4

ที

นิทานเรื่องนี้ก็จะมีพ่อลูกใช่ไหมครับพ่อเนี่ยก็มีอายุมากแล้วสังเกตเขาบอกว่าเป็นชายแก่หรืออาจจะใช้คำว่าชายชราก็ได้เพื่อความสุภาพมากขึ้นนะครับซึ่งพ่อเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าลูกของตนเองเนี่ยทะเลาะกันบ่อยครั้งใช่ไหมครับแต่ความสามัคคีสั่งสอนเท่าใดก็ไม่จดไม่จำนะครับก็ไม่เลิกทะเลาะกันจึงได้ให้ไปหาแขนงไผ่คนละ 2-3 อันใช่ไหมครับตามแต่จะหามาได้เพื่อมามัดรวมกันเป็นกำเดียวนะครับต่อมาอ่านพร้อมกันครับ

0: ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยจะเลือกเป็นแขนงไผ่อันเดียวหรือแขนงไผ่ทั้งมัดครับ
1: แขนงไผ่ทั้งมัด
0: เป็นแขนงไผ่ทั้งมัดเพราะจะได้แข็งแรงใช่ไหมครับมีกำลังมากพ่อเนี่ยก็เห็นว่าลูกทะเลาะกันจึงให้ลูกไปหาแขนงไผ่แล้วก็มามัดรวมกันให้ลูกหักหักได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแขนงไผ่มันมีจำนวนเยอะมันก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับแต่ถ้าเหลือเพียงอันเดียวหักได้ไหม
1: ได
0: ้พ่อจึงสอนลูกว่าถ้าเราอยู่รวมกันสามัคคีกันก็จะทำให้ทำไมเราเข้มแข็งแข็งแกร่งแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยศัตรูหรือผู้ที่จ้องทำร้ายเราสามารถทำร้ายเราได้ไหมได้นะครับคำถามมีอยู่ว่านิทานเรื่องพ่อกับลูกให้ข้อคิดสอนใจอย่างไรนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความรักใคร่ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยย่อมเสริมกำลังให้แก่กันและกันทุกคนจริงไหมแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านและสิ่งสำคัญในการอ่านนั้นคือการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับวันนี้ครูจะพานักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้เดี๋ยวเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับหลักการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนเนี่ยต้องบอกหลักการสรุปความรู้และก็ข้อคิดการที่จะนำความรู้ความคิดไปใช้ได้นั้นนักเรียนต้องรู้หลักการสรุปความรู้และข้อคิดรวมไปถึงการเขียนระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ครูก็จะมีเรื่องหรือบทอ่านมาให้นักเรียนอ่านนะครับวันนี้และสุดท้ายเนี่ยนักเรียนต้องบอกแนวทางของการนำความรู้และความคิดข้อคิดนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องด้วยนะครับคำถามกระตุ้นความคิดครูมีคำถามว่าถ้านักเรียนต้องการนำความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้จะต้องทำอย่างไรทราบไหมจะต้องทำไมการที่เราจะทราบความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนักเรียนต้องทำไหมก่อนตอบดังๆต้องอ่านเพื่อค้นหาข้อคิดเพื่อค้นหาความรู้จึงจะสามารถนำความรู้และข้อคิดนั้นๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับและสิ่งสำคัญเลยถ้าเราไม่อ่านเราจะเข้าใจไหม
1: ไม่
0: เข้าใจต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านด้วยต่อมาครับนักเรียนทราบไหมว่าความรู้คืออะไรข้อคิดคืออะไรเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนทราบไหมว่าความรู้คืออะไรการที่เราเรียนอยู่ทุกๆวันศึกษาเล่าเรียนเนี่ยนักเรียนได้ความรู้ไหมได้และบางครั้งที่เป็นประสบการณ์ไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์และประสบการณ์นั้นก็จะสั่งสมเป็นความรู้ก็ได้ส่วนข้อคิดรู้จักข้อคิดไหมเวลาที่นักเรียนอ่านนิทานใช่ไหมครับฉัตรมงคลเวลาที่อ่านนิทานนักเรียนจะได้ข้อคิดจากนิทานนนพัชชอบอ่านนิทานเรื่องใดที่ตอบคำถามมา
2: ลูกหมู3ตัวครับ
0: แล้วนนพัชได้ข้อคิดอย่างไร
2: การที่เราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้รู้สึกแบบดีครับทำให้มันรู้สึกว่ามันจะออกมาดีกว่าครับ
0: อย่างเช่นลูกหมูตัวที่3ใช่ไหมที่ตั้งใจก่อบ้านเป็นอิฐใช้อิฐบล็อกแข็งแรงมั่นคงตั้งใจทำให้มันดีที่สุดสุดท้ายมันดีที่สุดไหมดี
2: ที
0: ่
2: ส
0: ุ
2: ด
0: ส่วนลูกหมูตัวที่1ตัวที่2ตัวที่1ที่สร้างบ้านด้วยฟางหญ้าและตัวที่2สร้างบ้านด้วยไม้มันก็ไม่แข็งแรงและไม่ดีที่สุดเอาปรบมือให้เพื่อนแสดงว่านนพัชเนี่ยเข้าใจนิทานแล้วได้ข้อคิดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันความรู้คืออะไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ
1: สิ่ง

0: ส่วนข้อคิดนะครับก็คือประเด็นที่เสนอให้คิดหรือประเด็นที่ชวนคิดโดยอาจจะได้จากการฟังและการอ่านก็ได้นะครับก็เหมือนกับความรู้นะครับต่อมาในส่วนของการนำความรู้และความคิดหรือข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยนักเรียนต้องมีการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ได้จึงจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านพร้อมกันนะครับศึกษาไปพร้อมๆกันข้อแรกเขาบอกว่าต้องอ่านชื่อเรื่องเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องอย่างเช่นครูบอกว่าให้นักเรียนอ่านเรื่องราชสีห์กับหนูแสดงว่าลักษณะเรื่องเนี่ยต้องมีตัวละครกี่ตัว
1: 2
0: ตัวลักษณะของเรื่องก็จะต้องเป็นเรื่องระหว่างราชสีห์กับหนูเป็นเรื่องของลูกหมูลูกแกะได้ไหมไม่ได้ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นอ่านชื่อเรื่องจะทำให้ทราบลักษณะของเรื่องต่อมาครับตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านใคร
1: ทำ
0: อะไร
1: ที ่ไหนเมื่อไรอย่างไร
0: เก่งมากยังจำได้นะครับต่อมาให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาค้นหาส่วนสำคัญที่เป็นความรู้และข้อคิดเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยเราต้องการเอาความรู้นำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องค้นหาส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านต่อมาครับเมื่อค้นหาได้แล้วเราอ่านเรื่องอ่านนิทานไปเราเจอส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดนักเรียนควรทำอย่างไรทำไมต้องขีดเส้นใต้ครับเผื่อนักเรียนอ่านจบแล้วนักเรียนลืมกลับมาดูอ้าวความรู้อยู่ตรงไหนข้อคิดอยู่ตรงไหนสามารถขีดเส้นใต้เพื่อเป็นการเน้นย้ำได้ไหมหรือทุกวันนี้ไม่ต้องใช้ปากกาขีดเส้นใต้แล้วมีอุปกรณ์การเรียนที่ชื่อว่าปากกาเน้นข้อความมีหลากสีไหมมีหลากสีสามารถใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาเมื่อได้ความรู้แล้วนักเรียนก็ต้องมีการเขียนระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านก็คือการตอบคำถามนั่นเองและสุดท้ายต้องทำไหมครับอ่านพร้อมกันต้องเสนอให้ผู้อื่นทราบด้วยว่าเราเนี่ยมีหลักการนำความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้อย่างไรนะครับคำถามกระตุ้นความคิดต่อมานะครับคำถามคือการทราบหลักการสรุปความรู้การที่เราเนี่ยทราบหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมีประโยชน์อย่างไรใครตอบได้บ้างการที่เราทราบสมมุติว่านักเรียนไม่ทราบเลยว่าจะต้องนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรแต่เมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าจะต้องนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรเนี่ยมันมีประโยชน์ไหม
1: มี
0: ครับมันมีเพราะอะไรถ้าไม่ทราบนักเรียนก็จะไม่รู้ว่าต้องนำไปใช้อย่างไรใช่ไหมแต่เมื่อทราบหลักการแล้วนักเรียนมีหลักการอยู่ในใจนักเรียนก็จะสามารถนำความรู้และข้อคิดไปทำไมฉัตรมงคลฉัตรมงคลจะตอบครูหลายครั้งแล้วนะครับ
2: ทำให้เราสามารถนำไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: นำอะไรไปปรับใช้
2: นำข้อคิดและความรู้
0: คิดและความรู้ใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่ะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันปรบมือให้เพื่อนจะทำให้เราสามารถค้นหาส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดจากเรื่องได้ด้วยนะครับต่อมาครูมีกิจกรรมค้นหาความรู้ควบคู่ข้อคิดซึ่งครูก็มีเรื่องสั้น150คำเป็นเรื่องสั้น150คำชื่อเรื่องเหรียญสลึงรู้จักไหมสลึง1 1สลึงกี่สตางค์1สลึงกี่สตางค์25สตางค์2สลึง
1: 54สตางค์
0: 3สลึงสี่สลึง100สตางค์หรือ1บาทเก่งมากบูรณาการความรู้ระหว่างคณิตศาสตร์กับภาษาไทย เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะครับหรือจะให้ครูโออ่านให้ฟังดีเพื่อนเรียกร้องให้ครูโออ่านให้ฟังแต่เมื่อครูอ่านแล้วนักเรียนต้องมีมารยาทในการฟังแล้วก็ตั้งใจฟังนะเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและสามารถให้คำตอบกับเพื่อนที่ชอบกล่าวหาว่าทำไมงกนักกรณีที่ชอบเก็บเหรียญสลึงเหรียญบาทที่พบบนถนนหรือป้ายรถเมย์จนเกือบถูกรถชนอยู่บ่อยครั้งครั้งหนึ่งขณะที่รอรถเมย์เหลือไปเห็นเหรียญสลึงใหม่เอี่ยมบนพื้นถูกผู้ที่คอยรถเดินข้ามไปข้ามมามองเห็นภาพไหมสถานที่นี้น่าจะเกิดอยู่ที่ป้ายรถเมย์บริเวณถนนแห่งหนึ่งนะครับต่อมานะครับยังไม่จบบางคนเตะกลิ้งออกไปโดยไม่ได้มองว่าเป็นอะไรนั่งมองอยู่นานและคงมีหลายคนนั่งมองด้วยแต่ไม่มีใครเก็บเหรียญนั้นนิสัยของคนไทยสลึงเดียวไม่ใช่ของเราอายเดี๋ยวคนว่าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาสภาพสกปรกตัวดำเล็บดำคนชอบเรียกว่าคนบ้าก้มลงเก็บเหรียญนั้นมากำไว้ในมือพูดลอยๆขึ้นด้วยเสียงชัดเจนว่าสลึงเดียวก็มีในหลวงพี่ครับนักเรียนครับเรื่องสั้นนี้นะครับก็ประพันธ์โดยพันตำรวจโทหญิงพิทยาอินอัมพันธ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น150คำครูโออ่านให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็มีสมาธิในการฟังเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเกี่ยวกับการตอบคำถามเพื่อค้นหาความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะครับเรื่องนี้แฝงข้อคิดว่าอะไรบ้างเรื่องนี้มีข้อคิดแฝงอย่างไรเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มเนี่ยเขียนคำตอบในกระดานไว้บอร์ดนะครับทุกกลุ่มช่วยกันระดมความคิดปลายทางก็ระดมความคิดเช่นเดียวกันนะครับว่าเรื่องนี้แฝงข้อคิดอะไรบ้างช่วยกันคิดช่วยกันเขียนให้เวลา1นาที

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนนำคำตอบมายืนหน้าชั้นเรียนให้ปลายทางดูด้วยนะครับมาเลยลูกครับกลุ่มที่1

0: 1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ครับยกสูงๆให้ปลายทางเห็นด้วยเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านคำตอบของเพื่อนนะครับกลุ่มที่1บอกว่าถึงสิ่งนั้นมีค่าเพียงเล็กน้อยแต่มันก็มีค่าในตัวเองของมันอัปรบมือให้เพื่อนเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับกลุ่มที่2จงรักภักดีต่อสถาบันเดี๋ยวครูโอขอแก้ไขได้ไหมขอแก้ไขคำว่าพักคำนี้นะครับปลายทางพักดีดังที่ทุกคนทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในธนบัตรในเหรียญต่างๆก็จะมีรูปของพระเจ้าอยู่หัวอยู่นะครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับบอกว่า1สลึงก็มีค่าและสอนเรื่องประหยัดด้วยใช่ไหมครับอดออมสลึงหนึ่งเก็บออมไปเรื่อยๆก็จะทำให้ทำไมมีค่ามากขึ้นมีจำนวนเงินที่เยอะขึ้นนะครับต่อมากลุ่มที่4เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆและสอนการประหยัดแม้จะน้อยหรือมากดีเลยนะครับสุดท้ายการเห็นคุณค่าของเงินกลุ่มสุดท้ายก็สรุปได้ดีเงินแม้จะมากแต่น้อยเราก็ต้องทำไมเห็นคุณค่าอัปรบมือให้ทุกคนเลยเก่งมากลูกครับทุกคนเข้าที่เข้ากลุ่มของตนเองเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเรื่องนี้ก็จะแฝงข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดการเห็นคุณค่าของเงินและก็ความจงรักภักดีต่อสถาบันสลึงเดียวก็มีในหลวงนั่นเองครับต่อมาข้อที่2นะครับนักเรียนอ่านเรื่องนี้จบแล้วเกิดความคิดอย่างไรบ้างเมื่ออ่านเรื่องนี้จบแล้วเกิดความคิดอย่างไรก็จะเกิดความคิดเกี่ยวกับการประหยัดอดออมและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆจริงไหมจริงตอนนี้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินหรือยังเห็นแล้วแม้จะเป็นเพียง1สลึงก็มีคุณค่านะครับและลึกซึ้งไปกว่านั้นคือการมองเห็นบุคคลซึ่งอยู่ในเหรียญก็คือในหลวงหรือพระเจ้าอยู่หัวนะครับต่อมาข้อที่3นักเรียนจะนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนนพัฒน์เหมือนจะตอบนะครับนนพัฒน์จะนำข้อคิดไปปรับใช้ได้อย่างไร
1: เมื่อเราเจอเหรียญเล็กๆหรือว่าเหรียญสตางค์ตกครับก็จะเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าในนั้นมีรูปของพระมหากษัตริย
0: ์แล้วก็เหรียญที่มีค่าแม้จะน้อยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ก็เอาไปเก็บรวบรวมอดออมก็จะทำให้มีทำไมขึ้น
1: มีค่าเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
0: เมื่อไปรวมกันแล้วก็จะมีค่าเยอะขึ้นอัปรบมือให้เพื่อนนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเก็บออมเก็บหอมรอมริบรู้จักไหมเก็บหอมรอมริบก็คือเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆอย่างไม่มีอคตินะครับและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับจะให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่1เรื่องการนำความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้โดยเขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านเรื่องเสาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเปิดใบงานของตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่3ใบงานที่1ชั่วโมงที่ผ่านมาเราจบหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามไปแล้วชั่วโมงนี้ก็เป็นการเริ่มต้นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับสำหรับใบงานที่1นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องเรื่องเสาให้นักเรียนได้อ่านพร้อมๆกันนะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูโอสำหรับปลายทางถ้าไม่มีใบกิจกรรมก็ครูโอจะขึ้นสไลด์ให้นักเรียนได้อ่านนะครับไปพร้อมๆกันเป็นการอ่านในใจสำหรับต้นทางก็ให้อ่านในใจเช่นเดียวกันแล้วก็ตอบคำถามถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้อ่านนิทานเรื่อง
1: สาว
0: ให้หรือสาวร้องไห้นั่นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนทองใช่ไหมครับจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักที่ต้องถูกคัดเลือกไปเป็นเสาหลักเมืองกรุงเทพซึ่งนี่ก็เป็นตำนานนะครับอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเข้าใจนะครับแล้วก็เรื่องเสาให้เนี่ยยังเป็นที่มาของชื่ออำเภอชื่อตำบลเสาให้ในจังหวัดสระบุรีอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันข้อที่1 นิทานพื้นบ้านเรื่องเสาให้ให้ความรู้อะไรแก่นักเรียนคำตอบคือให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและที่มาของชื่อวัดเสาให้เนี่ยก็มาจากเพี้ยนมาจากสาวร้องไห้ใช่ไหมก็คือเจ้าแม่ตะเคียนร้องไห้ที่ไม่ถูกคัดเลือกก็เลยลอยทวนน้ำกลับมาที่บริเวณนี้นะครับรวมไปถึงชื่อตำบลและอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเพี้ยนมาจากสาวร้องไห้จนเป็นเสาให้และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสาหลักเมืองซึ่งทำมาจากเสาตะเคียนทองอันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้นะครับต่อมาข้อที่2นักเรียนได้ความคิดหรือข้อคิดอะไรบ้างจากนิทานเรื่องนี้ได้ความรู้หรือความคิดอะไรบ้างเรามาดูคำตอบพร้อมกันคำตอบคือความคิดที่ได้คือชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถนำเสาตะเคียนขึ้นจากน้ำได้จึงไปนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีหลังจากนั้นก็สามารถนำขึ้นมาได้สะท้อนการใช้ความเชื่อในการแก้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยเอาเสาตะเคียนขึ้นมาจากน้ำไม่ได้ไม่รู้จะไปพึ่งใครจึงไปพึ่งพระสงฆ์แล้วกันเป็นความเชื่อที่พระสงฆ์เนี่ยสามารถที่จะทำไมพระสงฆ์สามารถที่จะมีคาถาอาจจะมีความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับที่เจ้าแม่ตะเคียนอาจจะยอมขึ้นมานะครับส่วนข้อคิดที่ได้นั้นเราไม่ควรลบหลู่ผู้อื่นเราไม่ควรลบหลู่ผู้อื่นนะครับควรเคารพความคิดของผู้อื่นด้วยแม้ว่าผู้อื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามผู้อื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เราก็ทำไมไม่สามารถลบหลู่ผู้อื่นนะครับต่อมาข้อที่3นักเรียนเชื่อเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนทองหรือไม่ใครจะตอบข้อนี้ละละนาละละนาลองตอบข้อที่3ครูสิครับนักเรียนเชื่อเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนทองหรือไม่เพราะอะไรละละนาเชื่อไหมบอกเหตุผลด้วยนะครับ
2: เชื่อค่ะเพราะว่าเป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาค
0: ่
2: ะ
0: เป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาอาจจะมีความจริงแฝงอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับปรบมือให้ละละนาคนอื่นมีใครไม่เชื่อไหมมีธัญพัฒน์เดี๋ยวโบนัสรอก่อนนะครับให้ธัญ

0: ว่าตอบก่อนไม่ผิดเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เดี๋ยวถามทุกคน
1: ไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นกับตาตัวเองค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นกับตาเดี๋ยวธัญพัฒน์ก็จะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรมันคือความคิดเห็นของธัญพัฒน์ใช่ไหมครับธัญพัฒน์เขาไม่เชื่ออ่ะต่อไปโบนัส
2: ไม่เชื่อครับเพราะไม่เคยเห็นกับตาครับ
0: ไม่เคยเห็นกับตาเช่นเดียวกันต่อมาชัดมงคลคนสุดท้ายแล้ว
3: ไม่เชื่อเพราะยังไม่เคยเห็นกับตาครับ
0: ไม่เชื่อเพราะยังไม่เคยเห็นกับตาเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับบางคนเชื่อเพราะเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาอาจจะมีความจริงแฝงอยู่ก็ได้นะครับบางคนไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นกับตาของตนเองต่อมาข้อที่4นักเรียนจะนำความรู้และข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้อย่างไรไปปรับใช้อย่างไรความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยเราไปลบหลู่ได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้
4: ค่ะ
0: ไปดูถูกได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้ก็คือการไม่ปรามาสไม่ดูถูกความคิดและความเชื่อของผู้อื่นแม้ว่าตนเองจะไม่เชื่อก็ตามไม่เป็นไรเพราะทุกคนมีเสรีภาพทางความคิดและความเชื่อแต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นการที่ชาวบ้านนั้นเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองมีอยู่จริงก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อใครถูกไหม
4: ถ
0: ูกนะครับทุกคนก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับและสุดท้ายการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผลต่อจิตใจของชาวบ้านไหม
4: มี
0: เพราะชาวบ้านบางคนอาจจะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงการที่ชาวบ้านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็อาจจะเป็นไปเพื่อความสบายใจเหมือนเราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเราก็เป็นไปเพื่อความสบายใจทำสมาธิซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อใครจริงปรบมือให้ตนเองปรบมือให้ทุกคนเลยที่ทำกิจกรรมได้ดีมากนะครับวันนี้และคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการนำความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปปรับใช้มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมครับ
5: มีค
0: ่ะเพราะเราเนี่ยจะสามารถนำแนวทางที่ดีไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลใบงานเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลแล้วก็รวมไปถึงแบบประเมินในการตั้งคำถามและตอบคำถามด้วยนะครับสำหรับใบงานก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ลองไปฝึกอ่านเรื่องอื่นๆแล้วก็นำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:00 น

0: ยา40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้าน

ยกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมรุเผาศพที่พิพาทศาลสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมรุเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจัดเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตยิ่งจะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีหลุงหรือว่าครูเอ็กครับนักเรียนครับสบายดีไหมครับวันนี
1: ้สบายดีครับ
2: น่าจะสบายดีกันทุกคนนะครับนักเรียนปลายทางนะครับสบายดีไหมเอ่ยน่าจะสบายดีเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องที่มีชื่อว่าอะไรครับถูกต้องครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจำได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องอะไรไปหน่วยอะไรหน่วยเศรษฐกิจไปใช่ไหมครับมาในวันนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ของบัตรครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนครับจุดประสงค์บอกว่านะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจได้ก่อนที่เราจะไปดูความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนั่นก็คือให้พวกเรานะครับอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ว่าจากสถานการณ์เกี่ยวข้องกับหน่วยเศรษฐกิจอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับอ่านพร้อมๆกันว่ามีบทความว่าอย่างไรป้าไก่ยังไงครับนักเรียนลองวิเคราะห์นะครับว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับมีหน่วยเศรษฐกิจอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องลองปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคุณครูนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยกันลองปรึกษานะครับมีหน่วยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: ป้าไก่มีอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวป้าไก่นี่ถือว่าเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยรัฐบาลหรือเปล่าป้าไก่แน่นอนครับต้องเป็นหน่วยครัวเรือนต่อมานะครับกาก่อนเนี่ยครัวเรือนต่อมานะครับป้าไก่ได้นำผักที่ตัวเองปลูกนะครับขายให้กับร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารตามสั่งถือว่าเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยธุรกิจเพราะว่ามีหน้าที่ในการผลิตสินค้าแล้วก็บริการดังนั้นจากสถานการณ์นะครับมีหน่วยที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจหน่วยอะไรที่ไม่มาเกี่ยวข้อง
1: หน
0: ่
1: วยร
0: ั
1: ฐบาล
0: หน่วยรัฐบาลแต่ถ้าครูอยากให้หน่วยรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครูจะเติมคำอะไรเข้าไปได้ใช่อย่างเช่นป้าไก่ก็มีรายได้ใช่ไหมครับก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลให้กับกรมสัมภากรก็จะมีหน่วยรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องครับนี่นะครับก็เป็นการทบทวนเรื่องหน่วยเศรษฐกิจยังจำกันได้ใช่ไหมครับจากเนื้อหาชั่วโมงที่แล้วก็จะมีหน่วยเศรษฐกิจก็คือหน่วยครัวเรือนหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยที่สามหน่วยรัฐบาลเราจะมาดูกันว่าถ้าแต่ละหน่วยนะครับมีความสัมพันธ์กันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเขาสัมพันธ์กันเขาจะสัมพันธ์กันอย่างไรเรามาดูกันในชั่วโมงนี้ครับเรามาดูความสัมพันธ์แรกความสัมพันธ์ที่หนึ่งก็คือหน่วยครัวเรือนกับหน่วยอะไรครับหน่วยแรกหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจก็คือหน่วยครัวเรือนนะครับจะให้ปัจจัยการผลิตแก่หน่วยธุรกิจเพื่อนำไปผลิตสินค้าและก็บริการหน่วยครัวเรือนเห็นไหมครับว่าต้องให้อะไร

0: ก่หน่วยธุรกิจให้อะไรครับปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็อย่างเช่นหน่วยครัวเรือนนะครับให้ที่ดินทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการให้กับหน่วยธุรกิจครับความสัมพันธ์ที่1ต่อไปนะครับความสัมพันธ์ที่2หน่วยครัวเรือนจะได้รับค่าตอบแทนจากปัจจัยการผลิตซึ่งได้แก่ค่าเช่าดอกเบี้ยค่าจ้างแล้วก็กำไรจากหน่วยธุรกิจเพราะว่าความสัมพันธ์ที่1หน่วยครัวเรือนให้ปัจจัยการผลิตแก่หน่วยธุรกิจใช่ไหมครับทีนี้หน่วยครัวเรือนก็ต้องได้รับผลตอบแทนบ้างผลตอบแทนเป็นอย่างไรถ้าหน่วยครัวเรือนให้ที่ดินแก่หน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจจะต้องให้ผลตอบแทนแก่หน่วยครัวเรือนคืออะไรครับค่าอะไรค่าเช่าถ้าหน่วยครัวเรือนให้ทุนแก่หน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจจะต้องให้ผลตอบแทนแก่หน่วยครัวเรือนก็คือดอก
1: เบ
0: ี้ยหรือว่าหน่วยครัวเรือนไปเป็นแรงงานให้กับหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจต้องจ่ายอะไรให้กับหน่วยครัวเรือนต้องจ่ายค่าจ้างถูกต้องครับนี่นะครับก็คือผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตที่หน่วยธุรกิจนะครับตอบแทนให้กับหน่วยครัวเรือนเดี๋ยวครูมาทบทวนปัจจัยการผลิตกันอีกรอบนึงครูบอกแล้วว่าเรื่องนี้ถ้าเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับมันจะสำคัญมากคือปัจจัยการผลิตต้องจำให้ขึ้นใจปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วย1
1: ที่ด
0: ินผลตอบแทนของที่ดินคือค่า
1: ค่าเช
0: ่าถูกต้องครับเก่งมากต่อมาที่ดินเสร็จก็ต้องเป็น
1: ทุน
0: ผลตอบแทนของทุนคือดอก
1: เบ
0: ี้ยต่อไปแรงงานผลตอบแทนของแรงงานคือค่าจ้างถูกต้องครับแล้วก็สุดท้าย
1: ผ
0: ู้ประกอบการผลตอบแทนของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้านั่นก็คือ
1: กำ
0: ไรนั่นเองครับนี่นะครับก็คือปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลตอบแทนจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกเยอะในเรื่องวิชาเศรษฐศาสตร์ครับต่อไปนะครับเรามาดูความสัมพันธ์ในข้อที่3กันครับข้อที่3ก็คือหน่วยธุรกิจจะผลิตสินค้าก็บริการจำหน่ายให้กับหน่วยครัวเรือนอันนี้นะครับก็อย่างเช่นโรงงานผลิตน้ำปลาโรงงานผลิตผงซักฟอกโรงงานผลิตน้ำตาลโรงงานผลิตก็แล้วแต่ต้องผลิตแล้วก็จำหน่ายให้กับใครจำหน่ายกับใครครับหน่วยครัวเรือนถ้าผลิตแล้วไม่จำหน่ายกับหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจจะมีกำไรไห
1: ม
0: ไม่มีดังนั้นเขาต้องผลิตสินค้าให้กับหน่วยครัวเรือนครับต่อไปนะครับเรามาดูกันอย่างเช่นนะครับหน่วยธุรกิจผลิตอะไรน้ำตาลผลิตพวกข้าวสารผลิตเสื้อผ้าผลิตพัดลมผลิตกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับยกตัวอย่างก็จะจำหน่ายให้กับหน่วยอะไรหน่วยครัวเรือนถูกต้องครับหน่วยครัวเรือนจะต้องนำเงินนำเงินนั่นเองไปซื้อสินค้าแล้วก็บริการจากหน่วยธุรกิจต่อไปนะครับเงินที่เหลือจากการบริโภคของหน่วยครัวเรือนจะต้องนำไปเก็บออมไว้ที่ไหนเอ่ย
1: ธนาคาร
0: ธนาคารครูสอบถามว่าทำไมต้องฝากไว้ที่ธนาคารนักเรียนเคยมีเงินฝากไว้ที่ธนาคารไหมครับเพราะอะไรถึงเราต้องฝากไว้ที่ธนาคารเงินจะได้ไม่หายใช่ไหมครับถ้าฝากไว้ที่ธนาคารจะได้รับอะไรดอกเบี้ยใช่ไหมครับนี่นะครับประโยชน์ของการฝากเงินไว้ที่ธนาคารนะครับความสัมพันธ์ข้อที่5ต่อไปนี่คือตัวอย่างเงินเหลือจากการจับจ่ายใช้สอยก็ต้องนำไปฝากธนาคารรู้จักธนาคารอะไรบ้าง
1: ธนาคารออมส
0: ิน
1: ธนาคาร
0: กรุงไทยธนาคารอะไรนะไทยพาณิชย
1: ์
0: ธนาคารกรุงเทพถ้าหน่วยครัวเรือนมีเงินเหลือนะครับก็ต้องนำไปฝากที่ธนาคารธนาคารก็เก็บรวบรวมเงินของพวกเราแล้วก็ให้ผลตอบแทนนะครับเป็นดอกเบี้ยต่อไปนะครับความสัมพันธ์ในข้อที่6หน่วยธุรกิจขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อนำเงินไปลงทุนครับนี่นะครับก็คือจากเงินเก็บออมของพวกเราที่เรานำไปฝากธนาคารแล้วธนาคารก็นำเงินนั้นไปทำไงไปให้หน่วยอะไรไปให้หน่วยธุรกิจทำยังไงกู้ยืมใช่ไหมครับหน่วยธุรกิจเวลาเขาจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเขาอาจจะไม่มีทุนเพียงพอจะต้องไปขอกู้เงินจากอะไรจากธนาคารธนาคารให้กู้ไหมครับก็พิจารณาเป็นราย

0: ลายไปใช่ไหมครับก็หน้าที่ของธนาคารนะครับก็ปล่อยกู้เงินให้กับหน่วยธุรกิจแสดงว่าเงินที่ธนาคารปล่อยกู้ให้กับหน่วยธุรกิจก็คือเงินของใครของพวกเรานั่นเองใช่ไหมครับที่พวกเราออมแล้วไปฝากธนาคารไว้แล้วธนาคารจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากหน่วยธุรกิจล่ะก็เป็นดอกเบี้ยเงินกู้เช่นเดียวกันเพราะว่าหน่วยธุรกิจเนี่ยก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารด้วยเช่นกันถ้ากู้เงินไปแล้วธนาคารก็นำดอกเบี้ยมาให้ใครให้กับเรานั่นเองให้กับหน่วยครัวเรือนอันนี้เข้าใจไหมครับ
1: เข้า
0: ใจนะครับต่อไปนะครับก็เป็นหน่วยธุรกิจมาขอกู้กับธนาคารก็ให้เงินกู้ไปลงทุนครับต่อไปเป็นความสัมพันธ์ที่7กับ8ก็คือหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยครัวเรือนจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเมื่อหน่วยธุรกิจนะครับประกอบกิจการจนได้กำไรหรือว่าหน่วยครัวเรือนเมื่อมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีให้กับใครต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลหน้าที่ของคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะครับบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าต้องจ่ายภาษีเป็นหน้าที่อันนึงต่อไปนี่นะครับหน้าตาของจ่ายเงินภาษีให้กับหน่วยรัฐบาลนักเรียนรู้หรือไม่ว่าภาษีนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไปรัฐบาลนำเงินที่ได้จากการเก็บภาษีไปใช้จ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ส่วนรวมนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อสักครู่หน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจจ่ายอะไรให้กับรัฐบาลครับจ่ายภาษีแล้วรัฐบาลจะนำเงินภาษีนี้ไปใช้จ่ายส่วนตัวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้รัฐบาลจะต้องนำเงินภาษีนี้นะครับไปพัฒนาประเทศเพื่อประเทศของเรานะครับพัฒนาเจริญรุ่งเรืองยกตัวอย่างเช่นนะครับว่ารัฐบาลนะครับนำเงินภาษีของพวกเราไปใช้จ่ายอะไรบ้างก็อย่างเช่นการสร้างอะไรครับการสร้างโรงเรียนการสร้างโรงพยาบาลการสร้างถนนหนทางที่สะดวกสบายโรงพยาบาลที่ทันสมัยก็มาจากเงินภาษีต่อไปครูมีคำถามมาสอบถามว่าถ้าหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจหลีกเลี่ยงที่จะเสียภาษีจะส่งผลต่อประเทศอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนลองปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะเรียกให้ตอบนะครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆแล้วบอกกับคุณครูไปทางนะครับในคำถามข้อนี้

เป็นไงบ้างครับตอบกันได้ไหมครับถ้าหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศของเรานักเรียนปลายทางครับตอบได้ไหมครับคำถามนี้น่าจะได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก1คน

0: ตอบคำถามนี้นะครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่1ก็แล้วกันครับไหนลองขอตัวแทน1คนลองตอบสิครับว่าถ้าหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจไม่เสียภาษีจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศของเราโอเคเดี๋ยวประธานนักเรียนให้ประธานนักเรียนตอบบ้าง
1: ทำให้รัฐบาลไม่มีต้นทุนในการพัฒนาประเทศค่ะ
0: เพื่อนตอบถูกไหมครับโอ้ครับเก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยก็คือสิ่งที่เพื่อนตอบนะครับก็คือรัฐบาลก็จะไม่มีเงินที่จะนำไปพัฒนาประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนหนทางการสร้างโรงพยาบาลการสร้างสวนสาธารณะต่อไปนะครับอีกคำถามหนึ่งถ้าหน่วยรัฐบาลไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจะมีผลกระทบต่อหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจอย่างไรก็คือถ้าหน่วยรัฐบาลได้เงินภาษีมาแล้วแต่ว่าไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองก็คือนำเงินภาษีไปพัฒนาประเทศประเทศของเราก็จะเป็นอย่างไรครับประเทศของเราก็จะไม่พัฒนาใช่ไหมครับเป็นสิ่งสำคัญเลยที่หน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจที่พวกเราทุกคนนะครับจะต้องจ่ายภาษีใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อรัฐบาลได้เงินภาษีไปแล้วนะครับก็ต้องนำไปพัฒนาประเทศครับต่อไปอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณครูนะครับจะให้พวกเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดนักเรียนหันมามองที่หน้ากระดานนะครับคุณครูมีความสัมพันธ์แล้วก็ให้พวกเรานะครับตอบว่าถูกหรือผิดเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้พวกเราทำลงในสมุดข้อที่1 นักเรียนอ่านพร้อมกันครับ
2: รัฐบาลเป็นผู้เสียภาษีย
0: ังไม่ต้องตอบว่าใช่หรือไม่เดี๋ยวให้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็ตอบข้อที่2 อ่านพร้อมกันต่อไปข้อที่3ครับหน่วยครัวเรือน
2: หน่วยครัวเรือนเป็นผู้ผลิตเท่านั้น
0: ข้อที่4
2: รัฐบาลนำเงินที่ได้จากการเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศ
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเรานะครับปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็ช่วยกันตอบว่า1 2 3 4นะครับข้อไหนถูกข้อไหนผิดเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับวิเคราะห์ถูกผิดกันได้หรือเปล่าครับความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมตรวจของกลุ่มตัวเองได้เลยนะครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเรามาดูข้อที่1 นะครับบอกว่ารัฐบาลเป็นผู้เสียภาษีข้อนี้ถูกหรือผิดครับ
1: ผิด
0: เพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้อะไรครับผู้ที่เก็บภาษีนั่นเองผู้ที่เสียภาษีก็คือหน่วยอะไร
1: ครัวเรือน
0: กับหน่วยธุรกิจครับต่อไปข้อที่2นักเรียนครับหันมาด้านหน้าเลยข้อที่2หน่วยธุรกิจได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีข้อนี้ใช่หรือไม
2: ่ไม่ใช่
0: ข้อนี้ก็ผิดเพราะว่าทั้งหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีต่อไปนะครับข้อที่3หน่วยครัวเรือนเป็นผู้ผลิตเท่านั้นใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่ผิดเช่นเดียวกันเพราะว่าหน่วยครัวเรือนนะครับเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคต่อไปข้อที่4รัฐบาลนำเงินที่ได้จากการเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศข้อนี้ถูกหรือผิดครับ
2: ถ
0: ูกต้องเพราะว่านี่คือหน้าที่ของรัฐบาลเลยที่จะต้องนำเงินจากการเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศนักเรียนครับรัฐบาลนะครับจะมีรายได้จากหลากหลายทางมากก็อย่างเช่นการจำหน่ายสลากรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลการเก็บภาษีรัฐวิสาหกิจนักเรียนคิดว่ารายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลมาจากแหล่งใดมาจากไหนมาจากการเก็บภาษีนี่แหละครับคือรายได้หลักของรัฐบาลเลยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องภาษีในเรื่องนี้ต่อไปเข้าสู่ขั้นกิจกรรมของพวกเรานะครับครูจะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในแผ่นผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้เกณฑ์นักเรียนแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็2คุณครูนะครับให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมครับนี่นะครับก็คือใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับลงมือทำ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ย
1: ได้คร
0: ับ ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ได้เรียนมาแล้วทีละเส้นทีละเส้นแต่ละความสัมพันธ์เดี๋ยวพวกเรานะครับมาเฉลยพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเตรียมปากกาแดงขึ้นมาแล้วก็เตรียมที่จะเฉลยถ้าคำไหนเขียนผิดก็สามารถแก้กับปากกาแดงได้นะครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเฉลยนี่นะครับหมายเลขหนึ่ง

เรียนหาหมายเลขหนึ่งต้องเติมอะไรครับหมายเลขหนึ่งคือครัวเรือนนักเรียนครับดูทีละข้อตามครูนะครับ1หน่วยครัวเรือน2คืออะไรครับหน่วยธุรกิจต่อไป3คืออะไรเอ่ย

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแล้วก็บริการแล้วก็9คืออะไรครับสีไปข้อที่10นะครับก็คืออะไรครับข้อที่10นะครับการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างครับที่ได้ตรวจคำตอบแล้วตอบกันได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับก็ตอบกันถูกต้องน่าจะหลายคนเลยนี่นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจที่พวกเราได้ทำแบบฝึกไปเมื่อสักครู่ต่อไปนะครับครูมีอีกหนึ่งคำถามมาสอบถามว่านักเรียนคิดว่าหากหน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยไม่มีความสัมพันธ์และก็เกี่ยวข้องกันจะส่งผลอย่างไรในชีวิตประจำวันของนักเรียนครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆภายในกลุ่มแล้วก็ตอบคุณครูว่าถ้าแต่ละหน่วยไม่สัมพันธ์กันมันจะส่งผลอย่างไรต่อนักเรียนไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆก่อนครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับคำถามข้อนี้สักนึงตอบกันได้ไหมครับนักเรียนปลายทางครับสามารถคิดวิเคราะห์ออกมาได้ไหมครับว่าถ้าหน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยไม่มีความสัมพันธ์กันจะส่งผลอย่างไรต่อนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะซุ่มดูคำตอบนักเรียนสักหนึ่งกลุ่ม
1: ถ้าหน่วยธุรกิจกับหน่วยครัวเรือนไม่สัมพันธ์กันก็
0: จะไม่เกิด
1: รายได้หรือกำไรครับ
0: จะไม่เกิดสินค้า
1: จะไม่เกิดสินค้าและบริการครับใช่ครับแล้วก็
0: ถ้าหน่วยธุรกิจกับหน่วยครัวเรือนไม่สัมพันธ์กับหน่วยรัฐบาลไม่จ่ายภาษีรัฐบาลจะเกิดอะไรขึ้น
1: รัฐบาลก็จะไม่มีภาษีในการพัฒนาประเทศครับ
0: รัฐบาลก็จะไม่มีเงินภาษีที่จะนำไปพัฒนาประเทศใช่ไหมครับอ่ะปรบมือเพื่อนๆหน่อยครับเก่งมากๆเลยครับครับดังนั้นแต่ละหน่วยนะครับก็จะต้องมีความยังไงต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าไม่สัมพันธ์กันเราก็เดือดร้อนอย่างแน่นอนครับไม่มีสินค้าและก็บริการใช้รัฐบาลก็ไม่มีเงินที่จะไปพัฒนาประเทศครับต่อไปนะครับก่อนที่จะไปดูการสรุปบทเรียนเรามาฝึกสมองประลองปัญญาสักข้อ2ข้อครับไม่ยากครับเพื่อฝึกว่านักเรียนได้เข้าใจบทเรียนในวันนี้ใช่หรือเปล่าเรามาดูข้อที่1นักเรียนอ่านพร้อมกันครับกอไก่
2: เงินจากธนาคาร
0: ขอไข
2: ่ดอกเบี้ยค่าเรือ
0: ขอควายครับ
2: เงินค่าของเรือง
0: องู
2: ไม่มีข้อใดถูกต้อง
0: อ่ะข้อนี้นะครับข้อที่1ถามว่าเงินที่ธนาคารให้หน่วยธุรกิจกู้ยืมไปลงทุนมาจากแหล่งใดข้อนี้ต้องตอบว่าเงินฝากจากหน่วยครัวเรือนก็เมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าครัวเรือนเมื่อมีการใช้จ่ายแล้วก็มีเงินเหลือก็จะนำไปฝากธนาคารธนาคารก็นำเงินเหล่านั้นไปให้ภาคธุรกิจกู้ยืมไปลงทุนครับต่อไปข้อที่2อ่านพร้อมกันใช้กอไก่ครับ
2: แก้วหูกระดาษส่งขายโรงงานอาหารดอง
0: ครับขอไข
2: ่ไก่ยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้คนธรรมดา
0: ขอควายครับ
2: ที่นำเงินทองไปฝากธนาคาร
0: สุดท้ายงูข้อนี้ตอบได้ไหมครับถามความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยครัวเรือนไหนนักเรียนลองตอบครูสิหาให้เจออันไหนหน่วยธุรกิจหน่วยครัวเรือน

0: สรุปแล้วนักเรียนสามารถตอบได้เลยข้อนี้ตอบว่าข้อนี้ถูกต้องนะครับแก้วปลูกผักกาดส่งขายโรงงานผักกาดดองแก้วนะครับถือว่าเป็นหน่วยครัวเรือนส่วนโรงงานผักกาดดองเป็นหน่วยอะไรหน่วยอะไรครับธุรกิจครับต่อไปนะครับนี่คือแผ่นผังฉบับเต็มที่ครูได้อธิบายมาเมื่อสักครู่เห็นแบบนี้แล้วเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เพราะว่าเราได้เรียนรู้ไปทีละสเต็ปแล้วใช่ไหมครับก็หน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจก็มีความสัมพันธ์กันในเรื่องปัจจัยการผลิตใช่ไหมครับหน่วยครัวเรือนให้ปัจจัยการผลิตหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจนะครับก็ให้พวกสินค้าและก็บริการให้กับหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนก็ต้องจ่ายเงินให้กับหน่วยธุรกิจแล้วก็เมื่อหน่วยครัวเรือนมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายก็นำไปออมที่ไหนธนาคารธนาคารก็ให้หน่วยธุรกิจกู้ไปลงทุนหน่วยธุรกิจเมื่อมีกำไรหน่วยครัวเรือนเมื่อมีกำไรก็จ่ายภาษีให้กับใคร
1: ร
0: ัฐบาลรัฐบาลเมื่อเก็บภาษีก็นำไปพัฒนาอะไรพัฒนาประเทศให้กับหน่วยธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนได้ใช้ครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเจอกันในเรื่องสถาบันทางการเงินครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องธนาคารกันครับให้นักเรียนไปเตรียมตัวเลยครับว่าแต่ละธนาคารเนี่ยมีสีอะไรประจำธนาคารเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันด้วยในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ละค่ำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละค่ำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดี

0: พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคมค่ะ
0: ไปดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาละนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: เที่ยวหรอครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมคันสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทิตย์ทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
5: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
5: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
5: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
5: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
5: ้
1: เอาเจ้าปัน
5: เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
5: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
5: ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
5: หิวมาก
3: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
6: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
5: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
6: ดีแล้วพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
1: เข้าใจแล้ว
6: หยิบซาลาเปาลูกที่1ได
1: ้ฮึบ
2: ฮึ
1: บ
5: งมงมงมงมงมงมงมงมง
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
5: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
6: นี่แหละคือสุขเวทนา
5: สุขเวทนา
6: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
5: ใช่เลยสุขมาก
6: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบ
2: ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอิ่มแล้ว
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
5: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
6: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
5: อร่อยอร
2: ่
5: อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
5: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
6: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
5: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
6: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทายทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
5: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
6: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
5: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
5: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
6: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
5: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
6: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
5: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
6: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
5: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
6: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
5: การสุดยอด
6: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
7: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

าลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่

คำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ยงครับสวัสดีครับพี่ยง
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้เนี่ยกรณีตัวอย่างน่าสนใจหลังจากที่ผมได้ข้อมูลเบื้องต้นมา
1: ครับ
0: เป็นองค์กรที่ไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้เนี่ยองค์กรที่เราจะมานำเสนอก็จะเป็นบริษัท Starflexอยากให้พี่ยงเกริ่นนิดนึงครับว่า Starflex มีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้าง
1: บริษัท Starflex ก็เป็น1ใน50บริษัทที่เป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการกับพวกเราในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่พนักงานมีความสุขมากแล้วคนร่วมงานของเขาเนี่ยก็มีกิจกรรมในการส่งเสริมความดีอยู่หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะทำให้พนักงานของเขาแล้วก็ผู้ร่วมงานต่างๆมีความสุขแล้วคนทำงานเองเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานกับบริษัทที่นี่แล้วก็มีกิจกรรมดีๆมากมายซึ่งสามารถที่จะเป็นนวัตกรรมของการก็เรียกว่านวัตกรรมของการทำงานกันแล้วกันนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆที่จะเอาไปปรับใช้ในองค์กรของตัวเองได้หลากหลายแต่อยากให้ไปชม
0: โอ้เรื่องนี้น่าสนใจพอพูดถึงนวัตกรรมคุณธรรมความสุขมากันพร้อมกัน3ตัวได้
1: ใช่เลยฮะ
0: เดี๋ยววันนี้นะครับผมเองก็ได้รับเกียรติจากทีมงานของ Starflex มาหลายท่านเลยนะครับที่จะมาให้เราสัมภาษณ
1: ์
0: และจะมาเล่าเรื่องของกิจกรรมโครงการดีๆที่เขาทำรวมไปถึงมีได้โอกาสสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบด้วย
1: ใช่ครับ
0: ติดตามรับชมเลยครับ

0: นี้ผมอยู่กับองค์กรบริษัทสตาร์เฟล็กนี่เองนะครับสวัสดีครับคุณพิเชษพงศ์ครับ
1: ส
0: วัสดีครับคุณอารยา
2: สวัสดีค่ะ
0: ทั้งสองท่านนั่นคือเป็นพนักงานบริษัท
1: ครับผม
0: คุณพิเชษพงศ์ทำงานอยู่ในส่วนไหนฮะ
1: ส่วนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ครับ
2: ส่วนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ค่ะ
0: ทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆมาเล่าสู่กันฟังสตาร์เฟล็กทำอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์กรของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำเรื่องของ flexible packaging ก็คือบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนซองน้ำยาเป็นผลิตภัณฑ์ซองน้ำยาต่างๆในท้องตลาดมีทั้งฟู้ดแล้วก็นอนฟู้ดครับเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนครับผม
0: โรงงานอยู่ที่ไหนครับผมอ
1: ยู่ที่ตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อครับสมุทรปราการ
0: พนักงานสักกี่คน
1: ตอนนี้อยู่ประมาณ400กว่าคนครับผม
0: เห็นทราบมาว่ามีโครงการดีๆเยอะแยะเลยที่ทำพอจะแชร์ให้ทราบได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ก็อยากจะเห็นว่าพนักงานเราเนี่ยมีความสุขในการทำงานมีรอยยิ้มในการทำงานมีส่วนร่วมด้วยก็เลยอยากจะพลิกชีวิตเขาให้คิดบวกมีความสุขในการทำงานแล้วก็สื่อความสุขนี้ไปสู่สังคมด้วยให้มีความสุขจริงๆนั่นคือจุดเปลี่ยนของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาครับ
0: แล้วทำไมเราถึงต้องเลือกที่จะต้องช่วยเขาพลิกชีวิตบวก
1: เพราะว่ามันเป็นความห่วงใยครับเราเห็นเขาทุกวันฝ่าย HR เนี่ยต้องดูแลน้องๆเขาทั้งทุกมิติเลยนะครับก็คิดว่าทำยังไงก็ได้ถ้าเขามีความสุขแล้วเราเชื่อว่า productivity ที่จะออกมาเนี่ยมันจะดีออกมาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมันจะดีสู่สังคมนั่นเองครับก็เลยคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเขาเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เกิดจากการระดมสมองการมีส่วนร่วมพนักงานประชุมร่วมกันนะครับหาแนวคิดวิธีการต่างๆที่จะทำให้เกิดความสุขและกิจกรรมต่างๆออกมาเพราะมันคิดออกมาเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความพอเพียงคุณธรรมความสุขมีวินัยทุกส่วนเป็นองค์ประกอบของการทำงานหมดเลยนั่นก็เลยสิ่งที่เราต้องคิดกิจกรรมออกมาครับ
0: ความยากของเราคืออะไรครับตอนแรก
2: ความยากของเราก็คือสิ่งที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะที่เราจะต้องส่งต่อในเรื่องของนโยบายที่ทางผู้บริหารส่งมอบมาให้อะค่ะความยากเรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้กับพนักงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมหรือว่าจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีความสุขในการที่เขาทำกับกิจกรรมที่เราส่งมอบไปให้นะคะเราพยายามที่จะให้เขาเห็นถึงประโยชน์ที่เขาได้รับอย่างเช่นว่าเราอาจจะจัดในเรื่องของความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เขาสามารถที่จะเอาไปทำในสิ่งที่ต่อยอดในอนาคตของเขาได้นะคะให้เขามองเห็นในรูปของความเป็นจริงแบบนั้น
1: ตอนนี้ก็จะมีหลักๆก็จะมีเรื่องของ reuse น้ำแอร์เทคแคร์สวนผักของเราก็คือเดินผ่านโรงงานของเราซึ่งมีแอร์คอยล์ร้อนเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีน้ำทิ้งจากคอยล์ร้อนตลอดเลยเยอะด้วยประมาณ30กว่าตัวเกือบ40ตัวก็เลยนึกว่าทำยังไงไม่ให้น้ำทิ้งที่คอนกรีตแล้วก็เป็นตะไคร่ทำงานให้เกิดประโยชน์ก็เลยลองดูว่าแนวแอร์เนี่ยมันตรงกันหมดเลยก็เลยลองต่อท่อดูคิดโครงการนี้ร่วมกับน้องๆในทีมต่อท่อดูเอาน้ำแอร์ที่ใสๆเย็นๆเนี่ยลองดูซิว่าจะเก็บได้เท่าไหร
0: ่ถ้าเรามีแอร์ที่บ้านใช่ไหมครับน้ำที่ออกมาจากข้างนอกเนาะที่หยดๆออกมาแล้วเราปล่อยทิ้งไปเลย
1: ครับผมใช่ครับ
0: ทางนี้ก็เอาน้ำที่ปล่อยทิ้งนี่แหละจากแอร์ทุกตัวต่อท่อมารวมกันได้วันหนึ่ง
1: แปดร้อยลิตรต่อวัน
0: แล้วเราไปทำอะไรคร
1: ับ ตอนแรกเอาเป็นถังเล็กๆด้วยซ้ำไปครับมันไม่พอ

อ๋อไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะเราก็เอาน้ำเนี่ยไปดูแลคิดว่าเราจะไปทำต่อยอดได้ก็คือไปปลูกแปลงโรงเรือนพอเพียงของเราดีกว่าก็คิดว่าเอาไปรดน้ำผักต่างๆพืชผักสวนครัวต่างๆและยังมีส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในห้องน้ำของอุปโภคด้วยต้นครับ

0: นการด้านอื่นเอาไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้แทน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่อันตรายครับเอาน้ำพวกนี้ไปรด
2: ไม่อันตรายครับเราลองเทสดูแล้วปรากฏว่าผักโอ้โหงอกเงยงดงามมากครับ
0: ผักจากน้ำแอร
2: ์ครับ
0: จากโรงงานเราเองนี่เอง
2: จากโรงงานครับ
0: ก็เงินไม่หมุนออกไปไหนเลยนะ
2: ไม่หมุนไปไหนนะครับว่าด้านหน้าโรงงานนี่มีสนามหญ้าเยอะทั้งรถหญ้าด้วยรถรองเรือของเราเป็นชักโครกปัสสาวะครับผม
0: นี่ถ้าเกิดว่าเข้าสู่คอนเซ็ปต์ในการประหยัดโครงการดีๆแบบนี้ตัวพนักงานเขามีบทบาทส่วนร่วมตอนไหน
1: น้องๆที่มีส่วนร่วมนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากน้องๆที่เรามีความชอบในการที่เราปลูกผักนะคะแล้วก็มาจากจิตอาสานะคะที่เขามีความสนใจในเรื่องของการปลูกผักค่ะก็จะมาร่วมด้วยช่วยกัน
0: ซาเต็กเนี่ยผมเห็นเลยว่าจุดเด่นก็คือว่าจุดเริ่มต้นโครงการเรื่องการสร้างจิตอาสาเนี่ยเริ่มจากฝ่ายบุคคล
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วทำเป็นตัวอย่างเล็กๆ
2: ใช่ครับ
0: แล้วคนก็เลยสนใจขยายคนไป
2: ขยายคนไป
0: แล้วนอกจากโครงการ2ตัวนี้แล้วมีโครงการอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็จะมีโครงการตลาดนัดปันสุกนะคะก็คือมันต่อยอดมาจากการปลูกผักทีนี้การปลูกผัก
0: ครับ
1: ค่ะเราก็จะมีทั้งปลูกผักที่รับประทานนะคะผักที่เป็นสมุนไพรนะคะเราก็มีโครงการทำตลาดขึ้นมาเพื่อที่บางทีเราปลูกผักเนี่ยเรารู้สึกว่าเราปลูกเยอะแล้วเราจะทำยังไงให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมหรือมีเข้ามาช่วยในเรื่องของการปลูกผักเราต่อยอดโดยการสร้างตลาดปันสุกขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้น้องๆที่เขามีการเรียนรู้จากโครงการปลูกผักที่เราสอนนะคะรวมถึงโครงการที่เราใช้ผักสมุนไพรของบ้านเราเนี่ยให้เขามีโอกาสที่จะไปเรียนรู้ในการทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เองนะคะน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวที่ผลิตมาจากสวนผักของเราเองนะคะ
2: สร้างอาชีพต่อยอดให้เขาได้
1: สร้างอาชีพให้นะคะ
0: ซึ่งเหมือนโอท็อป
2: ประมาณน
1: ั้นใช่ค่ะสิ่งที่เราให้นะคะก็คือเขาสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราได้เนี่ยค่ะไปต่อยอดโดยการไปทำผลิตภัณฑ์ของเขาเองเป็นแบรนด์ของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้เราสอนแบบเราไม่ผิดเลย
2: สอนเขาไม่ผิดคาดเลยครับจะได้ความรู้ไปติดตัวเป็นวิชาชีพเขา
0: คือบริษัทให้เลย
2: ให้เลยครับให้เลยตอนแรกๆเนี่ยให้ความรู้เขาก่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขาก่อนเพราะก็ทำเป็นเนี่ยแรกๆเนี่ยเราเอามาให้หมดเลยนะครับแจกน้องๆแต่ละแผนกฝ่ายไม่ว่าจะเอาผักบุ้งมาผัดเป็นผักบุ้งไฟแดงทานผักโปรยเล้งผักกาดขาวพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มทำเป็นแล้วเนี่ยเขาค่อยไปต่อยอดสอนให้กับชุมชนบ้านเกิดเขาเราให้หมดเลยครับให้อย่างเป็นระบบนะครับมีการจัดสรรหลังๆเนี่ยน้องๆเนี่ยสนใจกันมากครับผม
0: เงินเอาจากไหนครับพวกโครงการเหล่านี้ต้องใช้เงินแน่นอน
2: ครับเอามาจากบริษัทส่วนหนึ่งนะครับหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียนบางส่วนก็เอาไปขายในราคาถูกที่ตลาดนัดบางส่วนเหมือนที่น้องนงพูด10บาท5บาทก็ให้ไป
0: เราขายในราคาย่อม
2: เยาสนับสนุนส่วนหนึ่งใช่ครับผม
0: ที่ผมถามนี้เพราะว่าอยากให้พวกเราเห็นว่าการทำโครงการแบบนี้เนี่ยทุกคนชอบตั้งหลักคิดว่าต้องใช้เงินเยอะผู้บริหารบางคนก็มีความกังวลว่านี่คือ การลงทุนแต่เห็นไหมครับว่าอย่างของที่ Starflex ก็คือแน่นอนต้องมีหย่อนไปก่อน
2: มีบ้างใช่
0: แต่สุดท้ายมันก็จะมีการหมุนกลับมาในรูปแบบของรายได้จากการที่มีผลผลิตที่สำคัญที่ผมชอบก็คือตัวพนักงานเองมีอาชีพติดตัวเราก็รู้อยู่ยุคนี้มีวันหนึ่งเราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรต้องออกจากงานหรือว่าเกษียณอายุถ้าเรามีความรู้พื้นความรู้ที่บริษัทเคยให้เรา
2: เ
0: ราก็ยังสามารถไปต่อยอดจะต้องมีชีวิตต่อไปได้
2: ต่อไปได้อย่างพอเพียงเลยสบาย
0: ตอนนี้สอนทุกอย่างพนักงานเป็นหมดแล้วแล้วถ้าเขาไม่อยู่กับเราจะเป็นยังไงครับ
2: คิดว่าไม่น่ามีครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยผมสอนเสมอเลยจริงๆน้องๆพนักงานทุกคนเนี่ยต้องผ่านให้ผมดูแลก่อนผมจะไป orientation ประถมนิเทศน้องๆเขาหมดเลยก็สอนเขาเสมอว่าเบื้องต้นที่มาเป็นอยู่กับเราในครอบครัวสตาร์เฟกเนี่ยต้องมี DNA ของคำว่าสปิริตก่อนก็คือเรื่องของจิตสำนึกความเป็นคนดีมีศีลธรรมและที่สำคัญต้องประพฤติตนเป็นให้เกิดตัวอย่างหรือมีคุณค่ากับสังคมและครอบครัวก็พยายามปลูกฝังให้เขาทุกปัจจุบันนี้นะครับลูกเขาหลานเขาพี่น้องเขาเนี่ยก็มาฝากเรียนกับเรามาฝากทำงานกับเราเรายินดีเลย
0: นี่แสดงว่าการทำดีแบบนี้เนี่ยมันลามลุกลามความดีไปถึงญาติพี่น้องครอบคร
2: ั
0: วเขาด้วย
2: ท่าน
0: ซึ่งแน่นอนเวลาเราอยากจะได้พนักงานใหม่ๆการมาจากคนที่มีความคิดหรือว่ารู้ว่าที่นี่เป็นยังไงก็จะง่ายที่จะเข้ามาแล้วปรับตัวได้ง่าย
2: ครับแค่บอกว่าขาดอะไรเท่านั้นแหละน้องๆก็ไปหาพนักงานมาให้เต็มกันหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นครอบครัวก็คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าที่ผมอยู่มานะครับเกิน10ปีเนี่ยน่าจะเกิน10คู่ก็คือแต่งงานกันและกันแล้วก็มีสวัสดิการ

0: ใช่แต่งงานกันและการมีลูกก็มันเรียนที่นี่
1: เหมือนว่ากลายเป็นคอมมูนิตี้แล้วแหละ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์เรา
0: หลาย
1: ระ
0: ค
1: ด
0: ู
1: ั
0: ่
1: บ
0: มาก
1: พนักงาน
0: ใช
1: กล
0: ่
1: ายเป็
0: ค
1: น
0: รับ
1: ครอบครัว
0: ครับ
1: ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนด้วย
0: ใช่ครับ
1: เคยคิดไหมครับว่าถึงวันหนึ่งเราจะต้องทําเอาสิ่งของที่เราผลิตได้เองออกไปขายข้างนอก
2: เราอยากที่จะเอาไปแบ่งปันกับคนที่เขาได้โอกาสหรือสิ่งที่น้องๆเขาได้รับความรู้ไปแล้วอะค่ะสิ่งที่เขาตอบกลับมากับเราก็คือเขาอยากปันความรู้ของเขาไปให้กับชุมชนข้างๆบ้านเราเพื่อที่จะต่อยอดความรู้ให้กับชุมชนเนี่ยเขาจะได้ไปเป็นอาชีพเสริมได้นะคะยิ่งช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยน้องๆก็จะถามว่าพี่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปออกบูธสอนเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีที่ไหนที่เขาอยากให้เราไปเผยแพร่ความรู้ตรงนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานเป็นครอบครัวของพนักงานเป็นญาติพี่น้องที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้จากบริษัทเนี่ยจากความรู้จากงานอาชีพที่ทำนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือโรงบริษัทให้ในสิ่งที่เขาสามารถไปให้คนอื่นแล้วมันรู้สึกอิ่มทั้งเราแล้วก็อิ่มทั้งผู้รับทั้งผู้ให้นะคะเขาอยากเป็นทั้งเขาได้สิ่งที่เขารับเขารู้สึกอิ่มแต่เขาถ้าเขาเป็นผู้ให้เขาจะมีความสุขมากกว่าสิ่งที่เขาได้รับอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้องๆจะตอบกลับมาแบบนี้
1: คืออิ่มกว่า
2: ค่ะ
0: ครับ
1: ผมว่ามันคือเหมือนกลยุทธ์ที่เราฝัง
0: ปลูกฝัง
1: อะไรไว้สักนิดนึงตั้งแต่เป็นมาเล็ก
0: ๆ
1: พอผ่านเวลาเนิ่นนานไปเนี่ยเขาเหมือนทำเป็นอัตโนมัตินะ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่น้องๆที่มาเรียนกับเราอะนะคะสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะเป็นผู้ให้ด้วยเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยมันมากมายมากเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ค่ะไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพหรือถ้าเขาเกษียณอายุไปแล้วบริษัทให้เขาแบบยั่งยืนเขารู้สึกขอบคุณแล้วก็แบบโอกาสที่เขาได้รับตรงนี้ค่ะเขาภูมิใจแล้วก็อยากที่จะบอกต่
0: อ
2: ว่าเขามาอยู่ที่นี่แล้วมันมีความสุขแบบนี้ค่ะ
1: เวลาที่องค์กรทำดีแบบนี
0: ้
1: ผมว่ามันน่าจะเป็นองค์กรที่คนอยากจะทำงานมากกว่าการที่มาพูดถึงเรื่องรายได้
0: ใช่
1: หรือว่าชื่อเสียงในด้านอื่น
0: ใช่ครับ
1: เพราะสุดท้ายความสุขในการทำงานความสุขในที่ทำงานเป็นเรื่องที่คนอยากได้มากกว่า
0: อยากได้มากที่สุดใช่ครับ
1: ก้าวต่อไป
0: ครับ
1: จะไปในทางไหนบ้างครับ
0: ยกระดับเรื่องของเรียกว่าง่ายๆว่าความสุขอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของคุณธรรมเนี่ยต้องเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วถ้าเราไม่มีตรงนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยเราไม่สามารถดูแลน้องๆได้ไม่สามารถดำรงชีวิตดำรงตนกับสังคมและครอบครัวได
1: ้
0: ก็อยากจะเป็นองค์กรต้นแบบหรือว่าใครๆคิดถึงอยากจะทำงานนะครับสมมติจบมาเนี่ยอยากจะคิดถึงที่เราที่แรกแต่ไม่อยากให้คิดถึงเป็นเรื่องของตัวเงินสวัสดิการแต่อยากเห็นเป็นว่าเป็นองค์กรที่คิดถึงว่าอยู่กับเราแล้วทำงานกับเราแล้วสามารถฝากชีวิตได้ดูแลทั้งครอบครัวและตัวเขาไปยังแก่จนเฒ่านั่นคือองค์กรแห่งความสุขนั่นเองครับ
1: ครับแล้วคุณอรยาครับถ้าอยากจะพูดให้คนอื่นฟังว่าเราอยากให้คนอื่นมองตัวเองแล้วอยากจะเริ่มต้นด้วยการมีไม่ว่าจะเป็นจิตสาธารณะหรือว่าจะมีจิตอาสาเพื่อให้คนอื่นเห็นเป็นแนวทางเล็กๆก็ได้ว่าถ้าเขาอยากจะเริ่มในฐานะที่เราก็เป็นมือปฏิบัติมาก่อนจะแนะนำเขายังไงฮะ
2: เรามีความรักในองค์กรนะคะเราซึมซับสิ่งที่ผู้บริหารส่งมอบมาให้เราคือซึมซับตั้งแต่ตอนที่เข้ามารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มันมากกว่าเงินเดือนที่เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้โอกาสต่างๆที่เราได้รับมาซึ่งมันส่งต่อไปกับครอบครัวของเราอะค่ะเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันรู้สึกเราอยากจะบอกคนอื่นว่าองค์กรไม่ได้ให้คุณแค่เงินเดือนแต่เขาให้ความเป็นครอบครัวเหมือนบ้านหลังที่สองของเราแล้วซึ่งมันมีความสุขมากอะค่ะถ้าสมมติว่าคุณมาอยู่ที่องค์กรนี้แล้วอะค่ะเราไม่คิดที่จะไปไหนจากที่นี่ที่นี่คือบ้านคือครอบครัวของเราเอง
1: ครับผมไปดูเลยนะครับนวัตกรรมนะครับเขาลดน้ำด้วยน้ำที่ไม่ได้มาจากน้ำประปาไม่ได้ไปสูบน้ำจากคลองข้างๆนะฮะเอาจากกระบวนการผลิตซึ่งมีตั้ง700ถึง800ลิตร
0: ครับ
1: และที่สําคัญเนี่ยยังมีการสร้างงาน
0: ครับ
1: สร้างอาชีพให้กับพนักงานก็ผมว่าน่าสนใจและผมเองก็อยากไปดูด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: หรือถ้าเกิดว่าอยากจะได้ข้อมูลมากกว่านี้แล้วไม่สะดวกไม่มั่นใจก็ติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมได้นะครับสําหรับกรณีศึกษาตอนนี้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เชื่อว่าคนที่ดูอยู่ก็จะได้ประโยชน์กับพวกเราไปด้วยหลังจากที่ได้คุยกับผู้บริหารนะครับก็เห็นเลยว่าโครงการดีๆหลายๆอย่างเนี่ยริเริ่มเกิดจากฝ่ายบุคคลทั้งนั้นเลย
3: ความสำเร็จแบบนี้มันจึงทำให้เราได้ค้นพบตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นในบริษัทแล้วจริงๆเนี่ยการส่งเสริมเรื่องความดีหรือคุณธรรมเนี่ย มันต้องไปเปลี่ยนที่พฤติกรรมของคนในองค์กรวันนี้เรามีตัวอย่างดีๆแล้วตัวอย่างดีๆเหล่านี้เราควรจะให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้พูดถึงความสำเร็จของเขาและความภาคภูมิใจที่เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเขาเองแล้วเอาตัวอย่างดีๆแบบนี้ไปแชร์โชว์เชื่อมให้กับคนอื่นที่อยากจะทำได้เหมือนเขาน
1: ี่แหละครับแชร์โชว์เชื่อมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างคนต้นแบบของเขาเหมือนกันครับ
3: ครับ
1: ตอนนี้ทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นคนต้นแบบของทาง StarTech ก็อยู่กับผมแล้วก็คือคุณจอยกับคุณปีนะฮะเรามีอะไรบ้างที่เป็นผลผลิตจากโครงการที่เราได้ทำที่ StarTech
4: ค่ะเราก็มีผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทเรานะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นน้ำยาอเนกประสงค์นะคะที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์นะคะที่มาสอนให้กับพวกเราที่บริษัทนะคะเราก็เอาความรู้ที่ได้นะคะมาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้น้ำยาตัวนี้นะคะเป็นน้ำยาอเนกประสงค์นะคะใช้สำหรับล้างจานก็ได้นะคะใช้ในห้องน้ำนะคะแล้วก็ล้างรถก็ได้ตัวนี้ก็จะช่วยนะคะในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายขององค์กรของเรานะคะจากที่เคยแบบมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำนะคะใช้สารเคมีเยอะนะคะก็มาใช้ตัวนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงค่ะ
1: โดยปกติที่โรงงานเราก็ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้
4: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือลดค่าใช้จ่ายลงค่ะแล้วก็แม่บ้านก็จะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพเขาด้วยค่ะเป็นผลิตผลจากโรงเรียนพอเพียงเช่นเดียวกันนะคะเป็นน้ำยาน้ำมันเหลืองนะคะที่ทำมาจากขมิ้น
1: ครับนี่จะปลูกขมิ้นด้วยเหรอ
4: ขมิ้นก็มีนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่หลักๆจะเป็นอัญชันนะคะกับตะไคร้นะคะแต่อันนี้ก็คือเอามาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวค่ะ
1: เวลาพนักงานอยากใช้นี่เขาสามารถหยิบกลับบ้านได้เลยหรือว่าเขาต้องจ่ายเงินป่ะครับ
4: ตัวนี้เรามีจำหน่ายนะคะที่ตลาดการสุขของเราค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมนะคะที่โรงงานนะคะให้มีกลุ่มในการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะออกจำหน่ายแต่ส่วนใหญ่พนักงานก็คือจะมาซื้อในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดค่ะ
1: อันนี้ขวดสักประมาณเท่าไหร่ครับ
4: อันนี้ที่เราขายอยู่ก็ขวดประมาณ10 บาท
1: 10 บาทเองนะฮะ
4: ถ้าเป็นตลาดข้างนอกก็จะแพงกว่านี
1: ้คือมีคนเหมาไปขายข้างนอกหรือเปล่าไม่รู
4: ้ค่ะตอนนี้มีติดต่อมาแล้วนะคะ
1: ผมถึงบอกไงว่าเวลาเราผลิตอะไรได้ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยก็เกินการใช้เองละก็เป็นโอกาสในวันข้างหน้าจะเป็นช่องทางการสร้างรายได้กับน้องๆพนักงานก็ได้นะฮะ
5: ในส่วนของผมนะครับก็จะมีผักนะครับจากโรงเรือนพอเพียงนะครับที่เบื้องต้นเราก็ได้ใช้จากน้ำแอร์เป็นตัวไปรดน้ำผักนะครับก็ที่โรงเรือนพอเพียงเนี่ยเราก็จะมีปลูกผักบุ้งผักกาดผักกวางตุ้งมะเขือพริกแล้วก็เราก็จะทำเป็นเนินนึงเรียกว่าเนินต้มยำนะครับ
1: เนินต้มยำ
5: ครับผม
1: น่าสนใจฮะ
5: ก็เราจะปลูกทุกอย่างที่เอาไปใช้ปรุงเป็นต้มยำครับยกเว้นพวกวัตถุดิบที่เป็นปลาเป็นไก่พวกนั้นนะเราก็ไปหาซื้อเอาจากตามตลาด
1: เราไม่มีผมก็เลยถามเลยว่าถ้ามันจะต้องมีต้มยำมันต้องมีตรงนั้นไง
5: ครับก็จะมีพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดส่วนประกอบต่างๆครับที่ใช้ในการต้มยำทำต้มยำเนี่ยตอนเนี้ยเราปลูกตรงนั้นแค่เนินนั้นเนินเดียวเลยส่วนที่เหลือแปลงอื่นก็จะเป็นปลูกผักปลูกถั่วปลูกบวบอะไรพวกนั้นนะครับ
1: แล้วอย่างวัตถุดิบพวกนี้นะฮะที่เอามา
5: ครับ
1: พืชผักต่างๆพนักงานมีสิทธิ์เข้าไปเอากลับบ้านไหมฮะ
5: โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับพวกผักพวกเนี้ยเราก็จะปลูกแล้วก็เอาไปทำเป็นอาหารกลางวันให้กับพนักงานที่โรงอาหารนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอาไปจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาครับผมที่ตลาดปันสุขครับ
1: คือตลาดเราเองนี่แหละก็จะเป็นศูนย์รวมของผลผลิตที่เกิดจากในโรงงานเราเอง
5: ใช่ครับ
1: แล้วก็ได้เงินเล็กน้อยมาหมุนเวียน
5: ให
1: ้เกิดกิจกรรมดีๆ
5: ใช่ครับ
1: ผมว่าคอนเซ็ปต์นี้เวิร์กมากไอ้นี่มันเกี่ยวอะไรกันครับเนี่ยลืมถามไปเลย
4: อ
1: ัน
4: น
1: ี้
4: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นกระปุกออมสุขนะคะก็คือได้จากแกนกระดาษที่เหลือใช้นะคะปกติเราจะทิ้งนะคะก็คือเป็นเศษขยะไปทิ้งไปแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้เศษขยะพวกนั้นนะคะกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถใช้ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องทิ้งนะคะก็เลยการมาเป็นกระปุกออมสุขนะคะกระปุกออมสุขอันนี้นะคะสามารถส่งต่อก็คือให้กับพนักงานให้กับครอบครัวของพนักงานได
5: ้ค่ะครับส่วนกระปุกตัวนี้นะครับเราไม่ได้ขายเราทำเพื่อแจกเลยนะครับก็คือเราไม่ได้ลงทุนอะไรเราใช้ของที่มีอยู่นะครับแต่อันนี้ก็มาจากไม้พาเลตเศษไม้พาเลตอันนี้ก็มาจากแกนกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นฝาปี๊บฝาปี๊บครับก็คื หลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ทิ้ง

0: มาประกอบกันมันก็ได้เป็นกระปุกออมสุขมาครับ
1: ตัวพอดี
2: คือตอนนี้เท่าที่ดูนะครับสตาร์เฟล็กเนี่ยขยะไม่เหลือเลยนะฮะเพราะว่าเขาเล่นเอามาทำทุกอย่างหมดเลยก็เป็นเรื่องดีนะเราเอาสิ่งที่เหลือใช้มาทำให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน
0: ์ครับ
2: แล้วก็การที่เห็นกระปุกนี้มันนึกถึงตอนวัยเด็กด้วยรู้จักเริ่มต้นการออมเนาะ
0: ใช่ครับ
2: นะฮะผมว่าโครงการดีๆแบบนี้บริษัทไหนที่สนใจสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได
0: ้ยินดีเลยครับ
2: อันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณจอยและคุณปีมากนะครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังผมว่าพนักงานเห็นแบบนี้ที่ไหนก็คงอยากได้แล้วก็อยากเรียนรู้ว่าเป็นอาชีพติดตัวเราไปด้วย
0: นะครับ
2: แม่วันนี้ผมก็ได้ผักได้ของใช้ไปใช้ที่บ้าน
0: ครับ
2: แม่มันน่าภาคภูมิใจตรงที่ว่านวัตกรรมของบริษัทเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของคนในบริษัทเอง
0: ใช่ฮะ
2: เขาทุ่มเทมากนะครับจากการที่เขาพูดเนี่ยเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทำผมว่าแบบนี้ศูนย์น่าจะมีแรงขับเคลื่อนเพื่อจะเอาองค์กรเหล่านี้ไปเป็นตัวอย่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
3: นี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยเป็นภารกิจของศูนย์คุณธรรมนะภารกิจของศูนย์คุณธรรมคือเราค้นหาความรู้ดีๆแบบนี้ตัวอย่างดีๆแบบนี้องค์ความรู้ดีๆแบบนี้แล้วมาขับเคลื่อนสังคมสังคมไทยให้ไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมให้ได้ตัวอย่างดีๆเล็กๆแบบนี้มีอยู่มากมายในสังคมไทยแต่เราไม่ได้มีพื้นที่ได้มาแชร์โชว์แบบนี้โดยส่วนใหญ่คนที่ทำมิติด้านแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีพื้นที่ในข่าวอยู่แล้วโดยปกติฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเอาของดีเอาความดีงามต่างๆที่แต่ละคนต่างๆเล็กๆทำอยู่เอามาขับเคลื่อนสังคมด้วยกันเป็นบทบาทเราอยู่แล้ว
2: ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมกลับมาคิดเลยนะคร
0: ับ
2: โดยเฉพาะโครงการของ Starflex เนี่ยเห็นเลยว่ารหัสลับของเขาคือเริ่มด้วยใจนะครับให้ด้วยใจแล้วไปด้วยใจจริงๆ
3: ใช่ครับใช
2: ่
3: คร
2: ับ ให้คนที่ติดตามชมอยู่เนี่ยถ้าสนใจนะครับติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมได้เลย
3: ได้เลยฮะ
2: พี่ก็พร้อมพาไปดูอยู่แล้วเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูของจริงกันเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะครับ
3: ครับ
2: สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่ยงมากนะครับพี่ยง
3: ครับขอบคุณครับ
2: ที่มาช่วยกันไขรหัสขององค์กรนี้นะครับสตาร์เฟล็กองค์กรดีๆแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเริ่มได้เช่นเดียวกันติดตามรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมกันได้ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ยงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้

0: ใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้จะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ดัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนพวกเราครับเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่จริงชื่อเต็มคือโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่อาจารย์จะให้ทุกคนดูนะครับลองเดาว่าตัวอย่างนะครับที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนลองดูนะครับในภาพนี้คิดว่าเขียนโค้ดสามารถไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปทำอะไรให้กับชีวิตได้บ้างครับ
1: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
0: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเดาได้ไหมครับว่าเช่นอะไรไหมครับดูจากภาพนี้ครับ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
0: ีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีใครตอบอีกไหมครับมีคนออกไปนอกบ้านบ้างไหมทำอะไรเอ่ยลองดูไหมลักษณะคล้ายๆอะไรบางอย่างเห็นมีลักษณะเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทฟาร์มไหมครับนะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่เป็นการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับก็คือใช้การเขียนโค้ดนะครับหรือว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเนาะเราจะเขียนโค้ดนั่นเองนะครับเขียนโค้ดไปทำอะไรเราจะเขียนโค้ดเพื่อไปเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับนักเรียนทางไกลนะครับจริงๆเราสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดอื่นๆก็ได้นะครับและไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลากหลายชนิดมากแต่วันนี้สิ่งที่เราเลือกนำมาใช้ในการทดลองนะครับก็เป็นตัวที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถเขียนโค้ดเนี่ยได้อย่างง่ายนะครับบอร์ดตัวนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับซึ่งไมโครบิตจะทำงานควบคู่ไปกับบอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดเสริมนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าบอร์ด IoT นะครับลักษณะเป็นบอร์ดสีขาวนะครับในภาพนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะไปเริ่มตั้งแต่การประกอบและการใช้งานรวมถึงการลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานตัวไมโครบิตนี้นะครับสิ่งที่นะครับอาจารย์จัดเตรียมไว้ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับก็คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบและลองทดสอบต่อนะครับเพื่อจะไปทำในใบงานแรกของเรานะครับโอเคครับนักเรียนหยิบบอร์ดนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือบอร์ดที่เป็นลักษณะบอร์ดสีดำนี้นะครับหยิบขึ้นมานะครับ1ตัวครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอา2อันนี้นะครับมาประกอบกันนะครับวิธีการประกอบนะครับนักเรียนให้สังเกตที่บอร์ดสีดำนะครับคลิกหาด้านที่มีตัวเลขนะครับที่เขียนไว้นะครับ0 1 2 3และ GND นะครับลองสังเกตตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดสีดำนะครับบอร์ดสีขาวนะครับที่เป็นบอร์ด IoT นะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับบนช่องเสียบนะครับที่จะมีเลข0 1 2 3 V นะครับและ G นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบอร์ดนะครับ2อันนี้มาประกอบกันนะครับวิธีการนะครับเราสามารถหยิบบอร์ดนะครับสีดำนะครับที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับเสียบเข้าไปโดยที่ให้เลขนะครับตรงกันนะครับเสียบลงไปได้เลยนะครับเหมือนเสียบตลับเกมนะพอเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่เราเสียบแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับถ้าเราเสียบแล้วเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเราจะมีบอร์ด2ชิ้นนะครับอาจารย์หยิบให้ดูอีกทีนะครับเป็นชิ้นที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับอาจารย์เอามาประกอบกันลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์เสียบลงไปนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้บอร์ดแบบนี้นะครับนี่คือเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับและอีกอันนึงนะครับเราจะมีสายUSB ที่อยู่ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สาย USB ตัวนี้ครับในการลงโปรแกรมนะครับนักเรียนหยิบสาย USB มานะครับและวิธีการเสียบนะครับอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการเสียบที่ถูกต้องนะครับสาย USB เราจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับด้านที่เป็น USB นะครับหัวขนาดใหญ่นะครับเป็น USB A นะครับกับอีกด้านนึงที่เป็นลักษณะไมโคร USB นะครับก็คือหัวที่เล็กกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะเอาสายที่เป็นไมโคร USB นะครับไปเสียบบนบอร์ดไมโครบิดนะครับเราลองหยิบบอร์ดไมโครบิดมาสังเกตดูก่อนครับที่บนบอร์ดนะครับจะมีรูเสียบไมโคร USB เนี่ย2จุดด้วยกันนะครับคือจุดที่เป็นด้านบอร์ดสีดำนะครับและจุดที่เป็นของบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไมโคร USB ครับเสียบที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเสียบลงไปเลยนะครับเราจะเสียบลงไปนะครับเสียบให้ถูกด้านนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดพร้อมสาย USB ที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจะยังไม่เสียบนะครับอาจารย์มีหลักการทำงานที่ง่ายและก็ปลอดภัยนะครับมาแนะนำให้นะครับก็คือทุกคนจำนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับในการทำงานกับตัวไมโครบิดนะครับกฎข้อที่1ครับคือก่อนทำงานทุกครั้งนะครับต้องถอดสายเชื่อมต่อ USB ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตนะครับกฎข้อที่2นะครับเมื่อเราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต้องเช็คความถูกต้องเสมอว่าเราต่อถูกหรือยังนะครับและกฎข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเรามั่นใจว่าทุกอย่างเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจึงเสียบสาย USB กลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับตอนนี้นะครับเราเตรียมนะครับบอร์ดไมโครบิดและนะครับตัวสาย USB นะครับต่อไปนะครับอาจารย์จะไปแนะนำขั้นตอนนะครับการลงนะครับตัวโปรแกรมนะครับกับตัวไมโครบิดนะครับอาจารย์จะมีวิธีการลงนะครับโปรแกรมครั้งแรกเราจะเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำตามอาจารย์นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิดครับกับบอร์ดเสริมนะครับก็คือบอร์ดสีขาวนะครับให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2เราจะเสียบสาย USB นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์และเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์นะครับที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยครับไปลงไว้ในไมโครบิดนะครับเราจะเรียกไฟล์อันนั้นว่าไฟล์ .hex นะครับหรือว่าไฟล์ .hex นะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์จะสลับหน้าจอไปอธิบายนะครับตัวโปรแกรมที่จะมาทำงานร่วมกับไมโครบิดนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับที่เรียกว่า AI Tigen นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับ AI นะครับ Tigen นะครับ .in.th นะครับทุกคนสามารถพิมพ์นะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ AI Tigen นะครับAI Tigen.in.th นะครับสามารถเข้ามาที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับที่เราจะใช้ทำงานและสั่งงานตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่วันนี้เราใช้ไมโครบิดนะครับแพลตฟอร์ม AI Tigen เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนะครับทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบนี้หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เพื่อการทำงานโปรบิดโดยเฉพาะนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับให้ไปคลิกที่ปุ่มนะครับเข้าสู่ระบบครับนะครับพอเรากดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเราจะพบว่านะครับจะมีให้เรานะครับกรอกอีเมลนะครับและรหัสผ่านใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับ AI Tigen นะครับให้เราคลิกที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับนะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเราเป็นนักเรียนก็กดนักเรียนนะครับใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้นะครับในการลงทะเบียนจะเป็นอีเมลที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าไปใช้ตัวแพลตฟอร์มครับรหัสผ่านนะครับโรงเรียนและระดับชั้นที่กำลังศึกษานะครับกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะครับกรอกเสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกนะครับว่าเราเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนะครับการใช้งานตัวแพลตฟอร์มนะครับเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงทะเบียนไปกับพวกเรานะครับอาจารย์ชื่อรักเรียนละกันนะครับรักเรียนนะครับ ดีเด่นนะครับโอเคครับอีเมลก็นะครับอีเมลอย่างนี้แล้วกันนะครับนะครับรหัสผ่านก็กรอกไปได้เลยนะครับกรอกไปนะครับกรอกเสร็จปุ๊บนะครับพอเรากดลงทะเบียนแล้วนะครับระบบจะขึ้นมานะครับนะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนมีความสุขนะครับชื่อน่ารักเชียวนะครับเราเป็นรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับโอเคครับ

0: ลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใช้อีเมลนะครับที่เราลงทะเบียนไว้นะครับนะครับใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้านะครับเราลองเลื่อนนะครับลงมาดูข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับเนื้อหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ถ้าเราสนใจนะที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถสังเกตนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีกล่องนะครับที่เราสามารถไปเลือกเล่นได้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะนะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเราจะเห็นนะครับส่วนที่เรียกว่าความรู้และโปรแกรมนะครับในนี้เนี่ยจะมีนะครับแหล่งเรียนรู้มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูนะครับถ้าเราสนใจหัวข้อไหนนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับกดเนื้อหาออกมานะครับแล้วก็ที่จะเรียนรู้ได้นะครับโอเคครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเรากดไปที่หน้าหลักนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหน้าหลักเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่อธิบายว่าแพลตฟอร์ม AI ไทยเจนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับทีนี้เราจะกลับไปที่นะครับในส่วนข้างบนสุดนะครับเราจะไปที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเริ่มเขียนโค้ดนะครับวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตนะครับซึ่งก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม AI ไทยเจนใช้เขียนโปรแกรมได้เยอะมากทำอะไรได้หลากหลายแต่ว่าเราจะเลือกใช้เพื่อเขียนโปรแกรมไมโครบิตนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับเลื่อนลงมานะครับจนเห็นคำว่าเรียนฐาน AI นะครับและให้ไปคลิกที่การประมวลผลข้อมูลครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็รอนะครับตัวหน้าจอนะครับโหลดขึ้นมาพอเราเข้ามาที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับเราจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับไล่เรียงจากข้างบนลงล่างนะครับจะมีสิ่งที่เราสามารถนะครับเลือกเล่นได้หมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเพื่อดูนะครับข้อมูลต่างๆได้แต่วันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะชวนนะครับให้ทุกคนมาลองใช้นะครับก็จะเป็นปุ่มบนแรกสุดนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับให้เราลองเอาเมาส์นะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิกไปแล้ว1ครั้งเราจะเห็นว่ามีนะครับหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งแรกสุดที่เราจะทำก่อนที่นะครับจะใช้งานก็คือเราต้องลงโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตเราเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับวิธีขั้นตอนในการลงเฟิร์มแวร์เมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับเราต้อง install ตัวไฟล์หนึ่งไฟล์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตบอร์ดเสริมและสาย USB เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับให้ทุกคนนะครับนำสาย USB นะครับที่เป็นด้านที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยครับพอเสียบสายไปแล้วให้สังเกตนะครับที่ไมโครบิตนะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับของอาจารย์พอเสียบสายไปแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวบอร์ดไมโครบิตมีไฟสว่างขึ้นมาครับและในหน้าจอของอาจารย์นะครับก็มีนะครับตัวหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับ1อันนะครับเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนเสียบสายเรียบร้อยไหมครับนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับใครที่กำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์อยู่นะครับเราเอาบอร์ดไมโครบิตที่ต่อเรียบร้อยแล้วเสียบสายไปกับคอมพิวเตอร์เลยครับจากนั้นนะครับมาที่หน้าจอ AI ไทยเจนครับนะครับสเต็ปที่1นะครับคลิกคำว่าไมโครบิตครับจากนั้นนะครับในส่วนช่องแรกสุดนะครับที่เขียนว่า get start นะครับให้เรานะครับจริงๆไม่ต้องคลิกก็ได้มันคลิกมาอยู่แล้วนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับเลื่อนมาคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดครับนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับคอมพิวเตอร์จะทำการดาวน์โหลดสิ่งที่เราเรียกว่าเฟิร์มแวร์ครับ มาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะเอาเฟิร์มแวร์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมานะครับเอามาไว้ในตัวไมโครบิตครับวิธีการนะครับตอนนี้ทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับอาจารย์ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไฟล์ตรงนี้ชื่อว่า microbit นะครับ -v3 นะครับ .hex นะครับหรือว่า .hex นะครับให้เราทำการนะครับเอาไฟล์นี้ครับนะครับเราจะคัดลอกไฟล์นี้นะครับคลิกขวานะครับที่ไฟล์ microbit v3.hex นะครับคลิกขวาก็กด copy ครับเรากด copy เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลองสังเกตดูครับว่าเวลาที่เราเสียบสาย USB เนี่ยจะมีไดรฟ์อันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับในนี้จะเขียนว่า microbit นะครับนะครับหน้าจอทุกคนขึ้นไหมครับขึ้น microbit ไหมครับขึ้นนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับหน้าไมโครบิตจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรครับเราทำการคัดลอกนะครับคัดลอกตัวไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากนั้นแค่คลิกขวาครับแล้วก็เลือก paste นะครับเป็นการลงข้อมูลนะครับหรือลงเฟิร์มแวร์ไปที่ตัวไมโครบิตนะครับนะครับเราสามารถเลือกเพสได้เลยนะครับจะมีไฟล์นะครับไมโครบิตนะครับเป็นตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น3นะครับ .hex นะครับวางไปที่โฟลเดอร์ไมโครบิตครับจากนั้นรอสักพักนะครับไมโครบิตจะมีการตอบสนองอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับบางคนจะมีไฟขึ้นมาที่ตัวไมโครบิตนะครับจะมีไฟวิ่งบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเสียงดังขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับยังไม่เสียนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะเสร็จหรือยังครับมีใครยังไม่เสร็จไหมครับในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับลงเรียบร้อยดีไหมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วก็มาวางที่ไมโครบิตนะครับเลือก paste นะครับเมื่อกี้อาจารย์ทำการลงเฟิร์มแวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วครับเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ทิ้งได้เลยนะครับให้ทำการทดสอบครับเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการทดสอบนะครับเข้ามาที่ไมโครบิตนะครับคลิกที่ไมโครบิตแล้วก็กดปุ่ม connect นะครับการที่เรากด connect 1ครั้งนะครับจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเขาจะถามเราว่าอยากจะใช้พอร์ตตัวไหนนะครับที่จะเชื่อมต่อตัวไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราจะใช้พอร์ตที่เรียกว่า embed นะครับ serial port นะครับบางคนอาจจะขึ้นเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกับของอาจารย์นะครับอาจารย์ขึ้นเป็น COM10นะครับหรือว่าพอร์ตคอม10นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลอาจจะเป็นคอมอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆให้สังเกตที่ embed นะครับ MBED นะครับพอเรานะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กด connect ครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเป็นลักษณะเหมือนป๊อปคอร์นนะครับขึ้นมา1อันนะครับหรือเสียงเปิดขวดนะครับนะครับบางคนอาจจะหิวน้ำเนาะเปิดขวดกินอะไรเงี้ยนะโอเคพอได้ยินเสียงนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วครับตอนนี้เราพร้อมใช้งานแล้วนะครับแสดงว่าบอร์ดเราใช้งานได้แล้วนะครับนักเรียนทางบ้านพร้อมไหมครับเราจะไปลองใช้นะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับในการทำงานนะเรามีใบงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับตลอดหลักสูตรนี้เราจะได้ไปตะลุยและลองดูว่าเซ็นเซอร์ที่สามารถใช้งานกับไมโครบิตเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างนะครับอาจารย์นะครับพาทุกคนนะครับเข้ามาสู่ใบงานแรกนะครับถ้านักเรียนทางไกลนะครับมีใบงานอยู่นะครับเปิดใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่1ครับชื่อว่าการเปิดและปิดหลอดไฟแบบอัตโนมัติครับ เราจะทดสอบเปิดและปิดหลอดไฟอัตโนมัติใช่ไหมปกติเราบอกว่าเวลาเราเปิดไฟเราทำไงครับใช้มือเปิดเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับฉลาดกว่านั้นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับกดปุ่มปุ๊บเข้าแอปปุ๊บเปิดไฟได้เลยหรือถ้าเป็นคนขี้เกียจกว่านั้นให้มันเปิดปิดอัตโนมัติตามเวลาโจทย์ของเรานะครับถ้าไล่เรียงไปกับนะครับในแต่ละใบงานนะครับใบงานแรกเนี่ยเราจะลองใช้นะครับเซ็นเซอร์บางอย่างนะเพื่อที่จะมาเปิดปิดหลอดไฟอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในใบงานที่1หรือใบงานแรกนะครับ1คือบอร์ดทดลองนะครับก็เป็นลักษณะบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดทดลองนะครับตอนนี้ที่โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วนะครับมีบอร์ดทดลองนะครับมีหลอดไฟที่ชื่อว่าหลอดไฟแบบ LED นะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับมีตัวต้านทานนะครับแล้วก็สายไฟนะครับต่อไปเป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับและต่อไปจะเป็นอุปกรณ์วัดแสงนะครับก็เป็นลักษณะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการวัดแสงนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราจะมีอุปกรณ์วัดแสงแบบนี้นะครับและบางคนนะครับอาจจะต้องใช้นะครับก็คือใช้ไฟฉายนะถ้าไม่มีอาจจะใช้แสงจากแหล่งอื่นๆก็ได้วันนี้อาจารย์จะพาทุกคนมารู้จักกับตัวเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์แล้วกันเซ็นเซอร์นี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดความเข้มข้นของแสงวัดแสงอ่ะนะเราจะวัดแสงลองสังเกตนะครับกราฟอันนี้นะครับเป็นกราฟที่อธิบายการทำงานของอุปกรณ์วัดแสงครับโดยที่เราจะเห็นว่าแกน x นะครับเป็นแกนที่แสดงความเข้มของแสงนะครับจากซ้ายที่มีความเข้มก็คือมืดเลยนะครับไปทางขวาก็คือลักษณะจะสว่างขึ้นในส่วนของแกน y ครับเป็นค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดแสงตัวนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับจากกราฟนี้อธิบายได้ว่าถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไปอยู่ในจุดที่มีความเข้มแสงสูงก็คือสว่างค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นก็จะมีค่ามากหรือน้อยครับลองเดาครับ
1: น
0: ้
1: อยคร
0: ับน้อยนะครับลองสังเกตนะครับถ้าแสงมากนะครับค่าความต้านทานก็จะน้อยนะครับในทางกลับกันครับถ้าแสงน้อยหรือว่ามืดค่าความต้านทานจะเป็นยังไงครับ
1: มา
0: มากนะครับโอเคเราจะใช้ลักษณะการทำงานแบบนี้ครับค่าความต้านทานนะครับจริงๆในวิชาฟิสิกส์นะครับเราจะอธิบายความต้านทานนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับอะไรครับดูไหมครับความต่างศักย์นะครับเราทราบมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์นะครับหรือโวลเทจนะครับมีค่าเท่ากับ I ก็คือกระแสนะครับก็คือ current นะครับคูณกับความต้านทานหรือว่า resistance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าความต้านทานสูงนะครับค่าความต่างศักย์ก็จะสูงตามไปด้วยเนื่องจากแปรผันตรงเราจะเอาหลักการอันนี้ครับมาใช้กับเซ็นเซอร์นะครับโอเคครับกลับมาที่ขั้นตอนการทดลองนะครับไล่เรียงจากบนไปล่างนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะทำการต่อวงจรวัดระดับความเข้มของแสงนะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับและจดบันทึกลงในตารางขั้นตอนต่อไปเราจะเอาค่าที่บันทึกไว้ครับมาทดสอบที่สภาวะแสงต่างๆแล้วจะลองให้สั่งงานเปิดปิดหลอดไฟครับเราจะใช้หลอด LED นะครับและสุดท้ายเราจะเอาไปทดสอบใช้ในสถานการณ์จริงนะครับโอเคครับนี่คือภาพการต่อวงจรนะครับที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปตะลุยต่อวงจรนะครับเป็นภาพที่เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับที่บนโต๊ะของพวกเราทุกคนนะครับให้หยิบอุปกรณ์ชนิดแรกขึ้นมาซึ่งก็คือเซ็นเซอร์แสงนะครับทุกคนหยิบเซ็นเซอร์แสงขึ้นมาได้เลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้พร้อมกับสายไฟที่เป็นสายไฟแบบ3เส้นนะครับเป็นลักษณะสายไฟอันนี้นะครับให้เราทำการนะครับเอาสายไฟครับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์นะครับโดยดูที่ด้านที่มีสลักนะครับที่เป็นตัวหนีบนะครับเอามาเชื่อมลงกับเซ็นเซอร์นะครับเสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับพอเสียบเข้าไปเราจะได้ยินเสียงคลิกนะครับได้ยินไหมครับ นะได้ยินนะครับเป็นเสียงเบาๆไม่ได้ดังมากนะครับเราสามารถถอดออกนะครับวิธีถอดออกก็กดนะครับกดนะครับที่นะครับที่ตรงที่หนีบนะครับเราก็ดึงออกได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเสียบกลับเข้าไปก่อนนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วเราจะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวไมโครบิตก่อนนะครับอีกด้านนึงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบกับอะไรเลยนะครับเราจะสังเกตว่าสายไฟมี3เส้น3สีถูกไหมครับ3เส้น3สีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกด้านนึงนะครับมาเสียบลงบนบอร์ดไมโครบิตนะครับเราให้สังเกตนะครับบนบอร์ดไมโครบิตนะครับลองดูนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขกำกับนะครับและมีสีนะครับมีสีต่างๆนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงและสีดำครับอันดับแรกสุดที่อยากให้ทำนะครับให้นำด้านอีกด้านหนึ่งของสายไฟนะครับไปเสียบลงบนบอร์ดนะครับโดยที่ให้อยู่ในช่องที่1นะครับของตัวบอร์ดเสริมนะครับและให้สีตรงกับช่องนะครับสีเหลืองนะครับสายไฟเส้นสีเหลืองต้องไปอยู่ช่องเดียวกับสีเหลืองนะครับสีแดงต้องไปอยู่กับช่องสีแดงและสีดำนะครับก็อยู่กับช่องสีดำนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะสีที่ครบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้อีกทีว่าทำไมเราต้องเลือกต่อช่องที่1นะครับจริงๆเราสามารถเลือกต่อที่ช่องอื่นก็ได้นะครับได้หมดนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอาจารย์มีกฎนะครับทุกครั้งเลยก่อนที่จะทำงานกับไมโครบิตนะครับนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อที่อยากให้ทุกคนนะครับทั้งในห้องนี้และนักเรียนทางไกลนะครับจำให้ขึ้นใจคือ1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB เพื่อป้องกันไฟช็อตนะครับกฎข้อที่2คือต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับและกฎข้อสุดท้ายคือถ้ามั่นใจแล้วนะครับให้เสียบสาย USB เพื่อส่งไฟฟ้าไปให้กับตัวอุปกรณ์นะครับโอเคตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าจอนะครับตัว AI Tigen นะครับตอนนี้จะสังเกตว่าหน้าจอเรานะครับไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับให้เราคลิกที่นะครับไมโครบิตนะครับ1ครั้งนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราจะเอามาเชื่อมต่อครับให้เอาเมาส์ไปคลิกที่นะครับปุ่มเซ็นเซอร์ครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งเสร็จปุ๊บให้เราต่อไปที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่า add device นะครับให้อีก1ครั้งที่ add device ครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
3: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้

0: านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
3: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับ

0: ษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
1: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6.Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook

0: หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแก้โดยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้เฉพาะมันไม่เบ็ดเสร็จไม่จบไม่สิ้นนักศึกษาที่นี่จึงเป็นหลักสูตรมัลติดิสซิปลินารีก็เป็นคณะสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทยเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยครับทำเรื่องวิจัยเรื่องการตีพิมพ์แล้วก็เรื่องของการทำคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นระดับโลก
3: คณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดมาประมาณ45ปีตอนนั้นเองปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีน้อยเนื่องจากประชากรมีน้อยแต่ปัจจุบันมีคนเยอะขึ้นการใช้ทรัพยากรก็เยอะขึ้นการปล่อยมลพิษต่างๆออกสู่สิ่งแวดล้อมก็เยอะขึ้นสภาพแวดล้อมต่างๆเริ่มไม่ค่อยดีคนในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทิ้งขยะก็ยังไม่ค่อยถูกต้องการทิ้งน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้รับการบำบัดรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่พฤติกรรมยังไม่ค่อยเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นคณะเองก็มีโครงการหลายๆโครงการอย่างเช่นการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเช่นการจัดทำมาตรฐาน ISO 14000ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000พัฒนามาต่อเป็นมาตรฐานสำนักงานสีเขียวเรามองเห็นปัญหาว่าเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรต่างๆแต่ในสำนักงานไม่มีใครพูดถึงเลยเราทำงานในสำนักงาน 8-10 ชั่วโมงซึ่งใช้ทรัพยากรต่างๆเยอะมากเราร่วมกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการสร้างมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาเรามีทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปสอนให้ทุกคนรู้จักการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพไปสอนเลยว่าเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษต่างๆในสำนักงานต้องทำอย่างไรผู้บริหารก็ต้องมานั่งเรียนเพราะว่าผู้บริหารมีความสำคัญมากในการกำหนดนโยบายมีการจัดตั้งคณะกรรมการในสำนักงานต่างๆเหล่านั้นในเรื่องของการใช้ไฟคณะกรรมการเรื่องการใช้น้ำคณะกรรมการเหล่านี้เองต้องเอาเทคโนโลยี

0: ยีแล้วก็แนวทางที่เราสอนเนี่ยไปประยุกต์ใช้นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาจจะต้องใส่เทคโนโลยีบางส่วนเข้าไปเพื่อให้มีการลดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าถ้าเราสามารถ maintenance air หรือเครื่องปรับอากาศได้มันก็จะช่วยลดการใช้พลังงานสารเคมีที่ใช้ในการล้างถ้วยล้างจานจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพส่วนของการประหยัดกระดาษถ้าไม่จำเป็นต้องใช้อย่าไปใช้การพิมพ์ลงกระดาษใช้กระดาษ2หน้าอะไรก็ตามที่สามารถเก็บเป็นซอฟต์ไฟล์ได้ทำการใช้รถไปในเส้นทางเดียวกันก็ควรจะไปด้วยกันไม่ใช่ไปคนละคันลดการใช้น้ำมันลดการใช้กระดาษแต่เราไม่ได้สอนให้ลดคุณภาพการทำงานคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตยังต้องคงดีเหมือนเดิมหรือจะดีกว่าเดิมก็ได
1: ้ปัญญาของแผ่นดินที่เกิดขึ้นจากคณะสิ่งแวดล้อมก็คือการแก้ปัญหาของแผ่นดินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแผ่นดินนี้มันเป็นทั้งโลกใบนี้หัวใจก็คือสามารถแก้ปัญหาได้จริงลงมือทำได้จริงนี่ก็คือมุมของทั้งคณาจารย์นักศึกษาที่คณะนี้กลับไปตอบโจทย์สังคม
0: หลังจากสำนักงานต่างๆนำไปใช้อยู่ประมาณสัก 6-7 เดือนก็มีการเข้าไปตรวจประเมินนะครับว่าสำนักงานสีเขียวที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการลดทรัพยากรลดภาวะโลกร้อนได้มากน้อยขนาดไหน
2: ผลการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมภายนอกก็น่าอยู่ขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำก็ลดประหยัดขึ้น
3: ขอบคุณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ช่วยทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่านเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียวทั้งหมดทั่วประเทศจนถึงในปัจจุบัน
0: มหิดลเนี่ยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีสอนให้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวเองผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมาก่อนสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมต้องมาก่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเองไม่ได้เพื่อตัวเราเพื่อลูกหลานเราต่อไปในอนาคตเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อโลกใบนี้

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

ว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ

ศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตเป็นครั้งแรกนับแต่สเตทขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์กโรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิสเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้อุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบิน

0: สอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิสได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอฟแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อน

0: จะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกระสาบสร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตล์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเขาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเขาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเขามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเขาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเขาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา 18 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกรยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณสหพันธรัฐมาเลเซีย

ที่26มิถุนายน2569 5:50 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มี

0: ท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 น.ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
คณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระจุดคัดกรองปิดในเวลา 20:00 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

0: และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Eduraการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
3: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
1: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
5: หืมดีจังเลยนะครับ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของครอบครัวผู้กษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้วิธีอย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สดีครับ
4: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจาก VTR มาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
3: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดอะค่ะเหมือนไม่มีคำเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาจะตอบเป็นแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนเนี้ยเขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็กก็ตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน 4-5 ขวบอย่างเงี้ยแหละนะคะที่น้องเอิญน่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอะค่ะมีผลวินิจฉัยมาว่าคนนี้เป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
4: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
3: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
4: พ่วงกันอ
3: ัน
4: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่ไหมครับไม่ใช่อันเดียวกัน
3: ค่ะมันคนละอันค่ะ
4: คนละอันเลย
3: ที่คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่คุณแม่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
5: ตอนนั้นก็แบบเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรครับ
0: ค่ะ
4: แล้วอย่างนี้มีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมครับ
3: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยนึงมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอะไรเงี้ยที่แบบมีป.1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูคุณครูเขาก็โอเค
4: ครับแล้วการทำหรือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม
0: ค่ะ
3: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
4: ร้องเพลงชอบไหม
5: ก็ชอบอยู่ครับ
4: ร้องโชว์ได้ไหม
0: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
5: ว้าใจหนูใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองเดี๋ยวครับ
4: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
3: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราอ่ะไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วให้เพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัดดี้อเล็กคอยแบบตามงานหรือคอยอธิบายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครค่ะคุณมิกคุณหมวย

0: ะค่ะ
1: หนูดูแลเป็นบัดดี้ให้พี่ยังไงคะ
0: ก็เช่นบางครั้งอาจารย์เห็นหนูอาจารย์ก็จะมาสั่งงานให้หนูและทีนี้หนูก็จำไปบอกแม่หรือว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะยื่นกระดาษเรื่องแบบมันต้องวันนี้มีโครงงานนะต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
0: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
1: โหน่ารักจังเลย
2: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู
3: ้แปดเก้าขวบก็
1: แปดเก้าขวบน่ารักมาก
2: อเล็กลูกแล้วมีน้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
4: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไม่เข้าใจแต่พอฟังเอิญจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
2: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
4: ครับเพิ่มแปลภาษา
2: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอ่ะ
0: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยาก
1: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
0: อ๋อยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิมเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่ว่าพี่เล็กเขาก็พูดว่าจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่เล็กเขาก็แบบพี่เรียกจะเลือกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่เลยเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
1: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
5: จ้าเป็นอะไรคะร้องเรียกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะ
6: ก็พี่เล็กอ่ะทำหนูหัวร้อนอีกแล้วอ่ะ
5: อะไรอะไรอย่ามาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให้โอ้ยไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิญเล่ามาสิ
6: ก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ป่ะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่เล็กอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่เล็กว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้างพี่อะไรก็เก้าแต่พูด
5: ใช่เขาเหอะปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได้
6: เนี่ยแม่พูดอย่างนี้แล้วอะแต่เอิญอะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะ
5: หล่อลูกแล้วเอิญทำยังไงอะ
6: เอิญอะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดินตรงเข้าไปปล่อยพลังจักรวาลใส่หน้าพวกมันจนพวกมันอะเหงายไปเลย
5: เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอะ
6: พี่เล็กทำไมพูดอย่างนี้อะหนูอุตส่าห์ช่วยพี่เล็กนะ
5: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะแม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไหม
7: ใครบอกล่ะแม่เห็นด้วยกับเอิญนะ
5: แม
7: ่บางทีอะเราก็ต้องรู้จักตอบโต้บ้างนะลูก
5: เอาไปซะแล้วทั้งน้องทั้งแม่เลย
7: อุ๊ยคิดจนลืมเลยนี่แม่จะต้องโทรไปที่โรงเรียนหน่อยแล้วให้เขาจัดการให้เด็ดขาดสักที
5: ไม่เอาแล้วแม่เคยโทรไปแล้วนี
6: ่โทรไปก่อนแล้วคุยด้วยตัวเองก่อนแล้วพวกเด็กเกเรมันหยุดไหมล่ะ
5: แต่พวกเขาเป็นเพื่อนอเล็กทั้งนั้นนะแม
7: ่นี่เพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก
5: แม
7: ่ไหนอเล็กบอกแม่หน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรที่อเล็กไม่อยากให้แม่โทรไปคุยกับที่โรงเรียน
5: ก็ถ้าพวกที่แกล้งเขารู้เขาจะชอบใจไง
6: เอ้าโทรไปฟ้องครูพวกเขาก็ต้องกลัวสิก็ชอบได้ไง
5: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จก็ถ้าเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำมันก็ถือว่าเขาทำสำเร็จใช่ไหมล่ะแล้วถ้าอเล็กเอาคืนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดด้วยบางทีเขาอาจจะสนุกแล้วก็ยิ่งแกล้งอเล็กต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบอเล็กอยากให้

0: เออตอนนั้นเอิญเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเอิญก็จะเป็นบัดดี้อเล็ก
1: ต้องถามเจ้าตัวน้องเอิญรู้สึกว่าการต้องมาเป็นบัดดี้ของพี่ชายเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับตัวเราซึ่งเป็นน้องสาวไหมคะ
2: ไม่เลยค่ะคือแบบเหมือนการดูแลกัน

0: มันจบที่ตัวอเล็กที่อเล็กทำได้ก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาแกล้งอเล็กแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกทำให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทำอะไรอเล็กไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
1: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
2: นั่นสินะนี่เอิญก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่เล็กนะทำไมเอิญเห็นคิดได้ยี้บ้างเลยอ่ะ
3: อ้าวลูกสาวของแม่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะ
1: แต่แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
0: ้ครับแม
2: ่เอิญก็ขอโทษที่เอิญอ่ะหัวร้อนไปหน่อยต่อไปอ่ะเอิญจะไม่ใช้กำลังปกป้องพี่เล็กแล้ว
1: จะทำอะไรแทน
2: เอิญก็จะอธิบายดีๆว่าพี่เล็กอ่ะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งพี่เล็กให้เข้าใจค่ะ
1: อืมแล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
0: อะไรอ่ะเอิญ
2: ก็เปิดเครื่องจอดไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโอดเก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดิเด้อมีปัญญาแค่นี้เหรอทุๆๆๆๆสงสารพ่อแม่พวกเองจริงๆ
0: เออพูดแบบนี้ไม่ดีนะใช่ไหมแม่
1: เอิญปากแจ๋วมากเลยลูก
0: แม่
1: อุ๊ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหมไม่เอามาเลยแม่ว่ามา
2: อุ๊ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกล้งคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปากซอยบ้านหนูเลยค่ะสุดยอดมากเลยแม่ปากแจ๋วมากค่ะ
0: สภาพ
4: จากละครต้องเอิญพี่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปีแต่เราเห็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความกล้าที่จะเข้าไปตอบโต้ครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
5: วันนั้นมีเด็กที่เด็กกว่าหนูอีกค่ะมาตบหัวพี่เขาค่ะ
6: ตอนนั้นก็คือเข้าไปเลยไม่กลัวว่าเราจะถูกตบไปด้วย
5: ไม่ค่ะ
6: แสดงว่าหนูดูแล้วว่าเขาเป็นเด็กหนูก็เลยเข้าไปช่วยพี่ชายนะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่อเล็กรู้สึกยังไงคะ
7: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เรื่องมันจบไปคือผมไม่อยากแบบมีเรื่องกับเขาไงคือถ้าผมไม่ถ้าผมตบโตไปทุกอย่างมันก็จะไม่จบอยู่ดีครับ
6: เออไม่อยากให้น้องไปตบโต
4: แล้วทำไมเราไม่ลุกเดินหนีไปอะครับตอนที่เขาเป็นเด็กขนาดนั้นมาตีหัวเราอะ
7: ผมยืนรถตู้ครับ
8: อยู่ในรถโรงเรียน
4: อ๋ออยู่ในรถโรงเรียน มันลุกไปไหนไม่ได้
7: เจอผมเจอเด็กในตอนกลับบ้านครับ
8: ตอนกลับบ้านน้องนี่ก็จะมารถโรงเรียนด้วยแล้วก็ชอบตามที่เอิญเล่านะคะว่าพี่เล็กนั่งอยู่ข้างหลังเขาชอบมาตบหัวเบิร์ดหัวตลอดแล้วเล็กก็จะทำเป็นแบบหลับแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ย
6: มันจะได้จบไป
8: เขาคนนี้เขาก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าอ้าวแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยบอกไม่ตบผมไม่ตบหรอกเดี๋ยวไม่มันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปแล้วมาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2อะไรเงี้ยเขาว่าไม่เป็นไรหรอกแม่น้องก็ไม่ได้ตบแรงไม่ได้เจ็บแต่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่เจ็บนะพวกเราก็ว่าเออเดี๋ยวจะโทรไปบอกคุณครูเขาก็บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวน้องก็หยุดตบเองแหละผมก็ไม่ได้เจ็บมากผมไม่อยากตีน้องพอเขาพูดน่ะเรารู้สึกนะเรารู้สึกเรากลับมาคิดของเราเออว่ะมันก็จริงของเขานะถ้าเรามันก็จะอาจจะมีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ย
4: หนูเคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไหม
5: ก็ไม่นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบก็แค่ดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่
4: ซึ่งพี่น้องปกติก็ควรจะดูแลกันอยู่แล้ว
5: ใช่
4: เราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เรามันคือสัญชาตญาณของคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน
5: ใช่ค่ะ
4: ดีจังเลยอ่ะ
6: ค่ะแล้วการดูแลกันของพี่น้องคู่นี้มันอบอุ่นนะคะพี่นี้น้องสาว

0: ทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนนี้เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะ2มุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมจนสุดท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
2: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีนึงนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
0: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
2: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
3: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
2: ประจำแล้วค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่อสวยอย่างนี้นะคะ
3: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
2: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งอย่างนี้หนูจะคิดยังไงพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
3: ดีจังเลยเนาะ
2: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค่ะ
3: ดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
1: ใช่ครับ
3: รักกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ชายเรามีปัญหาแล้วเราต้องคอยซัพพอร์ตจะรับมือยังไง
1: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
0: ต้องถามโตโต้ว่าถ้าพี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
1: ก็ต้องบอกห่างกับพี่ชาย12ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุห่างกันหรือใกล้กันไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอกไม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
3: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
4: ก็มีค่ะ
3: อะไร
4: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
3: วันหยุด
4: แล้วทีนี้หนูกับพี่เล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่เล็กไปอธิบายกับแม่พี่เล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน 3-4 รอบค่ะจนพี่เล็กเขากดดันแล้วพี่เล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: ได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็พอบอกว่าเออมันต้องตื้อๆก็คือ
0: เหมือนบอกใบ
1: ้รักไก่อะค่ะ
0: รักไก่

0: ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: ้แล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
2: เออทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
3: ผมแค่อยากทำเรื่องตัวเองครับ
0: คือขอลองก่อน
4: ใช่
0: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
2: เหมือนกับว่าพี่อเล็กซ์จะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้เล่ายังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจ
5: ความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กซ์นะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่น้องสาวคนนี้ค่ะยังทำให้พี่ชายคนนี้ได้ค้นพบความสามารถในตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: คุณลูกขาแซนด์วิชก็อยากจะกินนิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ
1: เออก็หนูชอบฟังนิทานอะไม่ฟังแล้วมันนอนไม่หลับอะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
0: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
1: เร็วๆสิแม่รีบทำรีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
0: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
1: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
2: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ยดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลยอยากฟังนิทานใช่ไหมอื
1: ม
2: มา
3: จริงเหรออ
2: ืมแต่ว่าเอิญอะต้องลืมเรื่องลูกหมู3ตัวแบบเดิมๆไปให้หมดเลยนะ
1: ได้เลยพี่อเล็กพี่อเล็กเล่าเร็วๆเร็วอยากฟังแล้วอยากฟัง
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมี
1: แม่หม
2: ูพี่หมูใหญ่หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็ก
1: น้องหมูเล็ก
2: ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
1: อึดอัดเนาะ
2: ใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วนอ้วน
3: มันอ้วน
2: ใช่อ้วน
3: เนา
2: ะแต่ว่าอยู่ดีๆวันนึงอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ
1: ทำไมแม่หมูหดอย่างเงี้ยพี่เล
2: ็กใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่พี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดยใช้ฟางใช่ๆแล้วก็เอากาวตาช้าง
1: ใช
2: ่กาวตาช้างเอามาแปะๆให้มันติดกันแล้วพี่หมูกลางอ่ะ
1: พี่หมูกลาง
2: ขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะใช่เอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะน้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทำอิฐมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
1: ตลกอ่ะคนแรกก็จะใช้แก้วตาช้างติดฟางคนที่สองนี่ใช้ต้นตะเคียนนี่เหรอคนสุดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างอีกอ
2: ่ะใช่แต่ว่านะอยู่มาคืนนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโหยกำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านพี่หมูใหญ่แล้วก็ตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่า

0: ฟังแต่ไม่เอาลงเงี้ยวน้ำตกใจไง
1: หมาป่าโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกแต่พอหมาป่ารีบอย่างนั้นอ่ะหมาป่ามันก็เลยหัวเราะใช่แล้วก็หมาป่ามันก็เลยบอกว่าไม่หมาป่ามันเป็นบังเอิญหมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
2: ้
1: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวฉันอ่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลย
2: ยอด
1: ใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมาพี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกางแต่แล้วนะหมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกางอีกว่าบ้านไม้แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะหมูกางหมูกางอ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าบ้านไม้อ่ะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้แต่สิ่งที่สิงอยู่ในไม้อ่ะจัดการแกได้แน่เสร็จแล้วอ่ะนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
0: หมูป
1: ่าแต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันดันเก่งไสยศาสตร์ด้วย
2: โอ้โห
1: ใช่มันก็เลยหยิบใบไม้อ่ะแล้วก็เอามาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
0: โอ้ยนี่หมาป่าหรือ
1: ต่อสู้กับไม้ตะเคียน
0: นี่มัน
1: ต่อสู้กับไม้ตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
0: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
1: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
0: ยังไงอ่ะ
1: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะอยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเชิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
0: ก็โดนกินนี
1: ่นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพวดเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าหมาป่าก็เลยตายคืนนั้นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ดเป็นเนื้อหมาป่ากินกันจบ
0: โอ้ยสุดยอดไปเลยพี่เล็กคิดได้ไงเนี่ย
3: ถามทิกทักอะไรกันคะสองพี่น้อง
0: โอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม
3: ่ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
1: า
3: ะ
1: เอา
0: เฮ้ยอุ๊ยแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์
1: เฮ้ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
0: โอ้ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการเองพี่อ่ะแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้นก็พอแล้ว
1: แต่ว่าพี่ก็เขียนผิดๆถูกๆนะ
3: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให
0: ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล
1: ้วเดี๋ยวเอิญใจเย็นๆก่อนดิ
3: แหมเอิญเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขาเนาะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะ
0: เอิญก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิญอยากสอบเข้าหมอค่ะ
3: ฮะไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูก
0: ก็ถ้าเอิญไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อคะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิญแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไป
3: นี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนะเนี่ย
0: ตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาเลยแต่ว่าก็เอิญอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
1: ขอบใจนะเอิญ

ไปเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพาทั้งสองคนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่อเล็กซ์สมัครเป็นนักเตะนิยายออนไลน์ชื่อดัง

0: ค้นพบความสามารถของพี่ชายจากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนิทานที่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
1: พี่เลยเขาคิดเรื่องขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันแบบพี่เลยเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
2: แต่สนุก
1: แต่สนุกค่ะ
0: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
3: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยพอตอนเด็กอะคือแม่ไปให้ผมเล่นเกมไงเมื่อจันถึงเวลาไม่ให้เล่นของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนไงเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
3: ก็เลยกลายว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมไงค่อยเล่าให้ฟังครับ
0: มาผสมผสาน
3: ครับ
0: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
3: ก็ชอบอยู่นะก็ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
0: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะค่ะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
4: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเอิร์นไม่เข้าใจเอิร์นเขาก็จะเหมือนแบบทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
0: ม
4: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำพูดนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
0: สื่อสารได้ดีขึ้น
4: ใช่ใช่
0: น้องเอิร์นล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชายไหมคะ
1: ก็คือเฮียเลยเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
2: หนูก็เลยมีไอเดียว่าพี่อเล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต
1: ์ใช่ค่ะ
2: แล้วอะไรถึงมั่นใจว่าพี่อเล็กทำได
1: ้หนูเห็นพี่อเล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่อเล็กเขาน่าจะทำได้เงี้ยค่ะน่าจะมีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค่ะ
2: อเล็กความตั้งใจนี่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อนหรือสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
3: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
2: เชีย
0: ร์แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
3: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรแบบสบายความรู้สึกของตัวเองครับผ่านตัวอักษรอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
3: เป็นเรื่องราวไงครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
0: ค
3: ือเรื่องแรกที่ผมทำอะผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมป๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายผมก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือ
0: ใจกระดาษ
3: ใช่ครับ
0: เปเปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
3: ประมาณ30ตอนครับ
0: 30ตอน
3: แต่ปล่อยไม่ครบครับ
0: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนอเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
3: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่แบบดีใจได้มากครับ
2: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตขึ้นมาอยากทำอะไร
3: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบโฟกับการเขียนอย่างผมเลยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
0: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค่ะ
4: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย์
2: เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นบอกว่าแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนขอทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอะ
0: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไงหนูถึงรักพี่ชายขนาดนี้
1: แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็เลยอยากเป็นจิตแพทย์
2: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไห
4: ม
2: ไม
4: ่ค่ะ
2: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี
4: ่ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันนี้เอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็กก็จะรู้ว่าอันไหนเอิญชอบไม่ชอบ
0: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รัก แล้วใครจะมารักเรา
2: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนอย่างนั้น
0: ไม่ต้องสอน
4: อาจจะอย่างที่เอิญบอกเขาอาจจะเห็นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิญก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อยๆ
2: งั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
1: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: อาเล็กละลูกทำไมอาเล็กถึงรักน้องคนนี
3: ้ก็แบบว่ามาอยู่ด้วยกันเลยครับทั้งแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
2: คือความผูกพัน
3: ใช่ครับ
0: แล้วอาเล็กรู้สึกยังไงคะที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อาเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
3: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาผมคุยถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าแม่จะพูดไง
2: แม่ครับในฐานะคุณแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันหนึ่งที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
4: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกันว่าแบบมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้นะตอนแรกแค่ว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย์แม่ก็ว่าก็ทำตามความฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
2: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมครอบครัวนี้มากเลยอ่ะที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะ
0: ค่ะ
2: รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
0: แล้วจะดูแลกันด้วย
4: น่าร
0: ัก
4: มาก
0: ถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้ดีคุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
3: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
0: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
3: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อเล็กนะคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีการค้นหาสร้างโอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนนะคะค่ะความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยค่ะเวลาน้องขอไปกับพี่พี่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นโบว์ลิ่งเขาขอไปด้วยพี่เขาไม่อายนะคะเขาก็พาไปทุกครั้งค่ะว่าพาให้ไปโยนโบว์ลิ่งด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างเล่นเต้นเนี่ยเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเต้นขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10 ขวบอะค่ะ
2: โตโต้ล่ะครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
3: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้นี่จะเป็นพี่ชายที่มาช่วยเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี้ยเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายมากเลยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาพอจะเห็นแววว่าเวลาที่เราดูพี่ดูที่บ้านแสดงลิเกแล้วก็มีร้องตามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรของเราจน

0: พอเขาเห็นว่าเราน่าจะทำได้แต่เราขี้อายเขาจะทำยังไงดีพาเราเข้าไปร้องเพลงในห้องน้ำสองคนเลยแต่ว่าแอบเอาไมค์เข้าไปด้วยก็คือให้ฝึกให้เราร้องแล้วก็เสียงไมค์ก็ไปออกข้างนอกคนข้างนอกก็ได้ฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแสดงว่าน้องเรามีความสามารถนะร้องก็ร้องเพลงเพราะนะร้องก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเพราะฉันโตก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าพี่เราไม่ทำแบบนั้นครอบครัวเราไม่ทำแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราร้องเพลงได้หรือร้องเพลงโอเคแล้วก็อีกอย่างต้องมองว่าทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้เกิดการผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
1: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนของคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้แบบนั้น
2: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ
3: แล้วนะครับรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กให้เครดิตเรา
4: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
3: อเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิญอเล็กคิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
2: ก็ถ้าไม่มีเอิญผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับถึงจะแบบไม่ได้แบบคัดดูแลตัวเองได้ก็ตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับแบบไปช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรเนี่ยทำงานบ้านอะไรเนี่ย
1: ทำงานบ้าน
3: โถช่วยเอิญบ้าน
1: โอ้ถ้าน้องเอิญแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิญได้
2: ค่
1: ะโอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่พี่อเล็กมีปัญหาน้องเอิญช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
4: ก็จะแนะนำพี่อเล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่อเล็กก็คือให้พี่อเล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาพี่เล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่เล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
1: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
4: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่เล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่ไม่คิดถึงน้องหรอคะ
4: ก็เป็นห่วงค่ะ
1: พี่เล็กล่ะคะ
2: จริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมมีเพื่อนแล้วครับ
1: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้ว
3: ค
1: ่ะ
3: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
5: ใช่ค่ะก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
3: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย
1: ์
3: โอ้โหสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นยังไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
5: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายสื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนกับมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี
1: ้
5: ย
3: ถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูแลเรามาตลอด
2: ผม
3: มีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
2: ก็ผมอยากจะบอกของคุณที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่ารู้จะทำอะไรให้ดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
3: พี่ชอบตรงคำว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
1: ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
4: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเอง

0: อบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
1: โอ้น่ารักจังแม่ล่ะคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
2: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นนักเขียน อยากเป็นนักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนหนึ่งก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
3: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่ากับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
2: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้านอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกรรมเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่ามันฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วช่วยเขา
1: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
4: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะพัฒนาเขาได้ดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่าเขามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
3: โตโต้ล่ะครับ
5: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โต้อยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่โต้ย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าครอบครัวหน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
3: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัวและที่สำคัญคือยิ่งน่าทึ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขาเพื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านเก็บกลับเข้าบ้านให้โอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษก็ได้เราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้ผมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
1: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยมันเห็นผลออกมายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องเอิญและพี่อเล็กขอบคุณค
3: ่
1: ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ ขอบคุณคุณแม่โสภาขอบคุณน้องโตโต้ด้วยค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียว

0: กันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ความรักที่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: น้องน่ารักมาก
2: น
1: ้
2: อง
1: น่ารัก
2: พี่มาก
0: ขอให้เอ็มได้
3: ไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะตีกันจับเลยตอนนี้กำลังมันเลยสองสาว
4: เนื้อเป็นนั้นเด็ก
3: ๆมีฟอร์มหน่อยอ่ะ
4: ตีพี่คิ้วแตกจำเลย
3: อยากฟังอเล็กอ่านนิทานได้ไหมของเขาเองได้ไหมล่ะ
5: กาลคันเนตในโลกแห่งดึกได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตได้พบสิ่งที่เรียกว่าพลังทางเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณในตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแสงลับประจำตัวของแต่ละคนแต่ในเหตุการณ์ข้าศึกเกิดขึ้นความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนไร้แสงสว่างครับ
3: เฮ้ย

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้ามันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

ังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ที่หลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนภูธรภาค

0: เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาอ่านคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: หลังจากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาว

0: ันก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญที่พี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่

ำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ื่อในกำทองที่จังหวัดมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนานะคะมันไม่เป็นข้อแม้เลยนะคะว่านักกายภาพบำบัดจะต้องเลือกปฏิบัติสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามสิทธิของคนทั่วไปเขาต้องกลับมาเดินได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาเต็มที่ค่ะ

หน้าที่ของนักกายภาพบำบัดนะคะก็คือจะทําให้ผู้ป่วยผู้ที่มารับบริการกับเรานะคะสามารถกลับเข้าสู่สังคมให้ได้ใกล้เคียงปกติเราจะมีทั้งการป้องกันรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพนะคะโดยใช้เครื่องมือและการทํางานของนักกายภาพบําบัดไม่ว่าจะเป็นการดัดดึงการฝึกเดินการฝึกการออกกําลังกายต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะเอาขึ้นมาใหม่นับกระดกไปเท้าขึ้นนับครั้ง1 2เริ่มต้นตัวเองไปสอบที่สำนักงานกพ.ในลักษณะเหมือนสอบบรรจุข้าราชการทั่วไปก็จะมีเสียงโทรศัพท์จากสำนักงานกพ.ว่า

0: มีตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่คุณสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เลยที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งคนที่ได้ลำดับก่อนหน้าเหล่านั้นทุกคนสละสิทธิ์เพราะในช่วงนั้นคือปี47ปีที่ทุกคนพร้อมที่จะย้ายออกนอกพื้นที่เขาก็บอกว่าถ้ายังไงให้ตัดสินใจภายใน1วันแล้วแจ้งมาที่เขาก็เลยบอกว่าขอตัดสินใจ5นาที5นาทีก็คือโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกตัวเองตัดสินใจก็เลยโทรกลับไปที่กพ.บอกว่าตกลงมาวันแรกที่มาทำนะคะสิ่งแรกที่ตกใจก็คือเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะคนที่นี่เขาใช้ภาษายาวีในวันแรกนี่แบบอึ้งเหมือนกันว่าเอ้ยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วเราเป็นนักกายภาพบำบัดคนเดียวแต่ว่าคนไข้นี่บอกได้เลยค่ะถึงจะต่างภาษาแต่ถ้าเราพูดกันด้วยอวัจนภาษาภาษาทางร่างกายยังไงก็สื่อสารกันออก
1: โยสเกะรูตุ
0: ในช่วงแรกที่มาปฏิบัติงานที่สวยโกโลกนะคะบอกได้เลยว่าตอนนั้นปริมาณงานนี่โอ้โหหนักมากสำหรับนักกาย1คนที่ต้องรับคนไข้วันละ 30-40 คนต่อวันซึ่งจริงๆแล้วนักกายภาพเขาให้รับแค่10คนต่อวันแต่ตอนนั้นเราทำแบบโอเวอร์โหลดมากทำอยู่อย่างนี้อยู่5ปีถึงจะมีนักกายภาพบำบัดมาเพิ่มเคสที่หนักที่เคยเจอนะคะจะมีปัญหาของเส้นเลือดในสมองแตกในส่วนที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวคนไข้ก็ลักษณะเป็นเจ้าชายนิทราเขามีโอกาสที่จะกลับคืนมาแค่เพียง 10% เท่านั้น
2: สามีนี่เขาปวดหัวเรื้อรังมานานแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ก็รักษาไปทั่วเลยหลังจากกินยามาประมาณปีกว่าเส้นเลือดสมองก็แตกจะเป็นเจ้าชายนิทราอยู่แบบนั้นจนกว่าเขาจะสิ้นลม
0: ภรรยาของคนไข้เนี่ยเข้ามาถามว่าเออคุณนักกายภาพบำบัดคะสามีดิฉันเนี่ยจะดีขึ้นไหมจะหายไหมเราก็เลยพูดอยู่คำหนึ่งว่าให้เชื่อมั่นในความรักที่เรามอบให้เขาให้เชื่อมั่นในการรักษาของนักกายภาพบำบัดให้เชื่อมั่นในตัวคนไข้แล้วเขาก็จะกลับมา
2: 4ปีที่ทำกายภาพมาตลอดแล้ววันที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วคือเขาไม่มีการติดของร่างกายเลยเขาสามารถยกขยับได้ปกติเวลาที่ผ่านมา12ปีแล้วเขาเดินได้แล้วอยากบอกแหม่มว่าขอบคุณแหม่มมากๆและขอให้แหม่มเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลบุญที่แหม่มทำขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆค่ะ
0: ช่วงของการลงชุมชนบางทีคนไข้ค่ะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาพัฒนาการได้ดีขึ้นเรามีความโชคดีนะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะคะท่านทรงดำริว่าท่านไม่อยากให้เด็กพิการและคนพิการต้องอยู่ติดบ้านติดเตียงท่านอยากให้เขากลับเข้ามาสู่สังคมให้ได้มากที่สุดก็เลยได้มานั่งคิดกันในการออกแบบรถว่าเราต้องการยังไงบ้างก็เกิดเป็นรถสื่อเวชยานขึ้นมาค่ะยังมีคนไข้หลายๆคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ถ้าเราไม่เดินออกไปหาคนไข้เลยเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เลยสิ่งที่เราทำได้เราต้องไปหาเขาเพื่อดึงเขาเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขค่ะ
3: ตอนนี้โรคชักเป็นตั้งแต่เกิดค่ะก็จะพาไปลำบากค่ะเพราะว่าอยู่กัน4คนนะคะลูกอีก3ลูก3แล้วก็แม่คนเดียวแล้วเราก็ไม่มีรถค่ะจะพาไปคุณแม่ก็ดีใจค่ะที่มีรถทางโรงพยาบาลได้มาถึงที่ค่ะ
0: ถ้าจะทำเพื่อคนอื่นเนี่ยสิ่งแรกเลยน่าจะจากสถาบันที่เราศึกษามาเนี่ยค่ะซึ่งตัวเองก็จบที่มหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็จะปลูกฝังอยู่แล้วว่าให้เรามองถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของเราตั้งตัวเราให้มีความเป็นจิตสาธารณะสำหรับตัวเองนะคะปัญญาของแผ่นดินก็คือความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำให้ได้เกรดดีๆในห้องเรียนจะต้องได้ที่1ของห้องเรียนแต่ความรู้จะเป็นประโยชน์มากถ้าเราเอาความรู้นั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ค่ะมีสักวินาทีหนึ่งไหมที่คิดว่าเราตัดสินใจผิดที่ลงมาที่นี่พูดได้เลยนะคะว่าไม่มีคิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าถ้าเราทำดีอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้ณตอนนั้นสิ่งที่คิดอยู่อย่างนึงคือว่าในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าท่านทรงไปได้ทุกพื้นแผ่นดินในประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะเป็นแค่เศษผงธุลีดินของท่านน่ะทำไมเราจะไปไม่ได้แล้วตัวเองเป็นคนไทยถ้าในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยยืนอยู่ไม่ได้อย่าเรียกว่าตัวเองเป็นคนไทยทำงานทุกวันนี้ก็คือทำงานเพื่อตามรอยพระองค์จริงๆ

ู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
1: เราเดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
0: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
1: นี่มาเลยนี่บามารู้เท่าไหร่สูบไว้เท่าไหร่บามาครับเป็นคนพม่าหมดเลย
0: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
1: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
0: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
1: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
2: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
1: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านจะสวยตรงเสียอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นสัตว์พม่ากับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถูกงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นเป็ดแปจ่อ
0: ถั่วแปจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปบนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปหล่อ
3: รสชาติเหมือนถั่วปักอ้าแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะมันกว่าก
4: ระป๋องละ20บาทค่ะ
0: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
1: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะแล้วปิกอัพคอกเนี่ยข้าม
5: นี่ขนกี่รถนะคะ
6: ก็3คัน
0: อ อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
1: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะคือเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื้อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
0: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
1: ไอ้บันนี่มาดี
4: ดีเป็นไง
1: ขายดีไหมเพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
6: ่บ้านนี้บ่อย
7: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
8: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
7: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
9: ผมเกิดที่อินเดียเป็นหลานของ
10: หลวงแล้วทำไมตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
9: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
10: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
9: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
0: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
11: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาลกิคือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำกันทุกวันพระอันนี้คุรุนารักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื้น
0: ในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่กลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
11: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
1: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
0: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
12: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
0: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
13: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
0: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
14: แล้วเมื่อก่อนซอยราคายังไงคะ
15: เพชรละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดแล้วนึง
16: มีนะเป็นก้อนด้วย
17: ดูค่ะดู
0: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
18: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเสี่ยมกินบะเสี่ยมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่ง
16: ป็นของพม่านี่มันจะมีแค่กินบะเสี่ยงของเขานี่มันจะมีผักแดง
4: กินบะเสี่ยงนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยหรอคะ
16: ชื่อพลอย
0: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเสี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
15: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตาลอะไรพวกนี
0: ้แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
15: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี่ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
17: ยายสวัสดีครับพี่
18: สว
17: ั
18: สดีครับ
17: โอ้โหสวัสดีแม่เฟน
18: สวัสดีครับ
17: นี่คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
18: ่เชื้อสายไทยใหญ
17: ่นี่วิษณุเอาเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟนอันนี้มาจากประเทศอินเดียนี่ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะใช่ชาวกะเหรี่ยง
0: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
4: มาจากที่ไหนจะขายดีคะ
19: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่นี้อันนี้ไม่สวยครับ
4: เราก็ต้องเก็บไว้แล้วแบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อแล้วผมจะขายเหรอคะ
19: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็ขายไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
20: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอด

0: มาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไข่พลอยนี่นะครับคนไทยนี่ดี
1: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
2: พี่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ย
0: อ
2: ันนี้แม่
0: ดูดกันอันนี้ในปัง
2: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันเนี่ยพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
1: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
3: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
4: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
5: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก็
3: ทาง
5: เราซื้อสะสม
6: นี่คือการดูแลรักษา
3: ใช่
5: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
3: เก็บในตู้เซฟ
5: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
7: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
3: ่สองสามเดือนเข้ามาทีนึงอะไรเงี้ยค่ะงานนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
8: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีแล้วแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
9: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
8: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
4: ยกไม่ได้
9: ม
4: ัน
9: ม
4: ี
9: มูลค่ากันยังไงคะ
8: ถ้าเราเรียกเราก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่จ่ายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
9: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
8: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรหยกสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงก็ประมาณ4เกือบ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
9: เห็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
8: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
1: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
10: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
11: มาจากที่ไหนคะ
12: บกเร็ก
10: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
12: มรแมงนี
10: ่อ๋ออยู่ใกล้มรแมงปลาปนนี่แล้วเปียวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเสียจะมาโลดจะมาละตัดไปครับมาเมาหมามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
12: มาเซีย
10: ไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างเงี้ยครับเกือบทุกบ้านเลยครับ
11: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
12: ไว้ที่นี่ครับไปสินเชื่อวันหลวงจันทร์ว่าได้ค่าสาว
10: เขามีคนมาจ้างแกะ
12: นี่อยู่พม่ายุคคันดีบ่ทำผักมัน5วัน6วัน
1: ผู้ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่

0: ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
1: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
2: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
3: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
2: อันนี้ฮาละวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาจะใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
0: โดยขนมเซ็งเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
2: อ
0: ัน
2: นี้มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
1: ไฟมันแรงไปนิดนึง
2: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดิ
0: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
2: ก็เราเอากำลังจะขาวหน้าขนมที่กระวานอ่ะขาวให้เป็นหอมแล้วให้มันดูสวย
4: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
2: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางทีก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะกับจะเหลืองแล้วนะประมาณเอามั้งเซ็งเพอันนี้ฮาละวาค
1: ่ะหนึ่งนุ่มอร่อยหวานมัน
5: เดี๋ยวต้องพูดก่อนอะไรเงี้ย
1: โอ้ยมันคัดไปยังนะนี่เราทำฮาละวาเซ็งเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
0: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
6: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูแล้วตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานๆพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
7: อันนี้ตักไปไหนครับแม่
6: อันนี้จะตักให้ลุงยุ้นค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
0: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
1: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปะโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
8: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมาเจ้าวามีเสวามีที่วัดไทยวัฒนารามหลวงพ่อเป็นปะโอบางเดียวกลางเจอหลวงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
1: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปะโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปะโอก็คือขนมจีนนะครับ
0: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปะโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปะโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะ

0: ั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
1: เชิญดูอร่อยนะคะ
2: มาทำอะไรกันอยู่อ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
1: ขนมเส้นจ้า
2: อาหารเช้า
1: อาหารเช้าค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: อยู่กันกี่คนคะแม่
1: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
2: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย3-5แล้วครับอยู่แห่ง5-6 ปีและกลับมาที่ครั้งหนึ่ง
3: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
2: มีบัตร10 ปีครับ
4: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10 ปีครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
0: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
5: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจดซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจดได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจดได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจดศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 แก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านต่อช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งข้างบ้านแขกเยอะเลย
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช่
0: DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หุ่นเลย
0: หุ่นเลยคือตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เลยเหรอคะ
0: ทำได้เออนี่เก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราสอน

0: ับได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้เป็นเก้าอี้บาร์เพราะมันถูกมาได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
0: มันน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
1: จริงป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
1: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
1: เหล็กใช่ไหมเหล็กเหล็ก
2: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
0: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำมันอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าคร
2: ับ ได
1: ้ครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
0: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
1: คืออ
0: ะไรคะ
1: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
0: เด่นๆเลย
1: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
1: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเน
1: าะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่นี่มีหมด
0: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
1: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
1: อ
2: ๋
1: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช
1: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่นี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
1: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถ
1: ู
2: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงนะครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
1: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: 4หุ้นนะคร
1: ับ4หุ้นโอเค
2: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
1: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
0: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
2: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
1: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
1: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
2: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได้
1: อ๋อเหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
1: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
1: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
1: ตามเกลียวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
1: ครับ
0: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลย
0: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้าง
0: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
1: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นให้กลายเป็นหัวเป็นครบหัวใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะกัน
2: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
1: ับ
2: เชื่อมได
1: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
1: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
1: ไปไหน
0: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
1: มาจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
2: อันนี้อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
1: กเผา
2: ค
1: ือ
2: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
1: ี้จ
2: ะ
1: เป็นเหล็กเส้น
2: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
1: ัน เหล็กเส้นอะนะ
2: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
2: ยู่ตัว
1: ไม
2: ่
1: บ
2: ิ
1: ดไม่บิดข้าง
2: มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
0: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
2: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
2: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี
2: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
2: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
2: มันแข็งมากเลย
1: แข็งมาก
2: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
1: ไม่ไป
2: คร
1: ับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
2: ใช่
1: โอเค
2: โครงสร้าง
1: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
2: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
2: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
1: เป็นสตู
0: ก็จะต่าง
2: สตูเตี้ยหน
1: ่
2: อยความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ต่
0: างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
2: ขึ้นแล้วขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

0: นี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: ตัว
0: ตับเกียวนี้
1: ตับเกียวครับตับเกียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้ อันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านที่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออแล้วก็อันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
0: ใช่
1: ก็จะเป็นอัด
0: ไม้อัดครับอันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับ
0: ออ
1: จริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: แต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่คร
0: ับถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทั้งนั้นไปดูต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2ว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้มันก็จะหนักข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่นเพราะเดี๋ยวมันจะ
0: อยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าโดนเนี่ยจะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี
1: ้เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้แต่ละสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อนสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะ
0: ไหลมันเป็นโฟมนี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาวยาง
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่มันติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบไหมคะ
0: ถ้าเราเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก

0: เหมือนมีฟองน้ำหลายแบบมาก
1: เหมือนเค้กเลยอะคุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
2: ใช่
0: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
2: เราก
1: ็
2: คนกลางคนกลาง
1: คนกลางเลยอะคุณน้องเป้ค่ะ
0: คนเลยอะ
2: ครับคนเลย
0: คนเลย
2: คนให้มันเยิ้มเยิ้ม
1: เยิ้มเยิ้มหน่อยเยิ้ม
2: เ
1: ย
2: ิ้
1: มหน่อย
2: เยิ้ม
1: เออ
2: แบบนี้เลยครับ
1: ประมาณนี้โอ้
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
2: ครับโอเคครับ
0: ครบคุมง่ายมากนะครับอันนี
1: ้อ๋ออันนี้เขาแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
2: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
2: ครับ
1: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
2: ครับ
1: ทำได้เลย
2: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
2: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
2: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดนี
2: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
2: ล็อก4ด้านก่อนแล
1: ้
2: วอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บ
1: โอ้
0: มันก็จะเป็นอย่างนี้
2: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
2: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆโยนนิด
1: ๆเป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
2: ครับยิง

0: ไม่จีบมันต้องเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบต้องเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบของจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะงั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: ปากเก
0: ลือ
2: ใช่ข
0: ู
2: ดก
0: ัน
2: น้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไอ้ต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยกันนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลยคือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
1: เศษไม้ใช้นะ
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
0: แล้วไงต่อครับพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงตรงนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึง
1: ใช่
0: ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี้

0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นเลยก็ได
1: ้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้งเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะ1ไม่เรียบร้อย2มันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะแล้วก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่มั้ยฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดต
0: ัวนี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: จะปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
3: ค่ะ
2: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้แล้วอันนี้คือตอบ
0: เนื่องจากมันอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นตกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได้อืม
0: เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอ
1: บ
0: กระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดาขโมยจอกกระแทกไว้เจาะปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้เจาะปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้นเอง
1: มันจะปั่นเขาง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
1: ก็เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน
2: อ
0: ันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
0: นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ความเห็ดนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: เออดูเป็นเห็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
1: ครับ
0: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: กระแทกอีกที
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: เออแต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูดมันคือมูดเรา
2: ใช่ไหมมันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ได้หมด
0: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากนะวันนี้ที่มาสาธิตให้เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮ
2: ะ
0: ก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: อมรินทีวี
5: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้ว

ให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะวันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรอบๆตัวเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยสัปดาห์นี้
0: ก็ยังคงเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษาค่ะ
1: ครับในการที่จะเข้าไปรับการรักษามันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องของยาในเรื่องของบางทีตรวจไปอย่างดีแล้วหมอมอบยาสั่งยาไปให้ออกไปแล้วทานยาไม่ถูกต้อง
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้โรคไม่หายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นแผนการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่เราในฐานะผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายคนมีความรู้สึกพอป่วยปุ๊บขอไปโรงพยาบาลก่อนกลับมายามากองไว้ไม่ทานเลย
0: อุ่นใจ
1: อันนี้มีเยอะนะอันนี้มีเยอะไม่ใช่เรื่องที่ว่าพูดกันเล่นๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ดังนั้นการไปโรงพยาบาลเกือบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับและยังทำให้เสียชื่อโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับว่าไปทีไรก็ไม่หายทีเพราะเรารับประทานยาไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ระวังนะครับว่าและจะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็รับแผนการรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานสุขภาพตรงนี้นะครับอันนั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจาก
0: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภามาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครครับอาจารย์อ่อยวันนี้
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณชุติการคงละอค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณพัชรพงษ์รุจิเวชค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องถามทั้งสองท่านเนาะว่าเคยไปโรงพยาบาลเคยไปหาหมอเคยไหมครับ
3: ไปค่ะ
1: แล้วเอายามาแล้วไม่ทานเคยไหมคร
3: ับก็มีบ้างที่คิดว่าหายแล้ว
1: หรือว่าทานไป3เม็ดแล้วก็หยุดเลย
0: เจอหน้าหมอก็หายแล้ว
1: บ่อยไหมครับอย่างนี้บ่อยไหม
4: ก็
3: มีบ้างค่ะ
1: คนข้างตัวเป็นไหมคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างญาติ
4: ก็มีน
3: ะ
1: นะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือหนึ่งในแผนของการรักษาหรือเปล่าอันนี้จะได้รับความกระจ่างกันติดตามสาระของเราได้เลยครับ

0: ป็นไงบ้างอะพัด
1: เนี่ยเห็นโทรศัพท์ไปก็รีบมาเลยนะบอกว่าอยู่คนเดียวอะ
2: ก็มึนหัวมากอะนะและแน่นหน้าอกด้วยโอ้ย
1: แล้วเนี่ยกินยาหรือยังล่ะ
2: กินแล้วหลังอาหารทุกมื้อเลยอะ
1: ไหนขอดูซองยาหน่อยสิอ๋อโหยพัดยาเนี้ยเขาให้กินหลังอาหารเฉพาะก่อนนอนนั่นหมายถึงว่ากินหลังอาหารเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเท่านั้นหืมไม่ใช่กินหลังอาหารทุกมื้อนะพัดถึงว่าสิกินยาเกินขนาดนี่เองอ่ะถึงได้เป็นแบบเนี้ยใครมาล่ะตั้งนะ
3: เชิญค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยเชิญเลย
4: เป็นไงบ้างพี่พัด
1: นั่งก่อนนั่งก่อน
5: โอ้โหนี่อาการป่วยของพัดแบบนี้เนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะ
1: เป็นหนักก็วันนี้แหละเพราะว่ากินยาเกินขนาดจากที่หมอสั่งน่ะ
4: อ
1: ้
4: าวแล้วก่อนกินได้อ่านฉลากก่อนหรือเปล่าล่ะ
2: ก็อ่านแล้วนะแต่เข้าใจผิดอ่ะ
5: โอ้โหนี่ยานะเขาต้องกินตามที่หมอเขาสั่งไม่ใช่กินตามอำเภอใจแล้วกินยาที่หมอให้มาเนี่ยแล้วป่วยหนักกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบ
1: ก็น่าจะเรียกร้องจากหมอนะเพราะว่ายาเนี้ยก็เป็นยาที่หมอให้มา
4: จะไปเรียกร้องจากหมอได้เหรอในเมื่อพี่พัดก็กินยาเกินขนาดที่หมอสั่งเองนะ
1: ได้สิพ่อหมออ่ะเป็นคนตรวจอาการคนไข้นะแล้วยาเนี้ยก็มาจากโรงพยาบาลด้วย
5: ไม่ได้หรอกถึงแม้จะกินยาตามที่หมอจ่ายแต่กินเกินกว่าที่หมอสั่งแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรเล่า
4: แต่ว่าเราเลิกเถียงกันเรื่องนี้ก่อนรีบพาพี่พัดไปโรงพยาบาลก่อนดูอาการไม่น่าจะไหวแล้วนะ
1: ลืมไปมัวเถียงกันหาคนรับผิดชอบอยู่นั่นแหละมาเร็วช่วยพยุงพัดหน่อยเร็วหน่อย
5: เดี๋ยวว่าแต่ว่าจะพาไปหาหมอคนเดิมหรือเปล่า
1: เอาไงดีอ่ะเอามาเร็วเลยเป็นหมอคนไหนก่อนจะได้ไป
6: จากกรณีดังกล่าวการที่คนไข้รับประทานยาเกินขนาดเพราะไม่เข้าใจใบสั่งยาของแพทย์ทำให้อาการแย่ลงนายแพทย์ที่รักษาจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบขอไม่ต้องรับผิดชอบ
7: ครับอธิบายกติกามือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะฮะแป้นอยู่ตรงนี้ครับฉะนั้นถ้าใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับขนาดไปแรงนะนี่นุ่มๆนะฮะคุณชุติการนะครับ
8: ค่ะ
7: ต้องไหมครับ
8: ต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่า
7: ข้อกอต้องนะฮะ
8: ต้องรับผิดชอบค่ะ
7: ต้องรับผิดชอบทำไมแพทย์ต้องรับผิดชอบ
8: ก็ก่อนที่จะให้ยาน่าจะบอกกับคนไข้ก่อนนะคะว่ารับประทานยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติคนไข้อ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะผิดพลาดไปก็ต้องไปหาหมอใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
7: นั้นต้องรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณพัชรพจน
9: ์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบครับ
7: ไม่ต้องรับผิดชอบทำไมไม่ต้องรับผิดชอบฮะ
9: เพราะว่าทุกๆการจ่ายยาของหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกทุกครั้งว่าต้องกินยาอะไรยังไง
7: คร
9: ับ แล้วก็ตรงซองยาเนี่ยจะมีบอกว่าต้องกินเวลาไหนครับ
7: ใช่ไหมเพียงแต่เราไม่ดูเอง
9: ใช่ครับ
7: ทางนี้บอกว่าร
10: ับผิดชอบ
7: ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนไหมเขาเขียนหน้าซองด้วยนะ
8: ไม่เปลี่ยน
7: ไม่เปลี่ยนเลยครับอะไรครับนั้นต้องดูเวลาบอกมาแล้วเราจะจำไม่ได้ก็มาดูประกอบที่หน้าซองใช่ไหมหน้าซองก็จะบอกว่ายาชนิดไหนรับประทานเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะฮะนะครับขอบคุณครับท่านจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบไหมครับคุณหมอ
11: คืออย่างนี้ถ้าหมอเขียนไว้ชัดเจนนะว่าหมอเขียนว่ากินครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งอาหารก่อนนอนเนี่ยคนไข้กิน3ครั้ง4ครั้งเนี่ยจริงๆก็เป็นความผิดที่ว่าคนไข้ไม่ควรจะอ่านข้อเขียนอยู่แล้วว่าวันละ1ครั้งพอไม่ใช่ว่าพอมีหลังอาหารมากินทุกหลังครั้งที่หลังอาหารแต่จริงมันก็เกินหนึ่งครั้งนะคุณแค่เวลาที่ไม่เข้าใจจริงๆคุณแค่ต้องถามก่อนยาบางอย่างนะถ้าท้องไม่ว่าง

0: ว่างๆนะจะดูดซึมดีถ้าท้องไม่ว่างดูดซึมไม่ได้มันก็จะกินก่อนอาหารจริงๆก็ไม่ใช่ก่อนทันทีนะฮะถ้ากินยาปุ๊บไปกินข้าวเลยนี่ก็คือพร้อมอาหารคุณต้องการก่อนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ท้องว่างจะดูดซึมไปให้หมดก่อนแล้วค่อยกินอาหาร
1: ต้องครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงอันนี้คือยาก่อนอาหารนะครับทีนี้หลังอาหารเนี่ยก็คือ
0: หล
1: ัง
0: นี่ก็หลังได้เลย
1: พอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทานได้เลย
0: เพราะว่าเรากลัวมันจะระคายกระเพาะ
1: ก็จะคล้ายกับพร้อมอาหารนี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่คล้ายพร้อมอาหาร
1: นะครับ
0: คือเนื่องจากเวลากินหลังอาหารเนี่ยไม่งั้นถ้าเรากินท้องว่างเนี่ยมันจริงมันระคายกระเพาะมาก
1: คร
0: ับถ้ามันมันจะกัดรบกระเพาะด้วยถ้ามีอาหารมาผสมแล้วเนี่ยอาการกระเพาะจะน้อยลงเขาก็จะนำให้กินหลังอาหาร
1: ก็อยู่ที่ประเภทนะฮะ
0: แล้วแต่ประเภทแต่ถ้าก่อนอาหารเนี่ยบางคนเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าก่อนอาหารคือกินยาปุ๊บกินข้าวเลยเพื่อมันก่อนอาหารแต่จริงๆมันนี่มันพร้อมอาหารนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาไม่ทันดูดซึมเลยอาหารเข้าไปแล้วอาหารอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของยาทำให้ยาดูดซึมได้ไม่ดี
1: ทีนี้ทางปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่พอคนไปรอยาเนี่ยพอรอนานปุ๊บเภสัชกรพูดมาไงก็คือเหมือนกับผ่านเท่านั้นเองนะฮะไม่มีโอกาสในการที่จะซักถามอะไรต่างๆทีนี้พอกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วพอไปดูถ้าไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันจะมีช่องทางยังไงไหมฮะว่าจะโทรกลับไปหรือว่าซองยาควรจะต้องมีเบอร์ไหมครับ
0: โรงพยาบาลน่าจะมีเบอร์อยู่แล้วในซองเนี่ยคนกลับไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะจริงบางทีคนไข้ไม่เข้าใจจริงๆแล้วหรือบางทีบางครั้งบางคราวเราก็ยอมรับว่าแพทย์บางทีใช้ศัพท์ยากใช้ศัพท์แพทย์ซึ่งแต่แพทย์เนี่ยพูดกันเองรู้เรื่องหมดเลยพยาบาลก็รู้เรื่องคนโรงพยาบาลรู้เรื่องหมดคนไม่รู้เรื่องมาอยู่คนเดียว
1: คือคนป่วยคือคนที่จะบริโภคคนที่ติดรับประทาน
0: ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอันนี้ก็ทีนี้ก็ต้องแนะนำว่าปัจจุบันนี้เราอยากจะให้การสัมพันธ์เนี่ยดีเพื่อการรักษาดีขึ้นเวลาไม่เข้าใจอะไรต้องถามอย่าปล่อยไปมันจะมีบ่อยไม่กล้าถามกลัวหมอจะดุอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วก็ไปทำเองที่ผิดทำให้เป็นปัญหาจริงไม่ต้องไปกลัวไม่เข้าใจต้องถามเลยให้ชัดเจนว่าเป็นยังไง
1: ดุก็ยอมนะฮะดุก็ยอมเพื่อทานยาให้ถูก
0: ทีนี้ไปเกรงใจไม่กล้าถามก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็รักษาผิดมีปัญหา
1: ขอบพระคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับเพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้คุณพัชรพงษ์ตอบถูกค่ะ
1: เอาละครับให้คุณชุติการไปแก้ตัวมาครับเชิญครับ
3: กาแฟจ้า
4: เอ้ากาแฟเลือกด้วย
3: ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยนภาไม่งั้นนภาทำคนเดียวนี้คงแบบแย่แน่เลยอ่ะยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ด้วย
4: แหมไม่เป็นไรหรอกหน้าพวกเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมีอะไรก็ช่วยกันแน่นะ
5: ใช่พี่
3: นั่นน่ะสิอย่าคิดมากเลยพี่เดี๋ยวก็ต้องเตรียมของว่างแล้วก็น้ำดื่มให้กับแขกที่มาฟังสวดตอนเย็นอีกนะ
5: แล้วนี่มีใครไปเชิญแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานในคืนนี้หรือยัง
3: เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้พี่ไปเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานส่วนพรุ่งนี้ก็ไปเชิญท่านนายกอบต.มาเป็นประธานจ้ะ
5: เมื่อวานเนี่ยผมไปดูแม่ครัวที่มาช่วยกันทำงานทำอาหารที่วัดแล้วนะสำหรับเลี้ยงแขกเนี่ยเรียบร้อยดีนะ
3: ขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยอ่ะ
4: เออนี่ว่าแต่ว่าเสร็จงานศพนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกันหรือเปล่าล่ะ
5: นั่นน่ะสิคนตายทั้งคนจะต้องมีคนรับผิดชอบถ้าไม่ใช่หมอเจ้าของไข้ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลนั่นแหละ
3: ว่าแต่ก่อนที่คนไข้จะตายอ่ะเขามีอาการยังไงบ้างก็หลังจากพี่สมพรกลับมาจากหาหมออ่ะก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมา 2-3 วันอ่ะอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกด้วยจ้ะแล้วทำไมไม่พาไปหาหมอใหม่อีกรอบอ่ะจ๊ะจะได้เล่าอาการผิดปกติให้หมอเขาฟังใครบอกล่ะก็นภาพยายามที่จะพาไปหาหมอแล้วแต่พี่สมพรเขาไม่ยอมบอกว่ากินยาอีกสักพักก็หายก็ต้องจนใจยอมอ่ะเพราะเขาเป็นคนดื้อ
4: ฟังจากที่นภาเล่าแล้วเนี่ยเหมือนทางเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายละเลยที่ไม่พาคนไข้ไปหาหมอนะหลังจากที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่า
5: ผมว่าต้องฟ้องร้องได้บ้างแหละเพราะว่าคนไข้กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลยนะถ้าคนไข้เป็นอะไรไปอ่ะไม่หมอที่รักษาคนไข้อ่ะก็ต้องเป็นโรงพยาบาลอ่ะที่ต้องรับผิดชอบ
3: แล้วนภาได้ปรึกษาใครบ้างหรือยังคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายว่าเรื่องนี้เราเรียกร้องอะไรได้บ้าง
6: ยังเลยอาจารย์ก็ยุ่งอยู่กับงานศพอ่ะกะว่าเสร็จงานแล้วก็จะมาปรึกษาพวกเราดูอ่ะแต่ดีพี่ชนะถามขึ้นมาก่อนตกลง ก็คงต้องถาม

0: ความเห็นจากเราทุกคนว่าจะยังไงดี
1: ก็พี่ควรทำตามที่พิมพ์เขาบอกนะเราต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายก่อนที่จะดำเนินการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดี
2: ก็ผมก็ว่าดีนะแต่ก่อนที่เราจะเสียเงินค่าทนายเพื่อเอาไปฟ้องร้องนะเราควรจะหาข้อมูลเรื่องนี้ให้ดีซะก่อนดีกว่าไหม
0: งั้นเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวนภาลองไปปรึกษาผู้ที่รู้เกี่ยวกับกฎหมายดู
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมพรได้รับประทานยาแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบถึงความผิดปกติและได้เสียชีวิตลงในที่สุดญาติผู้ป่วยจะสามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมืออยู่ที่แป้นนะครับแล้วแย่งกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับเอาละครับคุณพัชรพงษ์ครับได้ไหมครับ
5: ก็
4: จะมาเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ข้อกอได้ข้อขอไม่ได้
5: ไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้ทำไมคิดว่าไม่ได้ครับ
5: เพราะว่าทางผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่าเกิดการแพ้ยาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นให้ทางแพทย์ทราบครับ
4: นะครับงั้นไม่สามารถเรียกได้
5: ใช่
4: ขอบคุณครับคุณชุติการครับ
6: ไม่ได้ค่ะ
4: ไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้ครับ
6: ก็ในเมื่อผู้ป่วยไม่แจ้งค่ะทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมถึงเสียชีวิตลงอย่างเงี้ยค
4: ่
6: ะ
4: นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องไหมครับอาจารย์ได้ไม่ได้
7: จริงๆเนี่ยตอนนี้เวลานี้เราอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยเวลารับประทานยาอะไรแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการมีผื่นขึ้นเนี่ยต้องรีบบอกทางให้แพทย์ทราบเขาจะได้บอกว่าจะหยุดยาและทำอะไรต่อถ้าไม่บอกเนี่ยอาการจะลามไปเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีถ้าเป็นเริ่มแรกเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้วแก้ไขได้แต่ถ้าเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาการจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นมีบ่อยที่บางคนบอกว่ามีผื่นขึ้นก็ยังกินต่อไปจนกระทั่งลงท้ายผื่นขึ้นทั้งตัวเลยทั้งตาตาบอดแล้วนะแต่ท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วพอมีอาการปกติเนี่ยบอกแพทย์แพทย์จะหยุดทันทีเลยหรือเปลี่ยนยาให้ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยรอจนเป็นมากแล้วก็เป็นผลเสียคนไข้ด้วยท่านจะไปฟ้องก็ลำบากเพราะว่าจริงๆควรจะต้องบอกพับถ้าบอกพับเนี่ยเราจะหยุดยาแล้วก็แก้ไขได้ว่าหรือให้ยาแก้ได้แต่ถ้าเป็นมากแล้วก็จะแก้ไม่ทัน
4: ทีนี้อย่างละครเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาก็รับประทานเข้าไปเอ๊ะมันเห็นผื่นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทานอีก2วันก็อันนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจหรือเปล่า
7: ไม่เข้าใจคือ
4: ตรงนี้มัน
7: ตอนนี้ต้องคือว่าบางยาบางคนเนี่ยไวต่อยามากกินปุ๊บใจสั่นเลยนี่ต้องรีบบอกแล้วบางกินปุ๊บมีอาการเป็นลมอะไรเงี้ยต้องรีบเพราะจะกินต่อไปเดี๋ยวมีอาการเนี่ยง
4: ั้
7: นเราได้ยามาเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยคุณต้องบอกให้แพทย์ทราบยาอาจจะมากไปหรืออาจจะแพ้ยาจริงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคนไข้แพ้ยาเนี่ยควรจะบอกก่อนว่าเคยแพ้แต่ปัญหาใหญ่คือไม่มีประวัติว่าแพ้มาก่อนเพื่อเป็นการแพ้ครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ประชาชนว่าถ้าเรามีกินยาไปแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยควรจะบอกให้แพทย์ทราบอย่างน้อยแพทย์จะได้พิจารณาดูว่าควรจะให้ยาต่อหรือหยุดยาหรือเปลี่ยนยา
4: ต้องสังเกตตัวเอง
7: สังเกตตัวเองด้วยคือถือว่าการรักษาที่ได้ผลดีเนี่ยต้องมีความร่วมมือระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วย
4: ครับขอบคุณทั้งหมอครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: เอาละครับเรามีช่วงที่น่าสนใจรออยู่คือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนที่เป็นเรื่องเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยเอาเข้ามาส่งมายังรายการของเราเราก็คลี่คลายโดยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคลี่คลายเรื่องอะไรครับ
3: โอ้ยวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นนี่ผู้ใหญ่จะต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะทีนี้เกิดไปทำผิดค่ะก็เดือดร้อนถึงพ่อแม่ล่ะค่ะว่าพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยไหม
4: ต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าน่าสนใจนะครับวัยรุ่นไปกระทำพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหมรับผิดทางไหนทางแบงค์ทางอาญาต่างๆเหล่านั้นไปติดตามจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาครับในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: สบายสบาย
8: กับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะอาจารย
9: ์เอาเข้าประเด็นเลยครับ
8: เข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์ดูทีวีหรือเปล่าช่วงนี้อาจารย์มีเวลาดูหรือเปล่าดิฉันดูข่าวเห็นข่าววัยรุ่นไปก่ออาชญากรรมไปยิงคนนู้นไปทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ทีนี้คนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็เริ่มกังวลใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาคุยกันว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในทางกฎหมายต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะอาจารย
9: ์ที่อาจารย์พูดมานี่ เป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องรู้ด้วยนะอาจารย
8: ์นั่นแหละค่ะอาจารย์ครับวันนี้ที่ฉันมีเคสมาถามอาจารย์เคสหนึ่ง
9: อย่างนั้นเชียว
8: ค่ะอาจารย์คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมมีลูกชายคนหนึ่งอายุ14ค่ะอาจารย์ไอ้ลูกชายคนนี้มันด้านไปเอารถยนต์ของคนอื่นเขามาขับเจ้าของก็ไม่ได้อนุญาตยินยอมเลยพอเอามาขับเสร็จดันขับไปชนอีกอาจารย
9: ์
8: รถก็เสียหายทีนี้เจ้าของเขาก็จะดำเนินคดีว่างั้นเถอะท่านผู้ชมบอกเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงก็ถามมาบอกขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย
9: ์
8: แล้วดิฉันเองกับพ่อเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษด้วยหรือเปล่าคะในฐานะเป็นผู้ปกครองอะคะอาจารย์
9: คืออย่างนี้อาจารย
8: ์
9: ลูกเราแปลว่าเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กเป็นเยาวชน
8: ค่ะ
9: มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ไปเที่ยวปล่อยปะระเลยให้ลูกไปเกะกะระรานอาจารย์ได้ข่าวไหมที่ขับรถแว้นเนี่ยแว้น
8: ใช่ใช่
9: ก่อความเดือดร้อนรำคาญอิอะมะเทิง
8: ค่ะ
9: เราจะบอกเฮ้ยมันเรื่องของลูกมันเราไม่เกี่ยวไม่ได้นะอาจารย
8: ์
9: แน่นอนเด็กอาจจะกระทำความผิดแข่งรถในที่สาธารณะก่อความเดือดร้อนรำคาญเด็กต้องรับผิดอยู่แล้วในทางอาญาเฮ้ยแต่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการที่จะดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีไม่มาเที่ยวแว้นแว้นก่อความเดือดร้อนรำคาญกฎหมายเขาเลยบอกเลยนะเอาจำคุกสักไม่เกิน3เดือนเนาะเนาะดีไหม
8: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย
9: ์นั่นเถอะอาจารย
8: ์
9: ก็ถือว่าเราปล่อยปะละ
8: เออค่ะ
9: เราไม่ดูแลเว้นไว้แต่เราจะพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยอบรมแล้วดูแลแล้วเก็บกุญจงกุญแจแล้วไม่ได้ไปซื้อรถให้มันแล้วนะฮ
8: ะ
9: ไอ้อย่างนั้นอาจจะพอเอาตัวรอดแต่ถ้าเราทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนอนไม่รู้คูไม่เห็นอาจจะโดนก็ได
8: ้
9: นะนี่คือหลักกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆที่เป็นเยาวชนเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปกระทำความผิดกฎหมายบอกเฮ้ยยังไม่พ้นความรับผิดที่พ่อแม่จะต้องรับผิดในทางแพ่งนะ
8: ค่ะ
9: กรณีเรื่องนี
8: ้ค่ะ
9: อายุ14ปี
8: ค่ะ
9: ไปกระทำความผิดอาจารย
8: ์ค่ะ
9: เผอิญเนี่ยการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดทำความผิดทางอาญาแล้วมันไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนบนท้องถนนอะไรต่อมิอะไรจนเกินไป
8: ค่ะ
9: อาจารย์เห็นไหม
8: ค่ะ
9: มันเป็นเพียงขับรถไปแล้วไปชนรถอีกคัน
8: อ๋อค่ะ
9: มีคนเจ็บไหมไม่มี
8: ไม่ได้เล่ามานะจะไม่มี
9: คนตายไหม
8: น่าจะไม่มีค่ะ
9: ถ้ามีคนเจ็บคนตายเนี่ยผมว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนด้วยก็ได้
8: ประมาท
9: แต่พระเอิร์ธเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
8: ใช่ค่ะ
9: ดังนั้นเนี่ยก็ตอบฟันธงตรงไปเลยพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง
8: อ๋อค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเขาเสียหายรถเขาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
8: ค่ะ
9: หรือในที่สุดก็เกิดมีบาดจงบาดเจ็บอะไรขึ้นมา
8: ค่ะ
9: ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเด็กเขาคงจะไม่มีปัญญามาจ่ายเงินจ่ายทองอ
8: ายุ14ค่ะอาจารย
9: ์ใช่ไหม
8: ค่ะ
9: ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม
8: ่
9: ต้องรับผิดชอบเต็มต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กไปขโมยรถคนอื่นไม่ได
8: ้
9: คร
8: ับ ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆคนนะคะที่มีลูกวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็คงได้รับความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับตัวท่านผู้ชมที่ถามมานี้ก็คงจะต้องโดนคดีแพ่งฐานละเมิดนะคะอาจารย์จ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ลองไปคุยกันดูกับทางผู้เสียหายเขานะคะอาจจะไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีก็ได้หรืออะไรยังไงนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
4: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็ให้ความกระจ่างไปนะครับว่าในเรื่องของความรับผิดของผู้ปกครองที่จะเข้ามานั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของทางอาญาทางแพ่งก็เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นตรงนี้อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่ก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงแต่ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ย บางครั้งบางเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดสนิทให้ความอบอุ่นนะครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะนะครับนั้นอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนติดตามนะครับว่ารายการกฎหมายเพื่อประชาชนนั้นมีช่วงที่คลี่คลายปัญหานะครับแต่ท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาส่งมาที่ไหนคะ
3: หรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
4: โอ้ทันสมัยขึ้นนะฮะที่จริงน่ามีนานแล้วใช่ไหมครับเอาละครับมาได้เลยทางไหนก็ได้นะครับเราพร้อมจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับท่านผู้ชมนะครับนั้นสิ่งที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเพื่อดูแลชีวิตตัวเราเองนะครับเพราะนั้นฝากกันไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบบอกต่อๆกันด้วยนะครับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
7: ครับ
4: และขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชุติการและคุณพัชรพงศ์ครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้คำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงความรับผิดในทางละเมิดผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆที่ได้ก่อขึ้นด้วยค่ะ
4: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
11: จากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.mincorp.go.th
12: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3.การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน

0: ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAIดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอ

มาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความ

รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1จากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้ง2ฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAI ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินทร์ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว 2. ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม 3. เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8. ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบ

0: บัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับ เมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับขั้นตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับขั้นตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญของการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้าง ที่ต้องคอยให้กำลังใจและก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่

ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอันล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปท์แคเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้ material ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้น3มิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆ บริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexibleดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
0: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L X L เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วๆไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printer

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6.ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่

0: อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAIดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึง

พอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว 2. ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม 3. เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8. ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมี

0: ั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับ เมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับขั้นตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานทุก3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้าง ที่ต้องคอยให้กำลังใจและก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชน

คนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทําฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: รู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
1: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
3: ในการต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
2: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
1: ทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่า1ในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับพี่หน้าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่หน้าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์
0: คะ
1: ก็ผู้ประกอบการมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้วโดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise
0: คือ
1: เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที
0: ่
1: จะช่วยประเทศนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขนาดเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะหรือเทคสตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด
0: ์
1: ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการที่ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย
0: ม
1: ีเทคโนโลยีมีวิทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันธุ์ใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
1: ร
0: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการเพ
1: ิ่
0: มการเติบโตได้ด้วย
1: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
0: ้
1: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าใหม
0: ่
1: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเครื่องของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยละทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
0: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับตลาดทรัพย์ก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดทรัพย์เหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานSet Educationเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของทาง Tech Startup เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
0: อ
1: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าแต่ก่อนนี้หาคนหาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่น
0: ะ
1: เรียกแท็ก

0: ี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
1: ้
0: ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนเลยคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่อนแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยี

0: ก่อน50คนพอบอกมันเวิร์กก็ขยายมากขึ้นนั่นในจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product ก่อน product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็นสเกลขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะครับพอเวิร์กอันเนี้ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการว่าตอนเนี้ยเขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งแล้วให้ธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได้ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะไปร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดซับเนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับแล้วก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดียเดเวลลอปเมนต์ที่ว่าพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
1: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental cost ของทาง startup เองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
0: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจากจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจถึงว่าคำว่า startup จริงๆแล้วมันคืออะไ
0: ร
1: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้างSet Educationเองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
0: าจจะมีเติมให้นิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเนี่ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น Angel Investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะอีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น Angel Investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันนี้นะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
1: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู่จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ตลาดซับแห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใน Set Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได
1: ้
0: เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะใน Set Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเต็
1: ม
0: ที่มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำ Glossary นะครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นกัน
0: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางตลาดซับก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆการให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้

0: ี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
1: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
0: มาได้ทุกวันเลย
1: เว็บเพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันธ์เล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันธ์คะ
1: คืออย่างเงี้ยคือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยMAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
0: ค่ะนั่นคือที่มา
1: ของ
0: การจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่าเป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าแล้วไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
1: ก็เรียนเงี้ยว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะงั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดซับ MAI เรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นพี่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเรา

0: พร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนะนั่นคือ educating
1: ค่ะ
0: ในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับ venture capital crowd funding นะอันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ CDEF
1: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้งอีโคซิสเต็มเข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันค่ะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันค่ะ
0: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
1: new นี่เลย
0: ครับ
1: มันย่อมาจากอะไรคะ
0: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
1: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
0: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม
1: ่
0: MAI ก็ใหม่นะครับ
1: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
0: เปิดให้
1: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
0: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะครับเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือ supporting organization นะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและนี่ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือใน supporting organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ incubator นะครับ accelerator co-working space นะครับ media academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับวันนี้
1: คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
0: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยครับว่าภาครัฐเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ startup voucher อะไรเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นincubator accelerator หรือที่ไหน co-working space เนี่ยสามารถเข้าไปหาในนี้ได้แหล่งเงินทุนเองคนที่มีเงิน VC หรือ Angel เนี่ยสามารถไปหาวันนี้เรามีสตาร์ทอัพที่เข้ามารีจิสเตอร์แล้วเนี่ย500กว่าสตาร์ทอัพนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสตาร์ทอัพได้นะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมี productมีเซอร์วิสอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดว่าทีมเวิร์กเป็นยังไงนะครับมีแม้กระทั่งสกรีนช็อตนะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเองอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะแหล่งเงินทุนมีใครบ้าง Angel เขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
0: มีครับ
1: VC มีไหมคะ
0: VC มีครับวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามสร้างอีกแหล่งนึงคือ crowdfunding นะครับ
1: เข้าไปอยู่ในนั้นได้เจอหมดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาจากไหนใครสนใจเรากันบ้างหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทั่วๆไปตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าด้านเราเริ่มมีความสนใจในการลงทุนกับสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเริ่มยังไง
0: ครับข้างในนะครับเราพยายามจะรวมทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพมาอยู่ในพอร์ทัลนี
1: ้
0: แล้วก็พอร์ทัลนี้นะครับเรียนว่าจะเป็นพอร์ทัลหลักเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยเรียกว่าเป็น National Web Portal สำหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะเพราะว่ามีการคุยกันในที่ประชุมของ National Startup Committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์ทัลเนี้ย new.set.or.th นะครับเป็นพอร์ทัลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
1: เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.set.or.th
0: เรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่า ตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในอีโ
1: ค
0: ซิสเต็มแล้วในขั้นต่อไปของเราคือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทเท่านี้ทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารนะฮะเราจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการสตาร์ทอัพนะครับรวมอยู่ในเว็บพอร์ทเท่านี
1: ้
0: อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวบอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทเท่านี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทเท่านี้ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นจุดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สามารถเข้ามาหากันได้เลย
0: ยังไม่จบนะฮะ
1: ยังไม่จบ
0: อีกนะครับ
1: ยังมีอีกมีอะไรอีกบ้างครับพี่ประพันธ์คะ
0: อนาคตที่เราจะทำเนี่ยเราอยากจะสร้างองค์ความรู้ของสตาร์ทอัพนะครับมาอยู่บนพอร์ทเท่านี้น
1: ะคร
0: ับเราเอาสตาร์ทอัพนะครับเอาไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมัชชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับและถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายน
1: ะ
0: สร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบและสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.สนช.น
1: ะ
0: NIA นะครับสสค.ไทยเทคสตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
1: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่าสเตจต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหม
0: รวมถึงรายการนี้ด้วย
1: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามหาในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนและใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหมครับ
0: เราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษายน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
1: โดยนี้ได้นัดหมายแต่แอบนัดหมายไว้หน่อยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ทีนี้จำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมากล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่พันธ์คะ
0: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเหลือจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมันอยู่ตรงนี้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได
0: ้ครับ
1: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: เข้ามาลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูลด้วยกันเอาไว้นะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสต่อยอดกันในอนาคตด้วยซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่
0: ครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนนะเข้ามาใช้พอร์ทัลตรงนี้ฮะถือว่าเป็นพอร์ทัลของทุกคน
1: คะ
0: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึง
1: นะ
0: แต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่าผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศก็บอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
1: ค่ะเยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเรากับกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่า องค์ความรู้ที่พิพิธภัณฑ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพิพิธภัณฑ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ตอนนั้นหนูไม่สบายค่ะแต่ว่าพอบอกไปเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงแน่นอนหายเลย
1: แต่ตอนนี้เรากำลังเป็นไข้อยู่นะครับคุณพ่อ
2: นิดๆหน่อยๆไม่ถึงขั้นหนักอ
1: ่
2: ะ
1: ได้ยินว่าโค้ชเชถึงขั้นกับสั่งว่าห้ามมาดูแล้วเพราะลูกเสียสมาธิเกี่ยวเหรอครับคุณพ่อ
2: ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยว
1: ถึงไหม
0: ถึง
1: ถึงเหรอ
0: ถึงมั้งคะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะเปิดให้คุณได้สัมผัสกับแรงบันดาลใจเรื่องราวดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการเลี้ยงดูหรือการบ่มเพาะมาอย่างไรบ้างนะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าถ้าดูเพียงแต่ภายนอกนี่นะครับเป็นเด็กสาวน่ารักวัยใสๆคนหนึ่งนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเขาผู้นี้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงครองอันดับ1ของโลกในฐานะนักเทควันโดหญิงมาแล้ว3ปีติดต่อกันครับแล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะมีโอกาสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจครับสวัสดีครับเทนนิสนะสูงมากเลยนะครับเทนนิสแต่เป็นนักเทควันโด
1: ใช่ค่ะเป็นนักเทควันโด
0: ฝึกเล่นเทควันโดมากี่ปีแล้วครับ
1: ฝึกประมาณ10ปีกว่าๆแล้ว
0: 10กว่าปี
1: ติดทีมชาติ10ปีแล้วค่ะ
0: ติดทีมชาติมา10กว่าปีแล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ล่าสุดนี้ก็คือได้เป็นอันดับ1ของโลก3สมัยติดต่อกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงได้3สมัยติดต่อกันมันเกิดขึ้นยังไงครับ
1: ตอนนั้นที่ได้เพราะว่าได้เหรียญทองในปี2017อ่ะค่ะติดต่อกันหลายๆแมตช์แล้วก็ทำให้คะแนนอันดับมันขึ้นมาเป็นอันดับ1ค่ะคือเทควันโดทุกแมตช์จะมีคะแนนสะสมแต้มเพื่อเก็บแรงกิ้งไปโอลิมปิกค่ะ
0: คือพูดง่ายๆคือมันมีหลายทัวร์นาเมนต์มีหลายการแข่งขัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในเวทีระดับโลก
1: ใช่ใช่ครับถ้าเป็นนานาชาติทุกแมตช์ก็จะมีแต้มสะสมแล้วก็จัดอันดับแรงกิ้งถ้าได้1ใน6ก็จะได้ใบโอลิมปิกอัตโนมัติเลย
0: ซึ่งเก็บมาเรื่อยๆจนคะแนนเราสูงแซงอันดับ1ในอดีตซึ่งตอนนี้กลายเป็นอันดับ2
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับ1
1: ค่ะ
0: 3ปีติดต่อกันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ข่าวว่าเทนนิสเพิ่งเรียนจบด้วยใช่มั้ยครับ
1: เรียนเพิ่งจบเลยค่ะ
0: คณะอะไรยังไงครับ
1: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: เรียนก็เก่งเรียนจบแล้วเป็นถึงแชมป์โลกอีกด้วยก่อนที่เราจะพูดคุยกันผมอยากให้น้องเทนนิสช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้เข้าใจสักนิดนึงคือเทควันโดเนี่ยเท่าที่ผมทราบมันเป็นกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจริงๆแล้วเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติเขาใช่ไหมครับแต่จริงๆมันมีความหมายไหมครับคำว่าเทควันโดอะไรเนี่ยมันมีความหมายมาจากอะไรครับ
1: จริงๆมันคือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอย่างมีสติค่ะก็ที่มันเป็นเสน่ห์ของเทควันโดเลยคือนึกคิดว่าแบบมันเป็นจังหวะเสี้ยววินาทีที่คนข้างนอกแบบมองไม่เห็นแต่ว่านักกีฬาเวลาเล่นมันแบบมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นแล้วมันก็ท้าทายเดี๋ยวเท้าก็ตุก
0: เดี๋ยวเท้าก็ตุกน้องบอกว่าอย่านะเดี๋ยวเท้าก็ตุกพี่ไม่เล่นแล้วพี่ขอโทษนะครับคือมันต้องใช้สติ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยปราศจากอาวุธการต่อสู้ด้วยมือเปล่
1: า
0: จริงๆมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวแต่พอมันไปเป็นกีฬาไปเป็นการแข่งขันเนี่ยมันมีวิธีหรือกติกาในการนับแต้มอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะในเทควันโดก็คือมี2ประเภทค่ะมีทั้งต่อสู้แล้วก็ภูมิเซส่วนของหนูคือต่อสู้ก็คือแบบเตะกันบู๊กันอะไรแบบนี้แต่ถ้าฝั่ง
0: เตะกันแรงๆเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่ถ้าสายฝั่งภูมิเซ่ก็จะเป็นแบบถ้าสอบสายของกีฬาเทควันโดแล้วก็มาทำให้มันสวยงามถูกต้องตามระเบียบของเขาอะไรแบบนี้
0: แล้วมันมีกี่ยกมันนับแต้มยังไงอะไรยังไงครับ
1: มีทั้งหมด3ยกค่ะยกละ2นาทีค่ะถ้า3ยกนั้นคะแนนเสมอกันแล้วก็จะมาดวลกันที่ยกที่4ค่ะใครทำคะแนนได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะ
0: เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเวลาเขานับแต้มเนี่ยเขานับกันยังไงเพราะเรามีหุ่นจำลองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้เทนนิสได้เตะหุ่นและแสดงแต่ก่อนอื่นเรามาลองกันก่อนดีกว่าว่าเทนนิสเนี่ยสามารถเตะได้แรงมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: พี่จับถูกต้องแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: เอาอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ใจเย็นนะโอ้โห
1: ลองเตะไหมคะอยากลองไหมคะ
0: ไม่เอาอ่ะตายอ่ะเดี๋ยวเป้าขาดเอาที่หุ่นดีกว่าลองมาอธิบายให้ฟังหน่อยว่ากติกาเนี่ยเวลาเตะใน3ยกเนี่ยนะครับตรงไหนได้คะแนนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะถ้าเป็นเตะตัวหรือว่าบริเวณเกาะอะค่ะจะได้2คะแนนในท่าแบบเบสิกแบบธรรมดาค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองพี่จับไหมฮะได้2คะแนน
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่จุกอ่ะ
1: อันนี้ไม่จุกค่ะแต่พี่น้อง
0: ไม่ คนที่โดนน่ะน่าจะจุกใช่มั้ยมันมีน็อคมั้ยมันมีน็อคมั้ย
1: มีค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเซฟเพราะว่ามีเกาะแล้วก็เฮดการ์ดป้องกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้2คะแนนแล้วตรงไหนได้คะแนนเยอะสุด
1: ตรงที่ศีรษะค่ะมีทั้ง3คะแนน
0: แต่อย่างนี้3คะแนน
1: ใช่แล้วก็มีถ้าหมุนเตะก็จะได้5คะแนนเลยถ้าเป็นศีรษะ
0: หมุนเตะ5คะแนนเป็นยังไงครับ
1: เป็นแบบเหมือนคล้ายๆจะระเข้ฟาดหางอะไรแบบน
0: ั้นพี่ได้ยินมาว่าเทนนิสมีท่าไม้ตายคือตอกส้นเข้าท้ายทอยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่มันหยามมั้ย
1: มันก็แบบเป็นท่าที่ยากเค้าจะหลบยากเพราะว่าข้างหลังแบบไม่มองไม่เห็นมันเหมือนเป็นทิศหลบอะไรนะคะ
0: อาศัยช่วงขาของเราที่ยาวกว่าแล้วข้ามไปหลังหัวเค้า
1: ใช่ๆค่ะ
0: ไหนเค้าลองโชว์ให้ดูหน่อยครับ
1: ก็เตะเข้าไปโ
0: อ้อันนี้ได้กี่คะแนน
1: แบบนี้ได้3คะแนนค่ะ
0: 3คะแนนเบื้องต้นนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าความสามารถของน้องเทนนิสนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวเราต้องมานั่งพูดคุยกันซะหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าน้องเทนนิสจะโตมาและประสบความสําเร็จเป็นมือ1ของโลกได้3ปีติดต่อกันเนี่ยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้เทนนิสนั่งคุยกันหน่อยครับที่เห็นอยู่นี้คือเหรียญรางวัลเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ของน้องเทนนิสที่วันนี้คัดมาให้ดูกันนะครับแต่ละเหรียญมีความสําคัญยังไงบ้างครับ
1: ก็ที่ห้อยอยู่ที่ชุดอันนั้นคือเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่บราซิลค่ะปี2016ค่ะ
0: พี่จําได้ว่าเหตุการณ์นั้นคือพลาดเพียงแค่ช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะก็เป็นความทรงจําอันโหดร้ายสําหรับตัวหนูค่ะก็แบบเหลือแค่4วินาทีสุดท้ายค่ะแล้วก็ตอนนั้นคะแนนหนูนําอยู่4-2คะแนนค่ะ
0: แล้วไปโดนอะไร
1: ไปแรกเตะหัวกับเขาเพราะว่าเขาก็จะบี้มาทำคะแนนแต่ว่าถ้าในจังหวะนั้นถ้าเราวิ่งออกนอกสนามไปเลยเนี่ยก็คงชนะไปแล้ว
0: แต่ไม่เราเป็นสปิริตนักสู
1: ้หนูก็แบบกะแรกหัวกับเขาแล้วก็เราเป็นฝ่ายพลาดที่โดนแล้วก็เราเตะไม่โดนเขาก็เลยทำให้เสียคะแนนไปแล้วก็และอีกหนึ่งวิสุดท้ายก็เลยทำอะไรไม่ทันค่ะ
0: ฟังจากน้ำเสียงแล้วเหมือนยังเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่จริงๆมันคือ4ปี
1: ค่ะ4ปีที่แล้ว
0: แต่ฟังแล้วเหมือนพูดด้วยน้ําเสียงยังพูดแบบน้ําเสียงสั่นเครือมาเลยแปลว่าหนูเสียใจมากใช่มั้ย
1: มันก็เสียใจมากเพราะว่ามันเป็นแบบมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นแมตช์ไฟฝันในชีวิตเราเลยแบบนี้พอไปยืนตรงเวทีนั้นแล้วมันแค่นิดเดียวแล้วเราทําพลาดเองแบบนี้ค่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: พี่เชื่อว่า

0: ยังมีโอกาสที่จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยทั้งชาตินะครับเหรียญอื่นๆล่ะครับ
1: ก็เหรียญซ้ายสุดคือเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะ
0: เหรียญทองเอเชียนเกมคือเหรียญ
1: 2018
0: เหรียญนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเหรียญถัดมา
1: คือ2เหรียญทองชิงแชมป์โลกค่ะได้2ครั้งปี2015แล้วก็ปี2019ปีที่แล้วค่ะ
0: ในหลักของการแข่งขันเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: อะไรยิ่งใหญ่สุดโอลิมปิกใช่ไหม
1: ใช่ครับที่คิดว่าโอลิมปิกยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าอาจจะเพราะมี4ปีครั้งอะไรแบบนี้เลยทำให้เป็นมหากรรมที่เรารอคอยเพราะ
0: แล้วมันมีหลายกีฬา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนทั่วโลกจดจ่อเนี่ยเพื่อที่จะดูการแข่งขัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือโอลิมปิกทุกกีฬาเลย
1: ใช่เพราะไปแข่งพร้อมกันแล้วก็แบบมีหมู่บ้านนักกีฬามีแบบกิจกรรมต่างๆที่แบบน่าจดจำ
0: เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนักเทควันโดเนี่ยการที่ได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อย่างโอลิมปิกเนี่ยครั้งเดียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วได้ข่าวว่าเทนนิสเนี่ยจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ของโอลิมปิกหลายครั้งใช่ไหม
1: ครั้งล่าสุดที่กำลังจะถึงก็คือได้แรงกิ้งอันดับโลกเพราะว่าเราได้อันดับหนึ่งก็เลยแบบได้ตัวอัตโนมัติเลยค่ะก็เลยจะเป็นครั้งที่สองของหนูค่ะ
0: เป็นครั้งที่สอง
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกถึงสองครั้งด้วยกันก่อนที่เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเทควันโดเนาะในฐานะที่น้องเป็นสาวสายหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยจริงๆมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะถามเยอะเลยจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นแชมป์โลกสมัยเด็กๆเนี่ยจริงหรือไม่ที่น้องเทนนิสเนี่ยเล่นกีฬาเนี่ยห่วยมาก
1: จริงค่ะ
0: เล่นอะไรก็แพ้เล่นอะไรก็สู้เขาไม่ได้เลยจริงไหม
1: จริงค่ะก็คือแบบลองเล่นมาหลายกีฬามากค่ะกว่าจะมาเจอกีฬาเทควันโด
0: เล่นอะไรบ้างครับ
1: กีฬาแรกที่เล่นก็น่าจะเป็นว่ายน้ำเพราะว่าพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ำค่ะก
0: ็ว่ายน้ำได้ไหม
1: ว่ายไม่เป็น
0: แบบคุณพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ายน้ำไม่เป็น
1: แบบขอพ่อไปเล่นน้ำไปลอยน้ำเฉย
0: ๆถัดจากกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาอะไรครับ
1: เป็นวอลเลย์บอลค่ะ
0: ดูน่าจะเหมาะกับผู้หญิงละเป็นไงครับ
1: ตอนแรกก็แบบได้เล่นกีฬาสีค่ะแล้วครูก็เห็นแววว่าแบบน่าจะไปได้ก็เอามาเป็นตัว
0: แทนโรงเรีย
1: นใช่ค่ะพอไปตัวแทนโรงเรียนก็คือแบบครูก็แบบชมว่าดีทุกครั้งแต่พอไปแข่งอ่ะก็คือไม่เคยได้ลงอะไรเลยได้เป็นตัวสำรองอย่างเดียวก็เลยแบบท้อใจก็เลยเล่นประคองไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปได้ดีอะไรนะคะ
0: แต่ก็ยังไม่เลิกเล่นกีฬา
1: ใช่ค่ะแบบชอบเล่นชอบออกกําลังกายแบบ
0: ชอบออกกําลังกายว่ายน้ําว่ายไม่ได
1: ้ลอยน้ําแทน
0: ลอยน้ําแทนเล่นวอลเลย์บอลได้นั่งแต่ตัวสํารองแต่ก็เราก็ยังชอบ
1: กีฬาใช่แล้วแบบทํากิจกรรมกับเพื่อนอะไรเนี้ยก็ชอบ
0: เราก็ยังชอบเล่นกีฬาอยู่ดีกีฬาถัดมาครับ
1: กีฬาถัดมาน่าจะเป็นวิ่ง31ขานะคะ
0: วิ่ง31ขา
1: คือ
0: ผูกขาติดกัน
1: ใช่เป็นทีมค่ะ
0: มีอีกไหมกีฬา
1: ก็กีตาร์ค่ะ
0: กีตาร์คราวนี้ไม่เกี่ยวกับทีมละ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวเองคนเดียวขายาวด้วยมันต้องได้แชมป์สิ
1: ก็เหมือนจะไปได้ดีค่ะก็แบบติดตัวแทนโรงเรียนแบบเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนแล้วคราวนี้ก็ไปคัดตำบลได้ที่หนึ่งอีกอำเภอก็ยังได้ที่หนึ่ง
0: โรงเรียนตำบลอำเภอเหลือจังหวัด
1: ไปคัดจังหวัดพ่อแพ้คือแบบไปวิ่ง100เมตรแล้วค่ะแบบเพื่อนเค้าก้าวแบบคือแบบไม่สูสีเลยก็แบบพอดีกว่าแต่ก็แบบเล่นเพื่อออกกําลังกายทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แล้วมันมาเจอเทควันโดได้ไงครับ
1: มาเจอเทควันโดก็เพราะว่าแบบพี่ชายไปเล่นก่อนค่ะแล้วก็หนูก็ตามไปเชียร์พี่ที่ต่างจังหวัดเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็แบบไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าเห็นพี่ชายหนูโดนเตะจนปากแตกบ้างหลับบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็กลัว
0: ตอนแรกยังไม่เอาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องเทควันโดนะครับเขาบอกว่าจริงหรือไม่ที่เทนนิสยอมแข่งเทควันโดครั้งแรกเลยน
1: ะ
0: เพราะว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่นน้ำที่ภูเก็ต
1: ใช่ค่ะจริงค่ะเพราะว่าแบบ
0: ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่หรอครับ
1: ว่ายไม่เป็นชอบลอยน้ำเลยพ่อบอกว่าถ้าอยากไปเที่ยวที่ภูเก็ตก็ต้องลงแข่งด้วย
0: เป็นกุศโลบายของคุณพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อไม่ยอมพาไปภูเก็ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าจะไปต้องไปในฐานะของนักกีฬาแข่งเทควันโดหนูเป็นคนสุราษฎร์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สุราษฎร์ไม่มีทะเลเหรอครับ
1: มีค่ะแต่ว่าตอนนั้นพอไปฝึกซ้อมกับเพื่อนแล้วก็แบบเพื่อนก็กําลังจะไปภูเก็ตกันหมดแล้วก็แบบเตรียมจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่บอกไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปแต่ว่าไปสมัครแข่งก่อนแล้วนะคะก็เลย
0: เป็นกุศโลบายแล้วก็ได้ไปแข่ง
1: ค่ะ
0: แล้วจริงหรือไม่ตั้งแต่

0: ได้เริ่มแข่งเทควันโดเนี่ยครับหนูไม่เคยได้ลิ้มรสของชัยชนะมาตลอด4ปีเต็มๆ
1: จริงค่ะคือแบบมันก็ได้บ้างแต่ว่าได้เหรียญทองแดงไม่เคยได้เหรียญทองเลยครับแต่ก็แบบเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันสนุกตรงที่พอเราแพ้แล้วเราก็อยากจะกลับไปเอาชนะเขาแบบนั้นแต่พอกลับไปก็ยังไม่ชนะ
0: ทำไมไม่เลิกล่ะครับ
1: พอให้เล่นด้วย
0: จริงเหตุผลจริงคือคุณพ่อบังคับให้เล่น
1: ใช่ค่ะ
0: บังคับต่อใช้คำว่าบังคับได้ไหม
1: ก็น่าจะใช่นะค่ะ
0: และจริงหรือไม่ครับที่จบได้เนี่ยเพราะโควิด
1: จริงค่ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: ถ้าไม่มีโควิดก็คงต้องไปแข่งโอลิมปิกแล้วหนูก็คงไปเก็บตัวต่างประเทศตลอดทั้งช่วงทั้งปีอะไรนะคะก็พอมีโควิดก็เลยโฟกัสกับการเรียนจนเรียนจบ
0: เป็นเพราะโควิดนี่แหละถึงทำให้ไม่ได้ไปแข่งกีฬา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นเพียงคร่าวๆครับคุณผู้ชมครับที่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นที่เกี่ยวกับน้องเทนนิสที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวมากกว่านี้อีกและบุคคลที่จะสามารถเล่าได้ดีที่สุดว่ากว่าน้องเทนนิสจะโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จเป็นแชมป์เทควันโดหญิงระดับโลกแล้วก็ครองอันดับ1เนี่ยนะครับก็คือบุคคลท่านนี้แหละครับคุณพ่อสิริชัยวงศ์พัฒนกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรหรือเปล่าครับ
2: คุณพ่อ เป็นผู้อำนวยการมาแล้วแล้วไปเป็นศึกษานิเทศดูแลโรงเรียน
0: เห็นไหมผมเดาไม่ผิดเลยอ่ะคือคาแรคเตอร์คุณพ่อนี่ผอ.โรงเรียนชัดๆเลยครับแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณพ่อเป็นโค้ชเหรอครับ
2: เป็นโค้ชกีฬาเป็นโค้ชกีตาร์เป็นโค้ชว่ายน้ำ
0: เป็นโค้ชกีฬา
2: ครับ
0: มาตั้งแต่สมัย
2: เด็ก
0: ๆเทนนิสเด็ก
2: ๆครับ
0: คุณพ่อสอนพละหรือว่าไงครับ
2: สอนคณิตศาสตร์
0: สอนคณิตศาสตร์ครับแล้วทำไมไปเป็นโค้ชกีฬาได้ยังไงครับ
2: ก็ชอบกีฬาแล้วก็ศึกษากีฬา
0: ตัวคุณพ่อเองเป็นนักกีฬาด้วยไหมคร
2: ับ เป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักฟุตบอลเป็นนักว่ายน้ําเป็นนักกรีธา
0: ทำไมคุณพ่อถึงชอบเล่นกีฬาครับ
2: เพราะว่ามันสร้างภูมิต้านทานให้เด็กแข็งแรงและเด็กที่เล่นกีฬานี้จะทําให้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วร่างกายก็แข็งแรง
0: ไม่ใช่ว่าคุณพ่อชอบเล่นเพราะมันสนุกเหรอครับ
2: ไม่ชอบเล่นเพราะว่าภูมิต้านทานร่างกายก่อน
0: อ๋อไม่เกี่ยวกับสนุกเลยไม่เหมือนแบบว่าเด็กๆเราแบบเฮ้ยไปเตะบอลกับเพื่อนมันสนุกอ่ะมันได้เล่นกีฬาวิ่งไล่จับหรือ
2: เป็นกีฬาเดียว
0: ใช่แล้วจริงๆแล้วการเล่นกีฬามันสนุกไหมครับ
2: ก็สนุกครับ
0: ถามเทนนิสบ้างในฐานะเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาสนุกไหมเอาจริง
1: ตอนแรกที่เล่นก็สนุกค่ะแต่พอได้มาติดทีมชาติก็ค่อนข้างที่จะต้องจริงจังแล้วก็เหนื่อยค่ะ
0: มันคนละแบบกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ผมได้ยินว่าคุณพ่อคุณบังคับไม่ใช่เหรอคุณบอกว่าสนุกมันยังไงมันดูสวนทางกัน
1: ตอนนั้นที่รู้สึกว่าพ่อบังคับคือแบบหนูจะต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็จะสอบแล้วอะไรนะคะก็แบบขอพ่อว่าจะกลับบ้านไปอ่านหนังสือพ่อก็บอกว่าไปซ้อมก่อนทุกครั้งจนแบบโอเคก็แบบเข้าใจว่าแบบต้องซ้อมก่อนแล้วเราทำให้เราแบบชินตั้งแต่เด็กจนโตค่ะแล้วก็มีอีกอย่างคือแบบตอนนั้นหนูไม่สบายค่ะแบบบ้านๆอื่นอาจจะแบบให้ลูกพักอะไรนะแต่ว่าพ่อบอกไปเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงแน่นอนหายเลย
0: จริงเหรอครับคุณพ่อใช้ตรรกะไหนครับคือลูกเป็นไข้ควรจะนอนพักบอกจับไปออกกําลังกายเลยไข้มันจะได้หาย
2: คือโดยปกติในชีวิตนุชมันอาการไข้มันก็เป็นวัฏจักรของมันเดี๋ยวมันก็หายครับแต่เราร่างกายแข็งแรงมันก็จะไม่มีเราจะไม่มี
0: แต่ตอนนั้นใช่คือถ้าเราเล่นก่อนที่เราจะเป็นไข้เนี่ยเราจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงอันนี้ผมเห็นด้วยครับคุณพ่อแต่ตอนนี้เรากำลังเป็นไข้อยู่นะครับคุณพ่อ
2: นิดๆหน่อยๆไม่ซึ่งขั้นหนักเดินได้ก็ออกกำลังกายได้เดี๋ยวก็เอาเหงื่อออกแล้วมันก็จะหายไปเอง
0: ถามจริงๆว่าวินาทีนั้นที่เห็นลูกเป็นไข้แล้วบอกให้ลูกเนี่ยไปออกกําลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกุศโลบายหรือต้องการจะปลูกฝังวินัยอะไรให้กับลูกหรือเปล่าหรือไม่อยากให้ลูกแบบปวกเปียกแต่หลักให้ลูกเนี่ยแข็งแรงจากข้างในอะไรเงี้ยครับ
2: คือต้องการให้ลูกมีวินัยและแข็งแรงแล้วก็เป็นกิจวัตรสมมติว่าเลิกมาจากเรียนแล้วก็เล่นกีฬากันพอหลังจาก 20:00 น.แล้วก็กินอาหารแล้วก็ไปอ่านหนังสือกันให้เป็นกิจวัตรส่วนญาติจะมารับไปเที่ยวก็ไม่รับให้รับหลังจากส่งทุ่มไปแล้วหลังจากเราฝึกกีฬาแล้วแรกก็มีปัญหากับพี่น้องคนนู้นก็จะมารับลูกคนนี้จะมารับลูกรับหลานไปเที่ยวเราก็ไม่ให้
0: ไม่ใช่เทนนิสแต่เพียงคนเดียว

0: ค
1: ือคือพี่น้องด้วย
0: พี่น้องด้วย
1: เทนนิสมีพี่น้องกี่คนครับ
2: มีพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะ
1: เทนนิสเป็นคนที
2: ่คนที่3ค่ะเป็นคนสุดท้อง
1: คนสุดท้อง
2: ค่ะ
1: พี่น้องทั้ง3คนเนี่ยเล่นกีฬากับคุณพ่อหมดเลยตอนเย็นแล้วได้ข่าวว่าเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูเหมือนกับลูกพี่ลูกน้อง
2: ค่ะ
1: คือลูกพี่ลูกน้องคือลูกของพี่ชายลูกของน้องชายของ
0: พ่อฝึกบดกีฬา
1: เอามาฝึกกีฬากับคุณพ่อหมด
0: เล่นทุกคนแล้ว
1: แล้วคนอื่นเขาจะมารับกลับบ้านเขาจะมารับลูกเขากลับบ้านก็ไม่ให้กลับด้วย
0: ไม่กลับด้วยก็เหมือนกันไม่กลับด้วย
1: โอ้คุณพ่อแคมป์กักตัวของคุณพ่ออยู่ที่ไหนอ่ะครับ
0: อยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มารับได้หลังจากสองทุ่มหลังเลิกเรียนแล้วไม่ได้ต้องฝึกกีฬาหมด
1: ได้ข่าวว่าทั้งสามคนเนี่ยนอกจากเทนนิสแล้วเนี่ยพี่คนโตอีกสองคนพี่ชายกับพี่สาวทั้งสองคนคุณพ่อก็ตั้งชื่อเป็นกีฬาหมดเลย
0: คือปลูกฝังให้มีทักษะกีฬาตั้งชื่อก็เป็นกีฬาหมดเลย
1: คนโตชื่อ
0: ชื่อโบลิ่ง
1: โบลิ่ง
0: คนที่สองเบสบอล
1: คนเออ
0: คนที่สามชื่อเทนนิส
1: ครับ
0: คนที่สี่ถ้าเกิดก็เปตองเรียงมาเลยตั้งเรียงมาเลยชื่อ
1: โบลิ่ง
0: โบลิ่ง
1: เบสบอล
0: เบสบอล
1: เทนนิส
0: เปตองตั้งเรียงมาเลยคือคิดกับแม่กับคุณแม่เขาคุณแม่เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำผมตอนนั้นเป็นนักฟุตบอลกับเป็นนักกีฬาถ้าเรามีลูกเราต้องสร้างรวยเป็นนักกีฬาระดับประเทศได้ได้
1: อ๋อนี่คิดตั้งแต่
0: คิดตั้งแต
1: ่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีลูก
0: ก่อนจะมีลูกก็ต้องสร้างนักกีฬาแล้วก็ลูกทุกคนนี่จะดูแลระบบกล้ามเนื้อให้ดีหมดอาหารการกินการพักผ่อนอะไรให้ดีหมดตั้งแต่เด็กทั้ง3คนแล้วก็ลูกหลานด้วย
1: ได้ข่าวมาว่าคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่น้องเทนนิสยังเล็กๆด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อครับ
0: คือคุณแม่เขาเสียตั้งแต่เทนนิสเข้าป.1 6ขวบเนื่องจากเป็นมะเร็งปอด
1: ครับ
0: ในปอดก็ต้องเลี้ยงลูก3คนก็ต้องฝึกเป็นนักกีฬาด้วยก็เป็นห่วงเหมือนกันก็ว่าไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนก็ทำให้เต็มที
1: ่ครับแล้วเป็นกังวลไหมครับกับการเลี้ยงลูกทั้ง3คนด้วยผู้ชายคนเดียวว่าเอ๊ะไอความเป็นแม่เนี่ยเราจะใส่เข้าไปหาลูกเรายังไงอะไรเงี้ย
0: คือมันก็กังวลเหมือนกันแหละครับว่ากังวลหลายๆเรื่องครับว่าเรื่องความเป็นแม่ต่างๆว่าจะอยู่ได้ไหมสองเศรษฐกิจจากแต่ก่อนรายได้สองทาง
1: เมื่อก่อนคือช่วยกัน
0: ว่าแม่หายไปรายได้ทางพ่อไม่รู้จะพอไหมก็ลูกๆก็ตั้งใจเรียนทุกคนมาเรียนทั้งเทพแล้วก็สอนพิเศษไปด้วยพี่โบก็สอนภาษาอังกฤษพี่เบสก็สอนเทควันโดที่ยิมต่างๆ
1: ครับ
0: ก็มีรายได้เข้ามาก็จุนเจือครอบครัวไปได้อย่างดีแล้วอย่างปีกย่อยพี่สาวหรือว่าพี่ชายอีกคนก็พี่เบสที่จะช่วยดูแลน้องกันครับตอนนี้ก็พี่โบก็ติดยศนาวาอากาศโทสอนนักเรียนในร้อยโรงเรียนเตรียมทหาร
1: ครับ
0: ก็ได้ดีพี่เบสก็ทำงานส่วนตัวก็เรียบร้อยดีครับทุกคน
1: แต่เท่าที่ฟังเนี่ยไม่มีลูกคนไหนเล่นกีฬาตรงกับชื่อเลยสักคนคนโตชื่อ
0: โบล
1: ิ่
0: ง
1: เป็นนักกีฬาอะไรครับ
0: เป็นนักว่ายน้ำ
1: นักว่ายน้ำ
0: เล่นเทควันโดด้วยว่ายน้ำไปแข่งที่ออสเตรเลียอาราฟูลาเกมในสนามประเทศไทยเนี่ย
1: โอ้นี่คือแบบกีฬาจริงจังเลยนะไม่ใช่แค่ให้เล่นกีฬาให้เป็นนักกีฬาเลยใช่ไหมครับคนที่สอง
0: ก็เบสบอล
1: พี่เบสบอล
0: เล่นว่ายน้ำไปแข่งออสเตรเลียเหมือนกันครับแล้วก็เล่นเทควันโดระดับเข้มเยาวชนแห่งชาติเข้มเยาวชนนักศึกษามหาลัยแห่งชาติเหมือนกัน
1: ของเทนนิสล่ะครับแล้วมันมาเริ่มต้นเป็นเทควันโดได้ยังไงในเมื่อว่าคุณพ่อชอบเตะฟุตบอลคุณแม่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำลูกๆ ก็เรียนว่ายน้ำผมไม่แปลกใจแต่อยู่ดีมันเป็นเทควันโดได้ไงครับ
0: คือชีวิตของคนภาคใต้มันมีทะเลทั้งสองด้าน
1: เพราะว่าทะเลทั้งสองด้านหมายความว่ามีทั้งอ่าวไทยและก็อันดามัน
0: พอลมมาพัดมาทางนี้ก็ฝนตกพอมาทางนี้ก็ฝนตกเราซ้อมมีอุปสรรคมากมายแต่เล่นกีตาร์ก็ดีเล่นว่ายน้ำก็ดีจะโอกาสฝึกซ้อมไม่เต็มที่กับภาคใต้เลยต้องหากีฬาที่มันซ้อมได้เต็มที่ที่อยู่ในโรงเรือน
1: แบดไงครับแบด
0: แบดได้เต็มที่ได้แต่เทควันโดเรามองดูว่าเป็นกีฬาที่ใหม่และมีโอกาสได้เหรียญ
1: คือคุณพ่อมีวางแผนแหละว่านอกจากให้ลูกได้สุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยตั้งใจอยากให้ลูกเนี่ยได้เหรียญด้วย
0: ได้เหรียญด้วย
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวสังคมประเทศชาติต่อไปครับพอเล่นกีฬาโอกาสที่จะไปเรียนที่โรงเรียนดีๆมหาลัยที่ดีๆที่เราไม่ต้องไปสอบแย่งกับคนอื่นเราได้เข้าไปเรียนพอจบมาอาจจะได้มีงานทำบ้างเท่านั้นเอง
1: ซึ่งเหมือนคุณพ่อวางแผนไว้หมดเลยป่ะครับว่าจะให้ลูกเล่นกีฬาลูกเล่นกีฬาแล้วมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงปุ๊บ

0: ได้เหรียญติดทีมชาติแล้วก็ไปจนถึงรับราชการ
1: ครับครับก็คิดไว้สักวันหนึ่งก็จะได้เดินไปทางรับราชการ
0: ทำไมถึงอยากให้ลูกรับราชการครับ
1: เพราะมันเป็นอาชีพที่สามารถจะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองได้เยอะแล้วก็เป็นงานที่มีความมั่นคงด้วย
0: ซึ่งเทนนิสก็ล่าสุดก็เพิ่งจะรับราชการใช่ไหมครับ
1: เทนนิสก็รับราชการมา3ปีกว่าแล้ว
0: เกิดจากการวางแผนของคุณพ่อ
2: ใช่ค่ะ
0: กลับมาถามเทนนิสบ้างในวันที่คุณพ่อเริ่มอินพุตเรื่องกีฬาให้คุณพ่อเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาของเทนนิสมากน้อยแค่ไหนครับ
2: พ่อก็เป็นส่วนสำคัญในการแบบพักเราไปถ้าให้เล่นจริงจังหรือว่าฝึกซ้อมแบบหนักๆแบบนี้ไม่ชอบเลยเพราะแบบบอกพ่อว่าตัวเล็กขนาดนี้อ่อนแอแบบนี้จะไปสู้อะไรได้แบบนี้แต่พ่อก็แบบคอยผลักดันแบบให้ไปส่งเราซ้อมทั้งที่แบบเราแพ้มาตลอดแล้วนะแต่พ่อก็แบบให้กำลังใจแล้วก็ไม่ได้กดดันว่าแบบไปแข่งจะต้องชนะหรือว่าต้องได้เหรียญกลับมาพ่อก็แบบเล่นให้เต็มที่แบบเล่นแค่ออกกำลังกายถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เหมือนกันแล้วนะ
0: คำว่าผลักดันของเทนนิสเนี่ยมันเป็นแบบไหนอ่ะมันเป็นแบบว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็ชนะนะลูกหรือไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปซ้อม
2: พ่อไม่ได้ดุแบบตะโกนมาให้ไปซ้อมอะไรแบบนั้นค่ะพ่อจะกำหนดด้วยตอนเด็กๆก็คือพ่อจะไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็พาหนูไปวิ่งด้วยแบบนั้นค่ะก็แบบจะไปออกกำลังกายด้วยกัน
0: ถึงขั้นต้องมาปลุกไหม
2: ใช่มาปลุกก็คือแบบมาเรียกตอนเช้าให้ไปวิ่ง
0: ไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไหมเทนนิสตื่นยังลูกไปวิ่งกันไม่เอาพ่อวันนี้อยากนอนได้ไหม
2: ไม่ได้พ่อจับไปเลยพ่ออุ้มไปเลย
0: อันนี้เรียกบังคับ
2: ตอนเด็กๆก็คิดว่าพ่อไม่มีเพื่อนไปวิ่งหรือเปล่าเรียกทุกวันเลยแล้วบ้านหนูไม่ได้วิ่งตอน6โมงเช้าเลยนะวิ่งตอน8โมงแบบแดดเปรี้ยงๆมีวันนึงไปแล้วสนามวิ่งมันล็อกก็เลยดีใจกับพี่เบ้พ่อก็ขับไปหาที่อื่นจนทำให้เราได้เหงื่อออกได้ใช
0: ่คือฟังจากเสียงเทนนิสแล้วเนี่ยนะฮะดูไม่น่าจะเป็นคนเตะหนักคือน้องดูแบบว่าเสียงนุ่มนวลมากนะครับคุณพ่อแต่ลองดูได้ใช่ไหมครับพ่อพ่อจะพูดอะไรครับ
1: ก็ภาคภูมิใจที่มาไกลถึงขนาดนี้แล้วได้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนทำให้กีฬาเทควันโดในประเทศไทยคึกคักขึ้นเยอะพอเทนนิสได้แชมป์ติดต่อกันมากมาย3ปีที่ผ่านมานี่ลงแข่งขันทั้งหมด20ครั้งได้เหรียญทอง19ครั้งได้เหรียญเงินครั้งเดียว
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้คะแนนของเราโด่งขึ้นมาเป็นที่1ของโลก
0: มันเกิดจุดเปลี่ยนได้ยังไงครับก็ในเมื่อว่าตอนต้นเขาบอกว่า4ปีแรกเนี่ยเขาไม่เคยได้รับลิ้มรสชัยชนะเลย
1: 4ปีแรกนั้นเป็นช่วงปฐมป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ท่านนั้นที่เขาพ่ายแพ้มา
0: ครับ
1: ช่วงขึ้นชั้นป.5เริ่มสอแววขึ้นชนะแล้วพอโปกก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดี
0: เขาอยากเลิกบ้างไหมพ่อ
1: ก็บ่นเหมือนกัน
2: ตลอด
1: ก็ต้องปลอบใจตลอดก็ปลูกฝังให้เขาพยายามซ้อมให้ดีขึ้นให้หนักขึ้นถ้าซ้อมหนักๆเราจะไม่เจ็บแต่ถ้าเราซ้อมเหยาะแยะเบาๆลงไปแข่งเราจะเจ็บตอนนี้ก็แพ้ไปก่อนไม่เป็นไรโอกาสเรายังมีก็เล่นมาเรื่อยจนประสบความสำเร็จขึ้นมา
0: ฟังมุมเทนนิสบ้างคุณพ่อมีวิธีการยังไงตอนหนูจะเลิกหนูไม่อยากเล่นแล้วบอกแข่งไปก็แพ้คุณพ่อท่านทำยังไงครับ
2: พ่อก็แบบออกแนวบังคับก่อนในตอนแรกๆเขาแบบให้ไปซ้อมทุกวันแล้วนะถ้าไม่ซ้อมจะเก่งได้ไงแล้วนะหนูก็เลยพยายามไปซ้อมทุกวันพ่อก็แบบหากิจกรรมให้ทำตลอดถ้าแบบเบื่อเทควันโดนะก็ให้ไปเล่นอย่างอื่นแต่ถ้าอย่างอื่นมันก็เหนื่อยกว่านี้ก็เลยไปตามที่พ่อบอกค่ะก็พอไปซ้อมก็แบบมันก็มีสนุกบ้างเพราะว่าได้เล่นเกมที่ครูให้โปรแกรมมาค่ะ
0: การที่เราเป็นคนที่สู้ไปก็ไม่ชนะ
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมนั่นหมายความว่าในสายตาของคนอื่นเนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นลูเซอร์
2: ค
0: ือแพ้ตลอดเลยแต่การที่เรามีคนที่ใกล้ชิดเรารักเราแล้วเขาให้กำลังใจเราตลอดแล้วก็เห็นว่าเชื่อเถอะยังไงลูกก็สามารถชนะคนอื่นได้มันมีผลต่อสภาพจิตใจหรือมีผลต่อการที่ทำให้เรามีความหวังอยากที่จะเล่นกีฬานี้ต่อไหม
2: มันก็แบบเป็นแรงฮึดที่ทำให้เราลุกขึ้นไปซ้อมตามพ่อบอกอะไรเนี้ยแล้วอ่ะหวังว่าสักวันมันจะเป็นวันของเราอะไรเนี้ยก็ไปซ้อมเรื่อยๆจนแบบวันหนึ่งได้แชมป์ภาคใต้ค่ะ
0: ตอนได้แชมป์ภาคใต้รู้สึกไงครับ

0: สึกแบบเฮ้ยสักที ได้เหรียญทองสักทีแล้วเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างนึงอะไรแบบนี้เขาก็แบบดีใจที่ได้แล้วอะไรแบบนี้แต่มันก็แบบยังไม่สุดมันก็แค่ภาคใต้อะไรแบบนี้เราก็ต้องไปต่อ
1: ยากไหมจนกว่าจะติดทีมชาติได
0: ้อยากมาก ตอนแรกที่ได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะก็เลยแบบมีตั๋วเข้าไป
1: แต่ก่อนนั้นจากแชมป์ภาคใต
0: ้ค่ะ
1: แล้วมันไปได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ยังไงก็คือเป็นตัวแทนภาคใต้
0: ใช่ค่ะเป็นตัวแทนภาคใต้แล้วก็ไปแข่งก็ไปก็คงแบบเหมือนม้ามืดอะไรแบบนี้แบบไม่ได้หวังว่าจะได้เหรียญทองแต่พอไปก็ได้เหรียญทองขึ้นมาแบบตอนนั้นก็ยังคิดว่าตัวเองฟุกอยู่ก็พอเข้าไปก็แบบคิดว่าตัวเองน่าจะเก่งแล้วเพราะว่าได้เหรียญทองมาแต่พอเข้าไปในแคมป์ก็คือแบบเราเจอพี่ๆเก่งๆมากมายที่เขาจะเข้ามาคัดตัวทีมชาติกันค่ะวันนั้นก็แบบเสียเซลล์ไปเลยเพราะว่าโดนรุ่นพี่เตะปากแตก
1: ตั้งแต่เข้าไปโดนรับน้อง
0: ใช่ๆวันแรกเข้าไปก็แบบกลับบ้านได้ไหมเหมือนเราไม่รู้จักใครเลยไปเข้าไป
1: ฟ้องพ่อไหม
0: ฟ้องก
1: ็พ่อเป็นไงโกรธไหม
0: ไม่พ
1: ่อโกรธไหม
2: ไม่โกรธครับเพราะว่าเราเข้ามาถึงจุดนี้ถือว่าเรามาถูกที่แล้วถูกที่แล้ว
1: ลูกโดนเตะปากแตก
2: ครับครับเรามาถูกที่แล้วไม่เป็นไร
1: พ่อต้องเป็นคนพิเศษมากเลยถูกที่แล้วลูกเพราะอะไรครับจะได้ฝึกความอดทนฝึกวินัย
2: ที่มันเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วเป็นทีมชาตินะครับทีมชาติใครๆก็อยากจะเข้ามาพอจะมาถึงตรงนี้มันมาได้ไกลเยอะแล้ว
1: แสดงว่านี่คือประโยคที่คุณพ่อปลอบใจหนูตอนโดนเตะปากแตกเลยเปล่าว่าห้ามเลิกใครๆก็อยากมาถึงจุดนี
0: ้ใช่ตอนที่ขอกลับบ้านครับพี่กับพ่อก็บอกว่าแบบตอนแรกฝันไว้ไม่ใช่หรอว่าอยากติดทีมชาติอะไรนะคะแล้วพอวันนี้มีโอกาสแล้วทำไมจะหันหลังให้มันก็คือแบบเราก็ต้องกลับไปเตะกลับไปสู้เพราะว่าแบบกว่าจะถึงวันคัดตัวก็มีเวลาอีก1เดือนให้เราได้แบบปรับตัวเอง
1: พอติดเข้าทีมชาติต้องมาเก็บตัวอยู่ที่กรุงเทพอ่ะครับ
0: ใช่ค่ะที่ราชมังค่ะ
1: เก็บตัวอยู่ที่ราชมังใช่มั้ยคุณพ่ออยู่สุราษฎร
0: ์ค่ะ
1: แต่ได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยขึ้นรถทัวร์มาหาลูกทุกสัปดาห์เลย
2: ครับ
1: จนขนาดจําราคาตั๋วได้เลย
2: จําได้หมดจําได้หมดครับ
1: กี่บาทครับ
2: 544บาทอ่ะ
1: 544บาท
2: ครับ
1: จากสุราษฎร์
2: สุราษฎร์มาที่หมอชิตอ่ะครับ
1: กี่ชั่วโมงครับ
2: ก็ประมาณ10ชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมง
1: คิดถึงลูกมาก
2: ก็ให้กำลังใจลูกทุกครั้ง
1: 10ชั่วโมง
2: ครับ
1: มาคนเดียว
2: มาคนเดียว
1: ขึ้นรถทัวร์มาทุกสัปดาห
2: ์ครับ
1: เพื่อมาดูลูก
2: มาดูลูก
1: สุดท้ายได้ยินว่าโค้ชเชถึงขั้นกับสั่งว่าห้ามมาดูแล้วเพราะลูกเสียสมาธิ
2: ก็โค้ชเชไม่ได้สั่งห้ามหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชคนไทยว่าอย่าให้มาดูลูกเพราะว่ากลัวลูกจะไม่เต็มที่
1: เกี่ยวเหรอครับคุณพ่อ
2: ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยว
0: ตอนนี้ก็ยังไปแอบดูอย
1: ู่ตอนนี้ยังแอบดู
0: มีช่วงนึงอยู่วันนึงหนูไปตัดผมสั้นแบบเป็นผมสั้นแบบสั้นมากแล้วพ่อจําหนูไม่ได้โทรมาเป็น10สายเลยหายไปไหนไม่ซ้อม
1: ทำไมไม่มาซ้อม
0: ไม่เห็นเลย
1: แสดงว่าทุกครั้งทุกสัปดาห์ที่เวลาคุณพ่อขึ้นมาจากสุราษฎร์เนี่ยคุณพ่อไม่ได้บอกเลยไม่ได้โทรหาด้วยมาเวลาไหนคุณพ่อก็ลงหมอชิดปุ๊บแล้วก็ดุ่มๆไปกกท.เลยแล้วก็ไปแอบดูเอาเองเลย
2: ครับ
1: โอ้โห
0: เซอร์ไพรส์ค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยหรอครับ
2: ไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อย
1: ไม่เหนื่อยเพื่อลูก
2: เพื่อลูกครับ
1: พูดแบบเพื่อลูกเพราะพ่อจะมาลูกแต่จริงๆอ่ะตัวเองอ่ะคิดถึงลูกอยากมาเจอลูกทนไม่ไหวแล้วการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไหมว่าเช่นในสมาคมมีรุ่นพี่รุ่นน้องเราจะทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ย
0: ก็เรียนรู้ค่ะแบบเราก็ต้องแบบให้ความเคารพคนที่อายุเยอะกว่าค่ะแล้วก็พอเข้าไปฝึกซ้อมมันก็จะเหนื่อยด้วยกันมันทำให้เรารักกันเข้าใจกันมากขึ้น
1: แล้ววันนี้เป็นรุ่นพี่แล้ว
0: ค่ะ อยู่จนตอนนี้แก่ที่สุดในแคมป
1: ์แก่ที่สุดในแคมป์แล้วหนูเป็นรุ่นพี่
0: ใจดีค่ะ
1: เตะน้องไหม
0: มีค่ะก็อยากให้น้องเก่งค่ะ
1: หมายถึงว่าเตะนี่ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวเขาจะดูว่าสมาคมเดียวโอดไลน์คือเตะตอนซ้อม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมมันเป็นกีฬาที่ต้องเตะกันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไหมครับแล้วก็ต้องเตะแบบจริงจังให้เขารู้ว่า เวลาออกอาวุธแล้วเนี่ยมันหนักขนาดไหน
0: ค่ะถ้าเราไม่จริงจังเวลาไปแข่งมันก็จะใช้ไม่ได้จริงค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วก็ได้ยินว่าโค้ชที่ดูแลนักกีฬาเนี่ยก็คือโค้ชเช
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ทําให้นักเทควันโดไทยเนี่ยมีชื่อเสียงมาหลายต่อหลายคนด้วยกันรุ่นตั้งแต่ก่อนหน้าน้องเทนนิสอีกนะผมเคยได้ยินน้องวิวน้องอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่หมดโค้ชผู้นี้แหละคือคนที่ช่วยดูแล
0: ค่ะก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่ติดทีมชาติค่ะเราก็เข้าไปขอโค้ชถ่ายรูปค่ะโค้ชก็ดูใจดีมากๆแต่พอวันที่เข้าไปเก็บตัวคือแบบเจอโค้ชวันแรกคือแบบบรรยากาศมันเงียบสงบค่อนข้างจริงจังในการฝึกซ้อมเพราะว่าโค้ชก็จริงจังแล้วก็จะดุนิดนึงเวลาฝึกซ้อมค่ะ
1: เวลาโค้ชดุยังไงครับ
0: ถ้ามีแบบดื้อขี้เกียจหรือว่าแบบไม่ยอมเตะตอนที่โค้ชสั่งแบบเนี้ยก็จะมีลงโทษค่ะ
1: ลงโทษยังไงบ้าง
0: ลงโทษก็ส่วนใหญ่จะเป็นสั่งวิ่งอะไรนะให้เหนื่อยหรือไม่ก็ลุกนั่งแบบทำกิจกรรมให้แบบจำค่ะ
1: ซึ่งมันแตกต่างจากโค้ชที่เป็นคุณพ่อเราคือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนพาไปฝึกใช่ไหมที่เมื่อกี้หนูบอกว่าคุณพ่อก็คอยบังคับตลอดเป็นไข้ก็ให้ลุกไปวิ่งแต่ก็ยังมีความเป็นคุณพ่อคุณลูกอยู
0: ่
1: แต่พอไปฝึกแบบจริงจังในอีกมาตรฐานสแตนดาร์ดนึงเนี่ยมันหนักกว่าเยอะไหม
0: หนักมากแบบตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยนะคะก็ตอนเช้าเราตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาซ้อมแล้วก็จนไปถึง8-9 โมงค่ะถ้าโปรแกรมเช้าเราวิ่งไม่ทันตามที่เขากำหนดก็ต้องวิ่งจนกว่าจะพักแล้วพอตอนเย็นก็แบบจะเป็นเรื่องของทักษะเขาก็จะแบบใส่โปรแกรมถ้าใครทำไม่ได้หรือว่าเตะไม่ได้เขาก็อาจจะยังไม่โกรธมากเท่ากับใจไม่สู้แบบถ้าไม่กล้าเตะอะไรนะคะก็เขาจะโกรธ
1: หนูไม่อยู่กรุงเทพแต่อยู่เท่าไหร่นะครับ
0: ตอนอายุ13ค่ะ
1: 13
0: ค่ะ
1: 13ต้องจากคุณพ่อมาแล้วเข้ามาอยู่กรุงเทพเก็บตัวอยู่กับโค้ช
0: อยู่คนเดียวที่ราชมังก็คือแบบเป็นแคมป์เก็บตัวทีมชาติก็จะอยู่กับเพื่อน
1: 13มาอยู่กับเพื่อนแล้วห่างจากคุณพ่อคุณพ่อครับเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็เป็นห่วงมากเขามาตั้งแต่ม.1วันที่30มีนาคมเข้าค่ายแล้วครับ
1: จำได
2: ้ก็ประมาณ11ปี6เดือน
1: ร้องไห้มั้ยครับ
2: ก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ทุกวันต้องพากลับบ้านทุกวันจน
1: หมายถึงพ
2: ่
1: อ
2: พ่อก็ร้องไห้เหมือนกันนะ
1: ร้องไหม
2: ร้องครับ
1: คุณพ่อก็ร้องสงสารลูกถ้ามันไม่เอาลูกกลับอะครับ
2: ไม่ได้ครับมาถึงจุดนี้แล้วจุดเราต้องเดินหน้าแล้ว
1: ได้ยินว่าคุณพ่อเนี่ยติดน้องเทนนิสมากถึงขนาดว่าทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่มีการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปแข่งระดับประเทศเนี่ยคุณพ่อจะตามไปเชียร์ติดขอบสนามเสมอ
2: ครับ
1: จริงไหมครับ
2: จริงครับคือไปทุกสนามที่มีการแข่งขันมีอยู่สนามที่ไม่ได้ไปก็คือซีเรียเพราะอันตรายลูกไม่ให้ไป
1: คร
2: ับ ตรงนั้นไปหมดไปทุกประเทศ
1: แล้วได้ข่าวว่าปกติแล้วเนี่ยนักกีฬาเขาต้องนอนส่วนนักกีฬา
2: ครับ
1: แต่คุณพ่อเนี่ย
2: ไปแยก
1: เขาบอกไปขอโค้ชว่าขอเอาเทนนิสมานอนด้วยได้ไหมเพราะคิดถึงลูกมาก
2: คือนั่นครั้งแรก
0: ที่ประ เทศ
2: เกาหลีพอเทนนิสแข่งได้เหรียญทองแล้วก็พาขอเทนนิสมานอนที่โรงแรมครั้งเดียวน้องนั่นก็ไม่ได้ขอเลย
0: ตอนนั้นพ่อแบบไม่ได้ถามหนูเขาก็แบบพ่อกับพี่เดินไปบอกโค้ชเลยว่าแบบขอเอาน้องเทนนิสไปนอนที่บ้านหน่อยเอ้ยที่โรงแรมหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช้าเลยพ่ออ๋อได้ครับเพราะว่าแบบถ้าปกติโค้ชจะแบบไม่ให้แบบไปนอนที่อื่นอะไรแบบนี้ค่ะ
1: กลัวเสียสมาธิแล้วก็กลัวเสียว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ได้อยู่ในการดูแลเพราะว่าโค้ชเขาต้องจริงจังว่าอยากจะดูตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มีเรื่องนึงได้ข่าวว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยไม่สามารถบังคับลูกได้เลยนั่นคือเรื่องของโภชนาการคุณพ่อเนี่ยตามใจเรื่องของโภชนาการลูกมากจนสมาคมหรือโค้ชเนี่ยเขาบอกว่ามากจนเกินไปจริงไหมครับ
2: คือเรื่องโภชนาการนี่ก็พยายามให้เขากินในไม่ให้มากเกินไปเพราะว่าของเทนนิสมันเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยน้ำหนักต้องควบคุมเรื่องอาหารการกิน
1: ต้องควบคุมเพราะว่าน้ำหนักเกินต้องไปแข่งรุ่นหนึ่ง
2: กินอิสระไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเตือนค่อยๆเตือนลูกว่าอย่ากินให้พอดีอย่าให้มาก
1: แต่ได้ยินมาว่าคุณพ่อเตือนไม่ได้ลูกไม่เชื่อคุณพ่อเลยต้องพึ่งให้คุณพ่อคนที่สองของน้องเทนนิสเป็นคนช่วยพูดให
2: ้ครับ
1: มีคุณพ่อคนที่สองด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: คือใครครับ
0: ก็เป็นคุณพิมลกับโค้ชเชค่ะ
1: ทำไมถึงยอมยกให้โค้ชเชแล้วก็คุณพิมลหรือว่านายกสมาคมด้วยนะเป็นคุณพ่อคนที่สอง
0: ก็แบบเหมือนเราเชื่อแบบเชื่อแล้วก็กลัวด้วยเขาก็แบบทำทุกอย่างที่แบบเราจะลดน้ำหนักได้แบบเคยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็นักโภชนาการที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
1: เรามีเสียงของนายกสมาคมเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณ

0: ระดับโลกเลย
1: ค่ะ
0: จนวันนี้ไปกวาดแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับไปฟังเสียงของคุณพี่มนกันครับ
2: ก็เทนนิสก็อยู่กับสมาคมมา10กว่าปีนะครับผมก็เห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะฉะนั้นก็รู้สึกเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานตอนเด็กๆนะครับก็คือความไม่ค่อยมีวินัยแล้วก็ชอบแอบไปกินขนมในช่วงที่เก็บตัวไม่รู้อะไรมันฝรั่งทอดอะไรตามภาษาเด็กกันนะฮะทำให้น้ำหนักขึ้นเกินพิกัดอ้าวแล้วคุณจะไปโอลิมปิกเนี่ยแล้วคุณยังไงเนี่ยนะตอนนั้นยูทโอลิมปิกก็ผมก็ได้คุยกับพ่อของเทนนิสพ่อเขาตอนที่นั่นมาคุยเขาก็อ้ามามึงงึ่งนะฮะพอแล้วผมสุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพูดไปเขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพ่อที่แพ้ทางลูกสาวผมว่าท่านนายกพูดแทนผมไปเลยดีกว่าสุดท้ายก็ผมก็แก้ปัญหาด้วยการที่ไหว้วานให้อาจารย์ทางด้านโภชนาการท่านหนึ่งมาอยู่กับนิดตลอดเวลานะครับแทบจะเป็นผู้คุมเลยนะแล้วก็มีโปรตีนเชคให้จิบให้ท้องอิ่มจะได้ไม่ต้องแอบไปทานขนมแล้วก็จะได้น้ำหนักไม่ขึ้นนะครับก็อันนั้นก็คือนิดในวัยนั้นตอนเด็กๆไม่ค่อยมีวินัยแต่โตขึ้นมาเทนนิสก็เป็นนักกีฬาที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดมีความตั้งใจเรื่องวินัยเรื่องอะไรก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นการพัฒนาของเขามาถึงจุดนี้เนี่ยก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะแล้วก็หวังว่าเขาก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับไปสู่เหรียญต่างๆโดยเฉพาะเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งไม่ไกลเกินเอื้อมเลยหวังว่าเขาแน่นอนประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่เขาทำวันนี้โอลิมปิกวันข้างหน้าเป็นอะไรก็ตามแต่ครับ
0: นอกจากคุณพ่อแล้วเทนนิสเล่าให้ฟังหน่อยว่าในแง่ของชีวิตในแง่ของความคิดในแง่ของแนวทางเนี่ยทั้งโค้ชเชแล้วก็คุณพี่มนเนี่ยเขาสอนอะไรเทนนิสบ้างครับ
1: ก็แบบสอนให้เราโตขึ้นแล้วก็แบบพยายามให้เรามีระเบียบวินัยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นเด็กที่แบบชอบแอบกินขนมแล้วก็มีน้ำหนักที่เกินมากๆเลยแบบแข่งแต่ละครั้งคือแบบปล่อยน้ำหนักไป8-9โลค่ะช่วงนั้นคือแบบอ้วนมากแล้วก็พอใกล้จะแข่งก็คือแบบหน้ามืด
0: เพราะว่าเราลดน้ําหนัก
1: ใช่ค่ะลดแบบไม่ถูกวิธีเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความคิดที่แบบดีมากอะไรนะคะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลยแบบเปลี่ยนตัวเองดีกว่าไม่อยากทําแบบนั้นแล้วเพราะว่ามันเป็นผลเสียต่อเราทั้งนั้นเวลาเราไปแข่งมันก็ทั้งแบบไม่มีแรงด้วยแล้วก็สารอาหารไม่ครบเวลาไปแข่งก็แบบแทบจะยืนไม่ไหวค่ะ
0: อย่างการที่เมื่อกี้บอกว่าเขาช่วยสอนเรื่องนี้ระเบียบวินัยวิธีการสอนเขาทำยังไงครับเรียกเข้ามานั่งคุย
1: ใช่
0: เป็นการส่วนตัวปรับทัศนคติหรือว่าพูดคุยหรือยังไงคร
1: ับ ค่ะก็คุณพี่มนก็จะแบบเรียกเข้ามาคุยแล้วก็แบบก็ถามแบบว่ามีอะไรอยากจะให้ช่วยไหมหรือว่ามีอะไรหนักใจเรื่องไหนบ้างหนูก็แบบส่วนใหญ่ก็แบบบอกตรงๆว่าแบบเรื่องน้ำหนักที่แบบควบคุมไม่อยู่อะไร
0: เท่าที่ผมฟังเนี่ยหมายความว่าทัศนคติของเด็กเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยความรักหรือความใส่ใจของผู้ใหญ่ไหมม
1: ัน
0: เกี่ยวไหมเช่นสมมติว่าเด็กกำลังดื้อเด็กกำลังเกเรเด็กกำลังไม่มีระเบียบวินัยแต่การที่ผู้ใหญ่ใส่ใจเรียกมาคุยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยทุ่มเทเพื่อที่ต้องการจะให้เราเนี่ยได้ดีเนี่ยมันเลยทำให้เราคิดได้ไหมว่าเอ้ยเขาทุ่มเทขนาดนี้เขาพาเราไปดูนักโภชนาการนี้ขนาดนี้เขาหาคนดีๆมาให้เราขนาดนี้เราจะมานั่งแอบกินขนมอย่างนี้มันจะไม่ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเกี่ยวไหม
1: ก็มีส่วนเยอะเลยเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็แบบไว้ใจเราก็เลยต้องแบบต้องทำตัวเองให้สมกับที่เขาไว้ใจก็เลยทำทุกอย่างให้แบบให้พร้อมแล้วก็ดีที่สุดที่ตัวเองจะทำได้ค่ะ
0: เผื่อคุณผู้ชมได้เห็นความสามารถของน้องเทนนิสนะครับว่าจากการบ่มเพาะของคุณพ่อต่อเนื่องมาจนถึงสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ฝึกในเรื่องของโภชนาการและการฝึกซ้อมเนี่ยทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเทนนิสและเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกก็คือการเตะได้สูงมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันครับว่าเทนนิสสามารถเตะได้สูงขนาดไหนขอเสียงปรบมือให้กับเทนนิสด้วยนะครับอันนี้แบบแบบบอกก่อน
1: ค่ะ
0: ผมว่าต่ำไปเอาศีรษะพี่เลยพี่สูงเท่าไหร่ครับ
3: 180ครับ
0: 180เทนนิสสูง

0: 173ถ้าพี่ขึ้นไปยืนบนนี้เท่าไหร่ฮะ
1: เกือบ2เมตรครับ2เมตรนิด
0: เกือบ2เมตรสนุกอ่ะขอลองบ้างดิจับอย่างนี้นะถึงไหม
2: ถึง
0: ถึงเหรอ
2: ถึงมั้งคะ
0: มันหวาดเสียวขอเสียงปรบมือให้กับเพชรด้วยนะครับมันมีของไหนที่มีคุณค่าทางจิตใจของคุณมากที่สุดที่คุณรู้สึกว่าน่าแบบอยากเก็บไว
2: ้น่าจะเป็นแบบพวกเสื้อทีมชาติที่เราติดทีมชาติแล้วเขาก็จะให้เฉพาะคนที่ติดเลยนะคะก็แบบจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นลังๆตั้งไว้
0: มันเท่เน
2: าะค่ะ
0: พอเรามีชุดติดทีมชาตินี่มันเท่มากเลย
2: มันแบบภูมิใจแล้วก็ชอบใส่ไปเที่ยวนะแบบฉันเป็นทีมชาติเลยนะแบบ แล้วก็ตอนนั้นได้ชุดเทควันโดมาได้ชุดแรกดีใจมากใส่นอนเลยพี่ ไม่ถอดแล้วไม่หนูจะใส่นอน
0: มันภูมิใจนะ
3: แต่นักกีฬาอื่นเขาต้องการเหมือนกันที่เขาเล่นเทควันโดเราก็พวกก็ไปแจกที่ยืมทุกคนเนี่ยอย่างทุกคนเพราะว่าแข่งทีมเขาให้มา 7-8 ตัวใช้ไม่ทันแล้วครับ
0: เวลาเอาไปแจกคุณพ่อถามเทนนิสก่อนป่ะครับ
3: ไม่ได้ถามเขาค่อยส่งข่าวมาเทนนิสเองขอบคุณพี่เทนนิสขอบคุณพี่เทนนิสเป็นแถวจนนิด
0: เทนนิสก็งงเอ๊ะขอบคุณเรื่องอะไร
2: มีคนเฟซบุ๊กมาเลยนะขอบคุณเสื้อนะคะเอ๊ะเสื้ออะไรแล้วก็โทรไปถามพ่อบอกพ่อเอาไปแจก
0: พ่อตัวนี้ไม่ได้หนูอยากเก็บไว
2: ้กลับบ้านไปก็หายทีละลังทีละ
0: มาจนถึงทุกวันนี้เป็นมืออันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมครับจากการสะสมคะแนนในหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยถึง3ปีซ้อนเน
2: ี
0: ่ยแมตช์ที่ภูมิใจมากที่สุดคือแมตช์ไหนครับ
2: แมตช์ที่ภูมิใจคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะแข่งเอเชียนเกมคือเดือนสิงหาแล้วในเดือนมีนาค่ะหนูไปแพ้มือวางอันดับที่16อะค่ะคืออันดับสุดท้ายเขามาเจอมือหนึ่งก็คือจับสายเจอกับหนูแล้วก็แพ้เขาในรอบแรกทำให้แบบเสียเซลมากเลยคือแพ้แบบสู้ไม่ไหวเลยค่ะแพ้เกาหลีใช่ตอนนั้นแบบแหยงเท้าแบบไม่กล้าเตะกลัวไปหมดเลยค่ะ
0: กลัวสวนโดนสวนอะไรอย่าง
2: เงี้ยใช่แล้วก็กลัวทุกอย่างคือแบบแหยงไปเลยอ่ะแบบไม่กล้าเตะ
0: แล้วกลับมาได้ยังไง
2: โค้ชก็แบบพยายามให้เข้าคู่กับผู้ชายเพราะว่าคนนั้นเขาแข็งแรงแล้วก็ให้ซ้อมแต่มวยแบบเขาเลยโค้ชก็บอกว่าไม่เป็นไรยังมีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมก็เจอกันอีก
0: คือหมายความว่าเราเคยเจอคู่ปรับคนนี
2: ้ค่ะ
0: แล้วเราแพ้เขา
2: ค่ะ
0: มาแล้ว
2: ใช่
0: แล้วเราก็รู้ว่าเขาแข็งแกร่งมาก
2: ใช่
0: เราแยงเขาไปเลย
2: แบบเขาเป็นมวยที่แบบวิ่งผลักเตะชนเตะค่ะแล้วยังไม่เคยเจอใครที่แบบแข็งแรงขนาดนี้ทําให้เราแบบโดนผลักปิวออกนอกสนามตลอดคือแบบไม่สู้ไม่ไหวเลยในแมตช์นั้นค่ะพอมาเจอเอเชียนเกมก็คือจับคู่สายเจอกันรอบตัดเหรียญกลัวยังไม่หายกลัวแต่คือแบบก็ยังมั่นใจที่ซ้อมมาเพราะว่าเราก็แบบเตรียมมามากพอที่จะเจอเขาค่ะ
0: แล้วสุดท้ายก็แก้ทาง
2: จ
0: นสามารถคว้าเหรียญทองได้ก็คือความมั่นใจมันกลับมาอีกครั้งนึงจริงหรือไม่ที่เวลาเราผิดพลาดหรือล้มเหลวหรือทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็แล้วแต่เนี่ยให้พยายามหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมและทําให้มันสําเร็จให้ได้ถ้าเราทําเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมสําเร็จได้เป้าหมายที่เคยเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เราผิดพลาดในอดีตมันจะหายจากใจเราไปเลยเพราะเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสําเร็จได้
2: ใช่ค่ะมันก็แบบโล่งไปเลยมันก็ตอนที่แพ้ครั้งแรกมันก็เฟลแล้วก็ไม่อยากแพ้แบบนี้แล้วเลยนะคะทําให้กลับไปซ้อมแล้วก็ทุ่มเทเพื่อที่จะกลับมาชนะแต่ว่าแบบทุกครั้งที่แพ้กับชนะมันก็มีประสบการณ์สอนให้เราก้าวข้ามผ่านมันไปได้ให้ไกลกว่าเดิมทุกครั้งค่ะ
0: ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเทควันโดมาเคยอยากเลิกรวมแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครับ
2: นับไม่ถ้วนคือบ่อยเนาะตอนที่เสร็จโอลิมปิกที่2016ค่ะก็คืออยากจะเลิกแบบจริงจังเลยเพราะว่าเข้ามหาลัยด้วยไม่อยากเล่นแล้วก็แบบเฟลกับอันนี้ก็เลยแบบอยากเลิกแล้วพ่อก็แบบพยายามบอกว่าอย่าเพิ่งเลิกครับ
0: พ่อทำยังไง พูดประโยคเดิม
3: พ่อให้

0: กำลังใจบอกลูกไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งที่พลาดมาเรามาเริ่มใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่
0: เริ่มแพ้ไปแล้วไม่เป็นไรให้กำลังใจเขาว่าเรายังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นยืนจุดนี้นะจุดที่ทุกคนต้องการมายืนคนอื่นไม่มีโอกาสเรามีโอกาสแล้วแต่เราจะไปล้มเลิกไม่ได้เราต้องทำให้เป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติเป็นเราต้องทำให้เราต้องสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้เพราะว่าเทควันโดยังไม่เคยได้เหรียญทองในโอลิมปิกสักครั้ง
1: กลับมาถามเทนนิสนิดหนึ่งครับว่าในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่คุณพ่อให้กำลังใจเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเราต้องเป็นตัวแทนเราต้องทำเพื่อประเทศชาติแต่การที่หนูกลับไปเตะเทควันโดหรือไปเล่นเทควันโดเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อพ่อ
2: ตอนที่หนูเข้าไปหนูก็พยายามไม่คิดอะไรค่ะแบบเข้าไปแบบโล่งๆไม่อยากเอาความกดดันหรือว่าความหวังของพ่อหรือว่าของทุกคนเข้าไปด้วยเพราะว่ายิ่งเอาเข้าไปตัวก็แบบหนักแล้วก็ขาเตะไม่ออกตอนแรกๆก็คือแบบเครียดกดดันที่แบบพ่อพูดต้องเหรียญทองอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าพ่อก็แบบมั่นใจแต่ว่าเราก็แบบคิดมากแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็แบบไม่คิดอะไรแล้วตอนนี้ก็คือแบบมันก็เหมือนเดิมกับทุกแมตช์ที่แข่งคือแบบมันก็มีแค่เราแล้วก็เขาที่แข่งกันไม่มีอะไรมากค่ะ
1: การแข่งขันของเรามันไปไกลมากกว่านั้นแล้ว
2: ใช่มันคือนิ่งแล้วมัน
1: เราพิสูจน์มาแล้วว่าเราสามารถมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นชนะหรือแพ้ไม่สำคัญสำหรับเราส
2: ิ่
1: งต่อไปแล้วแต่เราทำให้ดีที่สุด
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องติดตามกันต
2: ่
1: อสำหรับการแข่งขันในโอลิมปิกครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าเรามีภาพบรรยากาศรวมๆในการแข่งขันทั้งหมดที่เทนนิสได้เคยไปแสดงผลงานหรือว่าฝากลวดลายในการเตะเอาไว้ไหมคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับท่าไม้ตาย
2: อันนี้ความสามารถพิเศษเลย
1: ความสามารถพิเศษ
2: ไม่เพราะว่าเอ็นไขว้หลังที่เข่าขาดค่ะทำให้องศาการเตะเข่ามันตวัดมากกว่าคนอื่น
1: ตอนเอ็นขาดไปรู้สึกไงครับ
2: ตอนที่เอ็นขาดยังไม่รู้ตัวว่ามันขาดก็เลยไปแข่งทำให้ไม่รู้สึกอะไรเพิ่งมารู้สึกตอนที่กลับมาซ้อมเพราะว่าพักไปนานแล้วก็กลับมาซ้อมแล้วมันยังเจ็บอยู่ค่ะแต่ก็มันยังเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เราเพิ่งรู้ว่าเอ็นขาดแค่
1: แล้วทุกวันนี้ไม่ต่อไม่อะไรไม
2: ่คุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องค่ะเพราะมันยังใช้งานได้ปกติค่ะ
1: ภายนอกที่หลายๆคนอาจจะมองว่าน้องเทนนิสเนี่ยดูเหมือนผู้หญิงอ่อนโยนทั่วๆไป
2: ค่ะ
1: แต่จากผลงานเนี่ยที่เห็นน่ะหรือถ้าเกิดใครลองโดนเตะสักครั้งเนี่ยจะรู้ว่าเขาไม่ได้อ่อนโยนแบบนั้น คืออ่อนโยนแต่ว่าเขาแข็งข้างในเนี่ย มันมีวิธีคิดอะไรยังไงไหมครับ
2: โค้ชก็แบบสอนโคเชค่ะก็บอกตลอดว่าแบบภายนอกอาจจะเป็นคนยังไงก็ได้แต่ถ้าเข้าไปในสนามแล้วอ่ะเราต้องรู้สึกเหมือนเสือดุดันพร้อมที่จะฆ่าเขาหรือว่าหิวตลอดเวลาม
1: าจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อเอาคุณพ่อเลยนะครับมีส่วนในความสำเร็จของเทนนิสยังไงบ้างในมุมของเทนนิส
2: ก็แบบทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าแบบทำเพื่อพ่ออยู่ค่ะถ้าพ่อไม่บอกให้เล่นต่ออะไรเนี้ยก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะพ่อแบบเป็นส่วนสำคัญในการให้กำลังใจแล้วก็ผลักดันตลอดค่ะ
1: มีอะไรไหมที่คุณพ่อเคยพร่ำสอนหรือสิ่งที่หนูจำไม่ลืมและเป็นสิ่งที่หนูประทับใจในตัวของคุณพ่อมากที่สุด
2: ที่ประทับใจในพ่อก็คือพ่อไม่ได้สอนหรือว่าสั่งให้ทำอย่างเดียวแต่พ่อจะไปทำกับเราด้วยทุกครั้งแบบบอกพ่อว่าตอนนี้วิ่งอยู่บนห้องเวทลดน้ำหนักอยู่พ่อก็จะขึ้นมาเพื่อนมาเดินเพื่อนแบบทำด้วยตลอดค่ะก็เลยเป็นกำลังใจที่จะทำให้หนูพยายามทำต่อไปในทุกวันแล้วก็แบบพยายามทำเพื่อพ่อให้แบบให้ฝันของพ่อเป็นจริงก็คือแบบอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกเพราะว่าครั้งที่แล้วพ่อก็แบบบอกว่าอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่หนูก็ทำได้แค่เหรียญทองแดงจนทำให้ต้องกลับมาจะทำให้ได้ค่ะ
1: นอกจากเรื่องนี้มีคำสอนอะไรไหมที่คุณพ่อสอนเรา
2: สำหรับพ่อก็คงแบบน่าจะเป็นเรื่องที่แบบให้เราเข้มแข็งไม่อ่อนแอเพราะว่าเราอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมาอยู่กับเพื่อนที่แบบไม่เคยรู้จักกันตอนแรกก็แบบอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่า มาจากแบบหลายๆที่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะพ่อก็แบบให้เข้มแข็งจนแบบวันนี้ก็แบบปรับตัวได้ค่ะก็พยายามเข้มแข็งค่ะ
1: วันนี้มีคุณผู้ชมหลายคนที่มานั่งอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับที่ฟังคุณพ่อแล้วก็น้องเทนนิสพูดมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะในชีวิตจริงน้องเทนนิสได้ใช้เทควันโดกับเรื่องใดบ้างคะ
2: ถ้าในเรื่องกำลังก็ไม่ค่อยใช้กับใคร
1: เคยไหมเคยไหม
2: ไม่เคยค่ะไม่ค่อยมีเรื่องกับใครก็แบบเอาเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็เรื่องความสามัคคีที่โค้ชแล้วก็อยู่ในทีมปลูกฝังมาก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงค่ะ
1: ไอ้ระเบียบวินัยที่ว่าเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงยังไง
2: ก็แบบตั้งใจเรียนตั้งใจทำทุกอย่างที่เราต้องทำรู้หน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: ขอถามอีกหนึ่งคำถามก็แล้วกันนะครับว่าเป้าหมายนอกเหนือจากการที่จะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกแล้วเนี่ยในแง่ของชีวิตเนี่ยวางแผนอนาคตไว้ว่าอย่างไรบ้างว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไร
2: ก็ตอนนี้ร่างกายยังแบบยังพีคอยู่ใช่ไหมก็แบบกะอยากจะเล่นโอลิมปิกอีกสัก2ครั้งก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฝรั่งเศสค่ะถ้าหลังจากเลิกเล่นแล้วก็อยากจะเปิดเป็นโค้ชเพราะว่าอยากจะทำนักกีฬาให้เก่งขึ้นมาค่ะแบบอยากมีตัวแทนอย่างหนูขึ้นไปแล้วก็อยากจะปั้นให้เก่งกว่าหนูค่ะ
1: คิดว่าเราจะดุกว่าโค้ชเชไหมอย่างหนูเนี่ยคิดว่าดุแล้วคนจะเชื่อไหม
2: เสียงมันแบบไม่น่าจะดุก็แบบอาจจะลองดูค่ะ
1: นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของน้องเทนนิสนะครับแล้วคุณพ่อศิริชัยนะครับก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจเอาใจช่วยให้น้องเทนนิสคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองกลับมาให้เราในปีหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อสิริชัยและก็น้องเทนนิสเป็นอย่างมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วหมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวการบ่มเพาะกว่าจะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนด้วยนะครับห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านนี้นะฮะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงมีไอเดียครับที่คิดว่าอยากจะช่วยให้คนเข้าถึงการรีไซเคิลขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการรีไซเคิลครับจนได้พัฒนาออกมาเป็นเจ้าตู้รีฟันนะฮะหรือว่าเวสต์แมชชีนแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงแล้วก็เราจะสนุกกับการรีไซเคิลขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาครับจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจครับ
0: ครับ
1: รับซื้อของเก่
0: าน
1: ะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทําให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับเราก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานําเสนอออกไปทีนี้ทํามาหลายๆปีหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทําไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์กันทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามเรามาตลอดนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่นๆทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็สนใจว่าอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
0: แล้วเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้วันอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือกเป็นตู้รีฟันนะคร
0: ับ
1: ก็เป็น
0: เพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
1: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอา

0: ขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหยอดได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก
1: ็ขวด
0: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
1: เทสไอเดีย
0: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ไปก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องการโมเดิร์นไนน์เมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคก็ได้ตัวรางวัลที่หนึ่งมาก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากความฝันที่เราอยากทำใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอจะไปออกสู่ตลาดหรือสังคมจริงแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการเทสปุ๊บพอได้ฟีดแบ็กกลับมาก็เอากลับมาปรับปรุงแล้วก็เอ้ยมันเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้ก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็ทำขึ้นมาอีกเป็นเวอร์ชั่นถัดมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีปีที่แล้วเราก็เริ่มไปประกวดกับ Thailand Synergy Award นะครับโครงการที่ร่วมกับทาง CP ของ7 Innov
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็ได้เป็นรางวัล Creator Award นะครับมาเมื่อปีที่แล้ว
1: น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ตู้พาไปดูหน่อยฮะ
0: ไปเลยครับ

0: ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตู้อานนท์กับพี่ตู้รีฟันนะครับเรามี2ตู้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดครับหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอจอก็หมายถึงจอนี้
0: จอนี้
1: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
0: ้ครับ
1: คือเลือกช่องทางรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี
0: ้ไอ้เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
1: ใช่
0: แต่ไม่มี
1: มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
0: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
1: ใช
0: ่มีสองไซส์ตามอันนี้ฮะที่เราโชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
1: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
1: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี
0: ้ตรงนี้
1: นะครับแล้วก็เอาหยอกใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าแจมปล่อยได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไป
0: ตรวจสอบอะไร
1: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
0: แต่เขาเช็คแล้วว่าได้
1: ตอนนี้ลองดูเลยไหม
0: ลองดูเลย
1: ลองดูเลย
0: เหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
1: ใช่
0: เพราะเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
1: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
0: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกลางย่อยเลย
1: ใช่
0: ครับครับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
1: ์ใช่90สตางค์
0: นี่ขวดใหญ่
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: ได้เลย
0: อันนี้มีน้ำด้วย
1: เอาลองดู
0: เลยปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดม
1: ัน
0: บอกว่าปล่อยได้นี่สายพานกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
1: ไปกระพริบไปกระพริบ
0: นี่ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
1: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม
0: ่
1: ก็คือเราต้องไปจัดการเจ้าน้ำนี่ออกก่อน
0: มันก็เลยไม่ได้นะ
1: ใช่นะคร
0: ับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
1: เดี๋ยวเราไปเท
0: ให้น้ำทิ้ง
1: นะครับ
0: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
1: ์ใช่
0: แต่คือหน้าต้องครบบาทนะฮะ
1: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็หยอดไปเรื่อย
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตางค์นะฮะแล้วทำไงครับ
1: โอเค
0: กดคืนเงิน
1: ใช่กดปุ่มรีฟัน
0: กดปุ่มรีฟันปึ๊บปั๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นละคูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลัก
1: แค่ทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเข้านั้น
0: กดบริจาคไปเลยป่ะครับ
1: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
0: งั้นลองดูกันบริจาคทำ

0: ุ้นบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
1: ใช่ของนิติบุคคลที่เราเซ็
0: น
1: ไปให
0: ้คอนโดโมริเฮาส์อันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
1: ครับ
0: ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นคูปองเงินสดดู
1: ได้ร้อนเงินใช่ไหมช่วงนี้
0: ร้อนเงินนิดนึง1บาทนี่มีความหมายมากฮะมียอดจำนวน1บริจาคอัตโนมัติ
1: เพราะว่ามันได้1บาท10สตางค์ทีนี้เวลาใช้เงินแทนเงินสดเนี่ยเราจะใช้ที่1บาทเต็
0: ม
1: 10สตางค์นี้เราก็จะบอกว่าเอาไปบริจาคเลยนะ
0: แต่ถ้าเยอะๆก็สามารถเป็นคูปองได
1: ้ใช่
0: แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นคูปองแล้วมันจะยังไง
1: เดี๋ยวลองดู
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: ตกลง
0: เลย
1: ใช
0: ่ตกลงเลยอ่ะบริจาคปึ๊บอ้าวมาแล้วครับใบเสร็จ
1: แม
0: ่ปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
1: ใช่
0: อีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
1: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญหน้า10สตางค
0: ์อ๋อนี่เอง
1: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องหรือในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
0: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
1: ได้ทดลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้
0: ย่อยนะฮะมาแล้ว10สตางค์ก็คือขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีนี้พอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือกบริจาคเข้าส่วนกลาง
1: ใช่
0: ฮะลดกระดาษรับโลกร้อนไหมมีเวลาอัตโนมัติด้วยนะครับ
1: 10วินาทีถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
0: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงนะฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
1: ใช
0: ่
1: ครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนักนะครับเราก็เลยสร้างแวลูให้มันมากขึ้นโดยการดึงเรื่องมาร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นเข้ามาร่ว
0: ม
1: สมมติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเราสามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได้นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
0: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
1: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เสร็จสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
0: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้าง
1: ครับก็การดูแลก็ไม่ยากครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับขว
0: ด
1: ใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช
0: ่
1: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
0: า
1: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่ร่วมเรือนเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
0: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
1: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็นกันสิบ
0: รับซื้อตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตอนนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาท
0: อ๋อ
1: โดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
0: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาท
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ใช่ก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นโฟลว์มันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื
0: ้อ
1: แล้วก็มีอีเมลแจ้งอเลิร์ตไปที่ผู้ดูแลตู
0: ้
1: ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
0: เขาก็จะมาเปลี่ยน
1: เขาจะรู้อะเต็มละตอนนี้เรามีไลน์ notify ด้วยที่จะบอก
0: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมีไลน์เด้งไปเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ที่บุคคลก็จะมา
1: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
0: ุ๊
1: บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้ปริ้นสลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร
0: ่
1: เพื่อจะไปขายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉยๆความเร็วที่เครื่องทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
0: โอ้ครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
1: คือสมมติว่ายอดทําได้เลยครึ่งชั่วโมงเต็ม
0: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
1: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆยอดไปบางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแต่ก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคํานึงว่าทํายังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต
0: ่อ
1: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้นขายง่ายขึ้น
0: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
1: ใช่แล้วก็จะมีแนะนําให้ก็จะมีแนะนําให้
0: เราเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ย ทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อรองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ยน่าเอาไปตั้งที่บริษัทเครื่องนะครับ
1: เครื่องยังไม่พอทั้งสอง
0: อ๋อราคาเครื่อง แพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
1: จริงๆราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
0: จะได้ราคาพิเศษ
1: ใช่ราคาของเครื่องก็อยู่ประมาณหลักแสน
0: หลักแสน
1: นะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
0: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมเขาก็จัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้กำไรจากการขายขยะที่ขายได้ด้วย
0: โอเคเยี่ยมเลยครับผม

0: ครับหลังจากที่เราไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็นโปรดักต์นะฮะแต่เดย์วันเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่เดย์วันเนี่ยวันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
0: ป้อมยามซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
1: อันเก่าๆมาอันหนึ่งครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้ปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะหยอดแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
0: ้
1: ก็เอากระดาษมาแปะเข้าไปเลย
0: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
1: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรเง
0: ี้ยคนยังใช้งานไม่ได้
1: ใช้ไม่ได้เลยครับคนก็จะบอกไอ้นี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการเมคานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้างนะคร
0: ับ
1: คำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลยนะครับ
0: แต่สู้ฮะลุย
1: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่าเราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้างเราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่ทำโปรแกรมเมอร์เขาพี่ถ้าผมอยากทำแบบนี้ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของมออุบล
0: เราอยู่อุบลด้วย
1: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่มออุบลสิน่าจะไปถามอาจารย์นะเราก็โอเคงั้นก็ไป
0: เอาอะไรไปถามเอาอะไรไปถามตอนนั้น
1: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งก็วาดไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่ามันจะโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของมออุบลไปขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเฮ้ยเอาก็เอาเราก็เออแกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหรือว่ามีการที่ปรึกษากันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช่นเราบอกว่าเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเอาจากแมคานิกเข้ามาทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชัน3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิทยาเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่
0: าง
1: เด็กช่างกลก็ทำในโรงกึ่งขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
0: ผสมกัน
1: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ปื๊ดปื๊ดปื๊ดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยๆจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว
0: ์
1: ที่เกิดขึ้นสำคัญเลยก็คือเราเห็นว่ามันขยับแบบนี้มันลงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้แบบนี
0: ้
1: นะครับผมก็เก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากตรงนี้ก็เหมือนเล่นเกมอ่ะพอผ่านด่านนี้ปุ๊บไปหาด่านอื่นต่อ
0: ด่านต่อ
1: โดยที่เอาข้อมูลด่านนี้ไปให้ด่านนั้นดูแล้วก็เนี่ยจะเป็นอย่างงี้ๆๆผมอยากให้มันตรงนี้มันอันนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็ไล่จากด่านที่อุบลจนแบบฝึกวิชาจนครบในอุบลละแล้วก็เฮ้ยต้องไม่ไหวละต้องไปฝึกวิชาที่อื่นบ้างก็เผอิญว่าที่ผมจบจากที่วิศวะจุฬานะครับช่วงนั้นก็มีเรื่องของศิษย์เก่าเขาก็จะพยายามทำมีกลุ่
0: ม
1: ขึ้นมาชื่อว่า IOIC นะครับก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
0: มานำเสนอ
1: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาเพื่อนที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะคร
0: ับแล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
1: จริงๆเราก็เพิ่งจะล็อตตัวตู้รีฟันท ที่เป็นสมบูรณ
0: ์
1: พอจะใช้งานนะครับออกมาก็ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาปีนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู
0: ้
1: นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว่าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสักจำนวนหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
1: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิริน
0: ะครับอย่างที่นี
1: ่
0: ฮะ
1: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะครับเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้
0: อม
1: ต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีน
0: ะ
1: ก็ทำโครงการชื่อ The Good Waste ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้รีฟันเนี่ยเป็นตัวทำให้เชื่อมระหว่างผู้พักอาศัยกับการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
0: เห็นมีในจุฬาด้วย
1: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชั่นในการรับเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบง
0: ค์
1: นะครับแอปพลิเคชันสำหรับธนาคารขยะออนไลน์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจัดการขยะที่นอกเหนือจากขยะจำพวก3พวกที่พูดไปแล้วเมื่อกี
0: ้
1: ที่ตู้มันทำได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นใช้คนในการจัดการซะหน่อยเพราะงั้นมันจะมีกระดาษมีพลาสติกมีเศษเหล็กมีอะไรต่างๆมากมายที่ยังเป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถจะดูแลจัดการได้เราก็ทำมันผ่านแอปพลิเคชันรีฟันแบงค์หรือมีประเด็นพอยต์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะการจัดการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็ไปหยิบมาทำ
0: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
1: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีเดียวหรือเครื่องเดียวได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการเอ้ยมาช่วยกันทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเพื่อให้พวกนี้มันดีขึ้นเรามาทำด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะทำด้วยกันได
0: ้
1: มีวิธีการยังไงที่มันจะมาตอบโจทย์คอนเซปต์เนี้ยด้วยกันได้ไหมนะครับเราก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ลองทำให้เขาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาแก้ไปเรื่อยๆ
0: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้ฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรเนี่ย
1: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คงไม่รู้จะไปแนะนำมันยังไงเน
0: า
1: ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: กำลังใจให
1: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการได้ครับ
0: ก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัด นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
1: ้ครับ
0: สวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับเผื่อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทําความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนนึงนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ครับจึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห
0: ้
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ยไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
0: ครับ
2: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผม
0: ซึ่งแล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทำอะไรฮะ
2: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทำนาต้องมาขับรับจ้างขับรถสิบล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร์นะ
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
0: ครับผม
2: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ำในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณกลาง
0: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
2: ้
0: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
2: ครับ
0: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
2: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
0: ้
2: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั่นยังเกิดคำถามอยู
0: ่
2: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
0: ครับผม
2: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสม ความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
0: น
2: ี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการณ์ที่จะมาพัฒนา
0: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการณ์แล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
2: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
0: ครับผม
2: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
0: ครับ
2: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
0: อ
2: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
0: ครับ
2: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: คร
2: ับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
1: คร
2: ับเว้นช่วงไปเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอปต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: คือ
2: เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้ว
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
2: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส่วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู่อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มี

0: ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
0: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
0: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับ

0: ที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้อ๋อข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
0: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
0: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี้เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
0: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้องเป็นอาหารหลัก
1: ครับผม
0: ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
0: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูซิ
0: ครับผม
1: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
0: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมมิสซูรินแล้วก็
1: ก็คือเป็นสีแบบนี้
0: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินซูรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินที่นี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
1: ที่กำลังบู
0: มครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
0: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
1: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
0: ชิตาเกะ
1: และอันนี้ผสม
0: เป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: เสริมอัลคาลินีน
0: ครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
0: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
1: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
0: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
0: วิจัยพัฒนาต่อยอด
1: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับ

0: ทองต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเรา

0: ปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
0: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
0: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
0: เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
0: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
0: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: พอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
0: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
0: ก็มีความสนใจนะครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้ฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
0: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพครับจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวไกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัว

0: มากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งจากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ันติวิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการทางใจถ้าหัวใจคุณไม่เปิดเนี่ยคุณสันติไม่ได้สันติคุณใช้กฎหมายไม่ได้สันติคุณใช้บังคับไม่ได้คุณใช้อำนาจไม่ได้ทั้งหมดสันติคุณต้องเปิดใจคุณต้องรับฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณเห็นต่างได้ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน
1: ปัจจุบันเนี่ยวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการของประเทศนะคะเรามีพันธกิจหลักๆ3อย่างนะคะก็คือเรื่องการศึกษาการวิจัยแล้วก็เรื่องสังคมนะคะในแง่การศึกษาเนี่ยเรามุ่งที่จะผลิตผู้นำระดับองค์กรเนี่ยนะคะในองค์กรเนี่ยให้สามารถคล้ายๆว่าถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ได้เรียนเนี่ยได้ให้กับสังคมโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะทางด้านงานวิจัยเองเนี่ยเราก็มุ่งที่จะผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการในสังคมทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะส่วนทางด้านของสังคมเองเนี่ยเรามุ่งที่จะเอาความรู้แล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยนะคะให้กับสังคมโดยผ่านบริการวิชาการแล้วก็ขณะเดียวกันเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของสังคมด้วยโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
0: มหิดลเนี่ยติดระดับท็อปของประเทศติดแรงกิ้งระดับของมหาวิทยาลัยโลกโอ้ดีใจมากเลยเราได้เรียนแล้วได้เรียนความรู้ใหม่ๆเรื่องการจัดการคนได้ใช้ประโยชน์มาถึงปัจจุบันนี้แหละเริ่มต้นเนี่ยที่มารับผิดชอบตัวนี้เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำเล่มหนึ่งยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภาคใต้เราทำวิจัยเกี่ยวกับว่ากระบวนการเจรจาพูดคุยเนี่ยมันควรจะจบยังไงต้องยอมรับว่าประชาชนในภาคใต้เนี่ยเขามีความเป็นสมถะส่วนใหญ่เขาทำพวกพืชสวน

0: พืชไร่พืชยางเยิงอะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อเมื่อไหร่ราคาพวกนี้มันดีนะสิ่งต่างๆในพื้นที่มันจะกลับมาความดีแบบดั้งเดิมจะกลับมาเราต้องเข้าใจในวิถีว่าธรรมของเขาเขาไม่ใช่แค่เข้าใจเฉพาะกายเข้าใจเป็นในใจเขาเลยว่าใจเขาต้องการยังไงแล้วเราจะได้เข้าถึงว่าใจเขาต้องการนี้เขาต้องการอะไรทรัพยากรยังไงที่พัฒนาตัวเขาเองหรือว่าในชุมชนเขาเราจะได้ไปพัฒนาได้ถูกต้องรุ่นที่2ก็ทำเรื่องสันติธานีสันติธานีทำอะไรทำลึกลงไปอีกว่าถ้าเผื่อจะให้สังคมสงบสุขในภาคใต้มันต้องเกิดเป็นต้องเป็นเมืองแห่งสันติเมืองสันติเป็นยังไงโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนไหว้สวยสลามงามโรงเรียนที่เรียนอยู่ด้วยกันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเรียนอยู่ด้วยกันอันที่สองก็คือว่าโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลสร้างสุขโรงพยาบาลที่รู้จักวิถีของคนมุสลิมและวิถีพุทธและมีครัวทั้งครัวฮาลาลและครัวพุทธอะไรต่างๆนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยกันนะจนทั้งเกิดโครงการรักษาตาคนที่ตาจะบอดตาต้อตาอะไรเงี้ยนะเอาหมอไปแล้วก็ไปผ่าตัดตาให้ขณะนี้ทำมา3รุ่นแล้วได้ประมาณ300กว่าคนอุ้ยทำแล้วเขาชื่นชมเขาร้องห่มร้องไห้กันเพราะตาไม่เคยเห็นลูกหลานเลยเนี่ยไม่ได้เห็นลูกหลานตอนที่เราไปทำนี่ถือว่าเป็นงานที่เราทำในเรื่องภาคใต้สูงสุดของการศึกษานี่นะคือสามารถเอาความรู้ไปถ่ายทอดได้เราพยายามจะถ่ายทอดเอาตัวนี้ให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นคือสร้างปัญญาให้กับแผ่นดินครับ
1: คือโดยปัญญาของแผ่นดินเนี่ยเรามองว่าการที่เราพัฒนานักศึกษาเนี่ยนะคะให้ได้มีความรู้ให้ได้มีทักษะในศาสตร์ของด้านการจัดการแล้วก็เอาไปใช้จริงเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้พยายามผลิตคนให้มีความรู้และเป็นคนดีแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ด้วย

0: ความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของครอบครัวผู้กษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้วิธีอย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักของน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สดีครับ
4: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจาก VTR มาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
3: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดค่ะเหมือนไม่มีคำเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาจะตอบเป็นแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนเนี้ยเขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็กก็ตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน 4-5 ขวบอย่างเงี้ยแหละนะคะที่น้องเอิญน่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอะค่ะมีผลวินิจฉัยว่าคนเนี้ยเป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
4: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
3: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
4: พ่วงกันอ
3: ัน
4: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่มั้ยครับไม่ใช่อันเดียวกัน
3: ค่ะมันคนละอันค่ะ
4: คนละอันเลย
3: ที่คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
5: ตอนนั้นก็แบบเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับ
0: ค่ะ
4: แล้วอย่างนี้มีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมครับ
3: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยนึงมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอะไรเงี้ยที่แบบมีป.1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูคุณครูเขาก็โอเค
4: ครับแล้วการทำหรือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม
0: ค่ะ
3: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
4: ร้องเพลงชอบไหม
5: ก็ชอบอยู่ครับ
4: ร้องโชว์ได้ไหม
0: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
5: ว่าใจโดนใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองเดี๋ยวครับ
4: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
3: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วให้เพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัดดี้อเล็กคอยแบบตามงานหรือคอยอธิบายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครค่ะคุณมิกคุณหมวย

0: ตอนนั้นเอิญเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเอิญก็จะเป็นบัดดี้อเล็ก
1: ต้องถามเจ้าตัวน้องเอิญรู้สึกว่าการต้องมาเป็นบัดดี้ของพี่ชายเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับตัวเราซึ่งเป็นน้องสาวไหมคะ
2: ไม่เลยค่ะคือมัน

0: แบบเหมือนการดูแลกันอย่างนึงอะค่ะ
1: หนูดูแลเป็นบัดดี้ให้พี่ยังไงคะ
0: ก็เช่นบางครั้งอาจารย์เห็นหนูอาจารย์ก็จะมาสั่งงานให้หนูและทีนี้หนูก็จำไปบอกแม่หรือว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะยื่นกระดาษเรื่องแบบมันต้องวันนี้มีโครงงานนะต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
0: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
1: โหน่ารักจังเลย
2: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู
3: ้แปดเก้าขวบก็
1: แปดเก้าขวบน่ารักมาก
2: อเล็กลูกแล้วมีน้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
4: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไม่เข้าใจแต่พอฟังจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
2: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
4: ครับเคยแปลภาษา
2: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอ่ะ
0: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กแบบตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยาก
1: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
0: อ๋อยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิมเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่พี่เล็กเขาก็พูดว่าจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่เล็กเขาก็แบบพี่เรียกจะเลือกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่เลยเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
1: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
5: จ้ะเป็นอะไรคะร้องเรียกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะ
6: ก็พี่เล็กอ่ะทำหนูหัวร้อนอีกแล้วอ่ะ
5: อะไรอะไรอย่ามาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให้โอ้ยไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิญเล่ามาสิ
6: ก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ป่ะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่เล็กอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่เล็กว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้างพี่อะไรก็เก้าแต่พูด
5: เออปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได้
6: เนี่ยแม่พูดอย่างนี้ก็แล้วอ่ะแต่เอิญอ่ะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะ
5: หล่อลูกแล้วเอิญทำยังไง
6: เอิญอ่ะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดินตรงเข้าไปปล่อยพลังจักรวาลใส่หน้าพวกมันจนพวกมันอ่ะเหงายไปเลย
5: เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอ่ะ
6: พี่เล็กทำไมพูดอย่างนี้อ่ะหนูอุตส่าห์ช่วยพี่เล็กนะ
5: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะแม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไหม
7: ใครบอกล่ะแม่เห็นด้วยกับเอิญนะ
5: แม
7: ่บางทีอ่ะเราก็ต้องรู้จักตอบโต้บ้างนะลูก
5: เอาไปซะแล้วทั้งน้องทั้งแม่เลย
7: อุ๊ยคิดจนลืมเลยนี่แม่จะต้องโทรไปที่โรงเรียนหน่อยแล้วให้เขาจัดการให้เด็ดขาดสักที
5: ไม่เอาแล้วแม่เคยโทรไปแล้วนี
6: ่โทรไปก่อนแล้วคุยด้วยตัวเองก่อนแล้วพวกเด็กเกเรมันหยุดไหมล่ะ
5: แต่พวกเขาเป็นเพื่อนอเล็กทั้งนั้นนะแม
7: ่นี่เพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก
5: แม
7: ่อ่ะไหนอเล็กบอกแม่หน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรที่อเล็กไม่อยากให้แม่โทรไปคุยกับที่โรงเรียน
5: ก็ถ้าพวกที่แกล้งเขารู้เขาจะชอบใจไง
6: เอ้าโทรไปฟ้องครูพวกเขาก็ต้องกลัวสิจะชอบได้ไง
5: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จก็ถ้าเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำมันก็ถือว่าเขาทำสำเร็จใช่ไหมล่ะแล้วถ้าอเล็กเอาคืนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดด้วยบางทีเขาอาจจะสนุกแล้วก็ยิ่งแกล้งอเล็กต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบ

0: อเล็กอยากให้มันจบจบที่ตัวอเล็กที่อเล็กทำได้ก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาแกล้งอเล็กแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกทำให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทำอะไรอเล็กไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
1: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
2: นั่นนะนี่เอิญก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่เล็กนะทำไมเอิญเห็นคิดได้ยี่บ้างเลย
3: อ้าวลูกสาวของแม่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะ
1: แต่แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
0: ้ครับแม
2: ่เอิญก็ขอโทษที่เอิญอะ
1: หัวร้อนไปหน่อย
2: ต่อไปอะเอิญจะไม่ใช้กำลังปกป้องพี่เล็กแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรแทน
2: เอิญก็จะอธิบายดีๆว่าพี่เล็กอะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งพี่เล็กให้เข้าใจค่ะ
1: แล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
0: อะไรอ่ะเอิญ
2: ก็เปิดเครื่องจอดไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโอดเก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดีเด้อมีปัญญาแค่นี้เหรอทุสงสารพ่อแม่พวกเองจริง
0: ๆเอิญพูดแบบนี้ไม่ดีนะใช่ไหมแม่
1: เอิญ
2: ปากแจ๋วมากเลยลูก
0: แม
1: ่อู้ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหม
2: ไม่เอามาเลยแม่ว่ามาอู้ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกล้งคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปากซอยบ้านหนูเลยค่ะสุดยอดมากเลยแม่ปากแจ๋วมากค่ะ
0: สภาพ
4: จากละครน้องเอิญพี่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปีแต่เราเห็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความกล้าที่จะเข้าไปตอบโต้ครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
5: วันนั้นมีเด็กที่เด็กกว่าหนูอีกค่ะมา
4: ตบ
5: หัวพี่เขาค่ะตอนนั้นก็คือเข้าไปเลยไม่กลัวว่าเราจะถูกตบไปด้วยไม่ค่ะแสดงว่าหนูดูแล้วว่าเขาเป็นเด็กหนูก็เลยเข้าไปช่วยพี่ชายถูกไหมคะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่อเล็กรู้สึกยังไงคะ
6: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เรื่องแบบมันจบไปคือผมไม่อยากแบบมีเรื่องกับเขาไงคือถ้าผมไม่ถ้าผมตบโตไปทุกอย่างมันจะไม่จบอยู่ดีครับ
5: เออไม่อยากให้น้องไปตบโต
4: แล้วทำไมเราไม่ลุกเดินหนีไปครับตอนที่เขาเป็นเด็กขนาดนั้นมาตีหัวเราอ่ะ
6: ผมยืนรถตู้ครับ
7: อยู่ในรถโรงเรียน
4: อ๋ออยู่ในรถโรงเรียน มันลุกไปไหนไม่ได้
6: เจอผมเจอเด็กในตอนกลับบ้านครับ
7: ตอนกลับบ้านน้องคนนี้ก็จะมารถโรงเรียนด้วยแล้วก็ชอบตามที่เอิญเล่านะคะว่าพี่เล็กนั่งอยู่ข้างหลังเขาชอบมาตบหัวเบิร์ดหัวตลอดแล้วเล็กก็จะทำเป็นแบบหลับๆแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ย
5: มันจะได้จบไป
7: เขาคนนี้เขาก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าอ้าวแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยบอกไม่ตบผมไม่ตบหรอกเดี๋ยวไม่มันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปเล่ามาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2อะไรเงี้ยเขาว่าไม่เป็นไรหรอกแม่น้องก็ไม่ได้ตบแรงไม่ได้เจ็บแต่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่เจ็บนะพวกเราก็ว่าเออเดี๋ยวจะโทรไปบอกคุณครูเขาก็บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวน้องก็หยุดตบเองแหละผมก็ไม่ได้เจ็บมากผมไม่อยากตีน้องพอเขาพูดน่ะเรารู้สึกนะเรารู้สึกเรากลับมาคิดของเราเออว่ะมันก็จริงของเขานะถ้าเรามันก็จะอาจจะมีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ย
4: หนูเคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไหม
5: ก็ไม่นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบแค่ดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่
4: ซึ่งพี่น้องปกติก็ควรจะดูแลกันอยู่แล้ว
5: ใช่
4: เราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เรามันคือสัญชาตญาณของคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน
5: ใช่ค่ะ
4: ดีจังเลยอ่ะ
5: ค่ะแล้วการดูแลกันของพี่น้องคู่นี้มันอบอุ่นนะคะพี่นิ

0: น้องสาวทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนนี้เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะสองมุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมจนสุดท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: ถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
2: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีหนึ่งนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
0: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
2: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
3: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
2: ประจำแล้วค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่อสวยอย่างนี้นะคะ
3: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
2: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งอย่างเงี้ยหนูจะคิดยังไงพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
3: ดีจังเลยเนาะ
2: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค่ะ
3: ดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
1: ใช่ครับ
3: รักกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ชายเรามีปัญหาแล้วเราต้องคอยซัพพอร์ตจะรับมือยังไง
1: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
0: ต้องถามโตโต้ว่าถ้าพี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
1: ก็ต้องบอกว่าผมคงทำเหมือนกับน้องเอิญเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฟังน้องเอิญมาตั้งแต่โตรู้สึกประทับใจมากมากมากมากจริงๆเพราะว่าช่วงอายุของน้องกับพี่ชายก็ห่างเหมือนกันเหมือนโตอย่างเงี้ยก็ห่างกับพี่ชาย12 ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุห่างกันหรือใกล้กันไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอกไม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
3: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
4: ก็มีค่ะ
3: อะไร
4: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
3: วันหยุด
4: แล้วทีนี้หนูกับพี่เล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่เล็กไปอธิบายกับแม่พี่เล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน 3-4 รอบค่ะจนพี่เล็กเขากดดันแล้วพี่เล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: ได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็พอบอกว่ามันต้องตื้อตื้อก็คือ
0: เหมือนบอกใบ
1: รักไก่อะค่ะ
0: รักไก่ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: แล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
2: ทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
3: ผมแค่อยากทำด้วยตัวเองครับ
0: คือขอลองก่อน
4: ใช่
0: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
2: เหมือนกับว่าพี่อเล็กจะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้เล่ายังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กนะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่น้องสาวคนนี้ค่ะยังทำให้พี่ชายคนนี้ได้ค้นพบความสามารถในตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: จะกินนิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ
1: เออก็หนูชอบฟังนิทานน่ะไม่ฟังแล้วมันนอนไม่หลับอ่ะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
0: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
1: เร็วๆสิแม่รีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
0: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
1: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
2: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ยดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลย อยากฟังนิทานใช่ไหม
1: อ
2: ื
1: ม
2: มา
3: จริงเหรออ
2: ืมแต่ว่าเอิญอ่ะต้องลืมเรื่องลูกหมู3ตัวแบบเดิมๆไปให้หมดเลยนะ
1: ได้เลยพี่อเล็กเล่าเร็วอยากฟัง
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมี
1: แม่หม
2: ู
1: พ
2: ี่
1: หม
2: ู
1: ใหญ
2: ่หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็ก
1: น้องหมูเล็ก
2: ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
1: อึดอัดเน
2: าะใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วน
3: ใ
2: จอ้วนแต่ว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกมันไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ
1: ทำไมแม่หมูโหดอย่างเงี้ยพี่เล
2: ็กใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดยใช้ฟาง
1: ใช่ฟาง
2: ใช่ใช่แล้วก็เอากาวตาช้าง
1: ใช่
2: ใช่กาวตาช้างเอามาแปะให้มันติดกันแล้วพี่หมูกลางขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะใช่เอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะน้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทําอิฐอ่ะมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
1: คนแรกก็จะใช้กาวตาช้างติดปากคนที่สองนี่ใช้ต้นตะเคียนนี่เหรอคนส
2: ุ
1: ดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างนี
2: ่
1: ก
2: ็ใช่แต่ว่านะอยู่มาคืนนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโห
1: ย
2: กำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านพี่หมูใหญ่แล้วก็ตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแก
1: โอ๊ยอย่าเล็กไม่เอาดิเล่าอย่างนี้ดิตกใจอ่ะไม
2: ่ฟังต่อเปล่า
1: ฟังแต่ไม่เอาตรงนี้แล้วนะตกใจไม
2: ่หมาป่าก็เลยตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกแต่พอหมาป่ารีบอย่างนั้นอ่ะหมาป่ามันก็เลยหัวเราะใช่แล้วก็หมาป่ามันก็เลยบอกว่าไม่หมาป่ามันเป็นบังเอิญหมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
1: ้
2: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวฉันอ่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลยใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมาพี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกลางแต่แล้วนะหมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกลางอีกว่าบ้านไม้แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะหมูกลางอ่ะก็เลยบอกกลับไปว่
1: า
2: บ้านไม้อ่ะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้แต่ไอ้สิงที่สิงอยู่ในไม้อ่ะจัดการแกได้แน่เสร็จแล้วอ่ะ นางตะเคียนนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
0: หมูป่า
2: แต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันถึงสายศาสตร์ด้วยใช่มันก็เลยหยิบใบไม้อ่ะแล้วก็เอามาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
0: โอ้ยนี่หมาป่าหรือ
2: ต่อสู้กับไม้ตะเคียน
0: นี่มัน
2: ต่อสู้กับไม้ตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
0: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
2: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
0: ยังไงอ่ะ
2: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะ อยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเชิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
0: เฮ้ยก็โดนกินนี
2: ่นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
0: อ
2: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพวดเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าก็เลยตาย คืนนั้นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ด เป็นเนื้อหมาป่า กินกัน จบ
0: โอ้ยสุดยอดไปเลยพี่เล็กคิดได้ไงเนี่ย ถามทิกทักอะไรกันคะ2พี่น้องโอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม่ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
2: า
0: ะ
2: เอา
0: เฮ้ยอุ๊ยแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนเลย
2: โอ๊ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
0: โอ๊ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการเองพี่อ่ะแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้นก็พอแล้ว
2: แต่ว่าพี่ก็เขียนผิดๆถูกๆนะ
0: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล้ว
2: เดี๋ยวเอิญใจเย็นๆก่อนดิ
0: แหมเอิญเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขานะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะเอิญก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิญอยากสอบเข้าหมอค่ะฮะไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูกก็ถ้าเอิญไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อค่ะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิญแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไปนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนะเนี่ยตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาโลแต่ว่าก็เอิญอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
2: ขอบใจนะเอิญ
0: โอ๊ยไม่ต้องมาทำซึ้งกันหรอกค่ะพี่อเล็กอะไปเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพาทั้งสองคนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่อเล็กสมัครเป็นนัก

0: ค้นพบความสามารถของพี่จากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนิทานที่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
1: พี่เลยเขาคิดเลือกขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันแบบพี่เลยเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
2: แต่สนุก
1: แต่สนุกค่ะ
0: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
3: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยพอตอนเด็กอะคือแม่ผมเล่นเกมไงเมื่อตันถึงเวลาไม่ให้เล่นของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนไงเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
3: เกิดการว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมไงค่อยเล่าให้ฟังครับ
0: มาผสมผสาน
3: ครับ
0: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
3: ก็ชอบอยู่นะ ก็ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
0: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะค่ะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
4: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอ่ะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเอิร์นไม่เข้าใจเอิร์นเขาก็จะเหมือนแบบทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
0: ม
4: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำพูดนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
0: สื่อสารได้ดีขึ้น
4: ใช่ใช่
0: น้องเอิร์นล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชายไหมคะ
1: ก็คือเฮียเลยเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
2: หนูก็เลยมีไอเดียว่าพี่เล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต
1: ์ใช่ค่ะ
2: แล้วอะไรถึงมั่นใจว่าพี่เล็กทำได
1: ้หนูเห็นพี่เล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่เล็กเขาน่าจะทำได้เงี้ยค่ะน่าจะมีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค่ะ
2: อเล็กความตั้งใจนี่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อนหรือว่าสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
3: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
2: เชีย
0: ร์แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
3: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรครับระบายความรู้สึกของตัวเองครับผ่านตัวอักษรอะไรเนี้ย
0: ค่ะ
3: เป็นเรื่องราวไงครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
0: ค
3: ือเรื่องแรกที่ผมทำอ่ะผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมก๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายเขาก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือ
0: แล้วใส่กระดาษ
3: ใช่คร
0: ับ เปเปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
3: ประมาณ30ตอนครับ
0: 30ตอน
3: แต่ปล่อยไม่ครบครับ
0: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนอเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
3: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่ได้แบบดีใจเลยมากครับ
2: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตขึ้นมาอยากทำอะไร
3: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบโฟกับการเขียนอยากผมเลยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
0: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค
4: ่
1: ะ
4: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย
2: ์เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นบอกว่าแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนขอทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอะ
0: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไงหนูถึงรักพี่ชายขนาดนี้
1: แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กันรักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูมีความผูกพันกับพี่เขามากๆอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากเป็นจิตแพทย์
2: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไห
4: มไม่ค่ะ
2: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่
4: ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันนี้เอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็ก ก็จะรู้ว่าอันไหนเออชอบไม่ชอบ
0: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักเรา
2: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนอย่าง
0: นั้นไม่ต้องสอน
4: อาจจะอย่างที่เอิญบอกเขาอาจจะเห็นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิญก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อย
2: ๆงั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
1: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: อเล็กและลูกทำไมอเล็กถึงรักน้องคนนี
3: ้ก็แบบว่าพออยู่ด้วยกันนะครับทั้งแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
2: คือความผูกพัน
3: ใช่ครับ
0: แล้วอเล็กรู้สึกยังไงคะที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
3: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาผู้คุยถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าแม่จะพูดไง
2: แม่ครับในฐานะคุณแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันหนึ่งที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
4: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกันว่าแบบมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้นะตอนแรกแค่ว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย
0: ์
4: แม่ก็ว่าก็ทำตามความฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
2: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมอิจฉาครอบครัวนี้มากเลยที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะ
0: ค่ะ
2: รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
0: แล้วจะดูแลกันด้วย
4: น
0: ่
4: าร
0: ัก
4: มาก
0: ถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้นี้คุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
3: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
0: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
3: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อเล็กนะคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีการค้นหาสร้างโอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนตอนไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนนะคะค่ะความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยค่ะเวลาน้องขอไปกับพี่พี่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นโบลิ่งเขาขอไปด้วยพี่เขาไม่อายนะคะเขาก็พาไปทุกครั้งค่ะว่าพาให้ไปโยนโบลิ่งด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเล่นเต้นเนี่ยเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเต้นขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10 ขวบอะค่ะ
2: โตโต้ละครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
3: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้นี่จะเป็นพี่ชายที่มาช่วยเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี้ยเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายมากเลยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาพอจะเห็นแววว่าเวลาที่เราดูพี่ดูที่บ้านแสดงลิเกแล้วก็มีร้องตามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรของเราจนพอเขาเห็นว่าเราน่าจะทำได้แต่เราขี้อายเขาจะทำยังไงดีพาเราเข้าไปร้องเพลงในห้องน้ำ2 คนเลยแต่ว่าแอบเอาไมค์เข้าไปด้วย

0: คแล้วก็อย่างต้องมองว่าทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้เกิดการผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
1: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนของคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้ทำไมถึงเลือกขึ้นต้นแบบนี้บางคนอาจจะปกปิดไม่อยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เห็นว่าเป็นความสามารถของตัวเราแต่น้องอเล็กไม่คิดแบบนั้น
2: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ
3: แล้วเอิญนะครับเอิญรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กเขาให้เครดิตเรา
4: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
3: อเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิญอเล็กคิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
2: ก็ถ้าไม่มีเอิญผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับจะแบบไม่ได้แบบถึงขั้นดูแลตัวเองได้ก็ตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับแบบไปช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรเนี้ยทำงานบ้านอะไรเนี้ย
5: ทำงานบ้าน
3: โถช่วยทำงานบ้าน
1: โอ้ถ้าน้องเอิญแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิญได้
2: คร
1: ับ โอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่พี่อเล็กมีปัญหาน้องเอิญช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
4: ก็จะแนะนำพี่อเล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่อเล็กก็คือให้พี่เล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาพี่เล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่เล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
1: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
4: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่เล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่ไม่คิดถึงน้องหรอ
4: ก็เป็นห่วงค่ะ
1: พี่เล็กล่ะคะ
2: จริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมมีเพื่อนแล้วครับ
1: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้วค่ะ
3: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
6: ใช่ค่ะก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
3: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย์โอ้โหสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นยังไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
6: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายสื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนกับมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเง
1: ี้
6: ย
3: ถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูแลเรามาตลอด
2: ผม
3: มีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
2: ก็ผมอยากจะบอกของคุณเอิญที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรให้เอิญดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
3: พี่ชอบตรงครับว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
1: เออล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
4: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
1: โอ้น่ารักจังแม่ล่ะคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
6: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นนักเขียน อยากเป็นนักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนนึงก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่

0: ป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
1: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่ากับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
0: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้าน อันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกรรมเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่ามันฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วช่วยเขา
2: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
3: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะพัฒนาเขาได้ดีแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่าเขามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
1: โตโต้เหรอครับ
4: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โตอยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่โตย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าครอบครัวหน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
1: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัวและที่สำคัญคือยิ่งน่าทึ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขาเผื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านให้โอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษก็ได้เราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้สังคมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
2: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยมันเห็นผลออกมายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องเอิญและพี่อเล็กขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคุณแม่โสภาขอบคุณน้องโตโต้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ความรักที่ดีความสัมพันธ์ในท็อปตัวติดตามได้ในรายการท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: น้องน่ารักมาก
2: น้อง
5: น่ารัก
2: มาก
5: ขอให้เอิญได้
1: ไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะตีกันจับเลยตอนนี้กำลังม
5: ันเลยสองสาม
1: สองสาว
4: เป็นนั้นเด็กๆ
1: มีฟอร์มหน่อยอ่ะ
4: ตีพี่คิ้วแตก

0: อยากฟังอเล็กอ่านนิทานได้ไหมของเขาเองได้ไหมล่ะ
1: กาลครั้งหนึ่งในโลกแห่งดึกได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตได้พบสิ่งที่เรียกว่าพลังพลังเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณแท้ตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแสงลับประจำตัวของแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์ข้างฝันเกิดขึ้นความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนได้แสงสว่างครับ
2: ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นการเอาความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการที่มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นมากๆในทุกวันนี้มันมีผลอย่างไรปัจจุบันเราผลิตงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์20ปีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ก็เริ่มต้นมาจากความชอบในการทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีได้เรียนรู้กระบวนการการทำวิจัยตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยกับสถาบันอย่างเต็มตัวจนเอาความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์
3: หลักสูตรเราเป็นสถาบันวิจัยเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการวิจัยนะคะจุดหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกนะคะที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
2: งานวิจัยระบบสุขภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมคืนสิ่งเหล่านี้ครับไปยังสังคมของเราด้วยสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยใช้ข้อมูลใช้ความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าเรื่องของความคิดเห็นจะเป็นสังคมที่มีรากฐานที่สร้างความยั่งยืนได้ในการพัฒนาในทุกๆมิตินอกเหนือจากโครงการเรื่องการวางแผนครอบครัวและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ20ปีจะมีอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยโครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ติดตามคน 7,333 คนติดตามมา8ปีเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเขาใช้ข้อมูลตรงนี้ครับไปสนับสนุนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของประเทศไทยฉบับแรก
3: เราทำงานเนี่ยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศเราดูยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเลยค่ะอย่างโครงการของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยที่โรงเรียนฉลาดเล่น Active School โรงเรียนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณ14โรงเรียนนะคะพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทำได้จริงกระทรวงศึกษาก็จะเอาไปขยายผล
2: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการจัดทำระบบเฝ้าระวังเราพบว่าเด็กไทยมีเกณฑ์เรื่องของการวิ่งเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเด็กไทยของเราประมาณ1ใน4เท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอแปลว่าเด็กอีกประมาณ 75% อยู่ในเกณฑ์ที่น่าวิตกกังวลนำไปสู่ปัญหาเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยมาสร้างเป็นโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านทางการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในระหว่างวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร่างกายสมบูรณ์เด็กก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ที่ดีมีการเรียนรู้ที่ดี3ปีที่ผ่านมาเราติดตามประเมินทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆนะครับแยกเป็น5ด้านหลักๆนะครับพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการสื่อสารทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถเข้ามากระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆใน5ด้านดังกล่าวได้จริง
3: ๆนอกจากผลงานวิจัยแล้วเราก็ยังผลิตนักศึกษาที่จบไปก็ไปทำงานในที่ต่างๆไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเอาองค์ความรู้ที่ได้จากมหิดลนี่แหละไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองและนอกจากนี้เราก็มีบริการวิชาการอย่างอื่นด้วยเช่นการอบรม ข่าวรมก็เช่นเดียวกันเราทำทั้งในประเทศและนานาชาติเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินชัดเจนมากนะคะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินที่นอกไปจากประเทศไทยด้วย
2: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเรียนเปิดโอกาสให้ผมได้เอาความรู้จากการวิจัยที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จริงได้ทำงานเพื่อประเทศชาติของเรา

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

ราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

มสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

ังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเนี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบล

ในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่าและบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้แต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนําให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคําแนะนํากับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คําแนะนําอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ค่ะคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางไปเป็นโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: มชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อสาธารณะ

ไว้ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอ

0: ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่มซับมิทระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม submit ใส่เลขรหัส OTP และกด confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: ซีรีส์วิถีคน
1: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
2: เราเดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาด

0: ค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
1: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
0: นี่มาเลยนี่บามารู้ฮะล่ะสุดๆไว้ฮะล่ะบามาครับเป็นคนพม่าหมดเลย
1: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
0: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
1: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
0: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
2: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
0: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านตะสวยตรงเสอันนี้ห่อนี้30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นภาษาพม่ากับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถูกงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี้ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแปจ
1: ่อถั่วแปจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปหล่อ
3: รสชาติเหมือนถั่วปักอ้าแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะมันกว่าก
4: ระป๋องละ20บาทค่ะ
1: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
0: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยข้าม
5: นี่ขนกี่รถอะคะ
6: ก็3คัน
1: อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
0: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะคือเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื้อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
1: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
0: ไปบันนี่มาดี
7: ดีเป็นไง
0: ขายดีไหมเพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
8: ่มาบ้านนี้บ่อย
9: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
10: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
9: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
11: ผมเกิดที่อินเดีย
12: แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
11: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
12: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
11: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
1: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงมาก
4: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาลิกิคือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำกันทุกวันพระอันนี้ครูนารักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื้น
1: ในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
4: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
6: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
1: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
7: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
1: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
13: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี้เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
1: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
14: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไง
15: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดแล้วนึง
16: มีนะเป็นก้อนด้วย
17: ดูค่ะดู
1: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
18: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซียมกินบะเซียมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีแค่กินบะเซียมของเขาเนี่ยมันจะมีขาดแดง
19: กินบะเซียมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยหรอคะ
18: ชื่อพลอย
1: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเสี้ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี้ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
15: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตาลอะไรพวกนี้
1: แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยอ่านแช่น้ำให้เราดูครับ
15: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี้ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
1: ผ ู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
17: ยายสวัสดีครับพี่
20: สว
17: ั
20: สดีครับ
17: โอ้โหสวัสดีแม่เฟ้น
20: สวัสดีครับ
17: อันนี้คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
20: ่เชื้อสายไทยใหญ
17: ่นี่วิศนุ

0: พลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
1: พลอยจากที่ไหนจะขายดีคะ
2: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่นี้อันนี้ไม่สวยครับ
3: เราก็ต้องเก็บไว้แล้วแบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อเราถึงจะขายเหรอคะ
2: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพงก็แพงไม่ได้ก็ผมก็ไม่แพง
4: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไข่พลอยนี่แหละครับคนไทยนี่ดี
0: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
5: พี่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ยอันนี้แม่
6: ดูดกันอันนี้เนปาล
5: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันเนี่ยพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
0: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
7: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
8: อายุของที่เราเก็บไว้ค่ะ
9: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอ่ะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก
7: ็ของเรา
9: ทางเราซื้อสะสม
10: อันนี้คือการดูแลรักษา
7: ใช่
9: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
7: เก็บในตู้เซฟ
9: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
1: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
7: ่2-3 เดือนก็มาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
0: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมานับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
11: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลาย10 ปีละแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
1: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
11: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
1: ยกไม่ได้
12: ม
1: ู
12: ลค่ามันยังไงคะ
11: ถ้าเราเรียกเราก็เรียกประมาณสัก1,000,000เนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
12: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
11: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงก็ประมาณ40-40 เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
12: เห็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
11: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
0: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
13: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับ1แล้วนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
1: มาจากที่ไหนคะ
14: บกเล็ก
13: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
14: มอลแมงนี่
13: อ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนันนี่แหละเดียวแล้วมาอยู่นี่ได้10 ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมด

0: ยาจะมาโลดจะมาละตั้นไปครับมาหมาหมอมองเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่าเนี่ยมาเป็นฝั่งไทย
1: มาเซีย
0: มาเซียอ๋อไม่สอนเลยล่ะไม่สอนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับกับทุกบ้านเลยครับ
2: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
1: ไว้ที่นี่ครับไปสิชิยาวันแต่เราได้ค่าสาว
0: เขามีคนมาจ้างแกะ
1: นี่อยู่พม่าอยู่คันดีทำผ้าประมาณ5วัน6วัน
3: ผู้ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
0: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
3: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
4: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
5: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
4: อันนี้ฮาละวามันทำแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาจะใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
3: โดยขนมเซ็งเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
4: ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกใหม่นะคะ
0: ไฟมันแรงไปนิดนึง
4: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดิ
3: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
6: เผาให้เป็นหอมแล้วให้มันดูสวย
2: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
6: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางทีก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะก็จะเหลืองแล้วนะประมาณชั่วโมงมั้ง
7: หวานสิงเพอันนี้ฮาละวาค่ะ
0: นุ่มอร่อยหวานมัน
8: เดี๋ยวก็ต้องทำสอนอะไรเงี้ย
0: โอ้ยมันคัดไปยังนะนี่เราทำมาละวาเส้นเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
3: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
9: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูมาตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานๆพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
10: อันนี้ตักไปไหนครับแม่
9: อันนี้จะตักให้ลุงยูนค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
3: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปะโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปะโอด้วยกันครับ
0: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปะโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปะโอนะครับชาวปะโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน

0: บ้านแม่ตาวเรานะครับ
1: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมา7วันมี10วันมีที่วัดไทยวัฒนารามหลวงพ่อเป็นพระโอบางเดียวกันเจอหลวงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
0: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวพระโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวพระโอก็คือขนมจีนนะครับ
2: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปะโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปะโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มคนแบบนี้ครับ
3: เชิญดูอร่อยนะคะ
0: มาทำอะไรกันอยู่
4: อ๋อเกี่ยวบ้องดีอยู่จ้า
0: อ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
4: ขนมเส้นจ้า
0: อาหารเช้า
4: อาหารเช้าค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: อยู่กันกี่คนคะแม่
4: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
6: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย35แล้วครับอยู่แห่ง5ปี6ปีและกลับมาที่ครั้งนึง
5: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
6: มีบัตรเซฟตี้ครับ
7: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10ปีครั้งนึงก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
2: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
8: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านlitigation เพียงแค่กรอกข้อมูลใน

ระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ใช่ใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์

0: เออมาเป็นเก้าอี้อีกแล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลย
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออพวกผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใน
0: วายนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยเพราะเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หุ่นเลย
0: หุ่นเลยคือตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: อันนี้น่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่
2: เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก700-800บาท
0: ว้า
2: จริง
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็กเหล็ก
2: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย700-800เองเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำเป็นอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได
0: ้ครับตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส
2: ่
0: วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนกันนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมันคืออะไรคะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผมเหล็กกลม
0: ขนาดเท่าไหร่ครับ
2: 4หุ้นนะคร
0: ับ4
2: หุ้นนะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันก็จะใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
2: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
2: แผ่นหมุนแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
2: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้อ๋อเหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
0: ตามเกลียวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลยครับ
0: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้าง
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
2: ู
1: ก
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะกัน
2: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
2: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
0: ไปไหนอ่ะ
1: ขึ้นเครื่องรุ่มมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะเป็นเหล็กเส้นที่เป็นม้วน
2: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผา
2: ค
0: ือ
2: ไงนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
2: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่า
0: เหล็กเส้นอะนะ
2: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง่มาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
2: ยู่ตัว
0: ไม่บ
2: ิ
0: ดไม่บิดข้าง
2: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
1: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
2: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
2: ใช่ครับ
0: ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี่

0: เหล็กเพลาเนี่ยก็เป็นเพลาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เพลาเนี่ยคือถูกเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลย
1: แข็งมาก
0: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
1: ไม่ไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช่
1: โอเค
0: โครงสร้าง
1: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
0: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
1: เป็นสตู
2: ก็จะหน่อย
0: สตูเตี้ย
1: หน่อย
0: คนสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี่รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้นแล้วขึ้นได้
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เหล็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: ร้อยนี่คือโครงสร้าง
1: ใช่
0: แล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกียวนี้
1: ตับเกียวครับตับเกียว
0: เสร็จปุ๊บเราก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริงเขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปมาแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแท
1: คอ
0: ะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออแล้วก็อันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัดครับอันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงจริงจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10 มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนัก20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: อย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็ยังดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทํานี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่อันนี้ไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับร้านมอเตอร์ไซค์เราไป

0: ซื้อได้นะครับเราตัดเขาพิเศษมา
1: ราคาถูกเลย
0: ประมาณสัก450บาทครับอันนี
1: ้ถูกแล้วสบาย
0: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะ
1: ไหลไม่เป็นโฟมดิเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: มันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
0: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
1: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
0: ใช่ครับ
1: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
0: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่มันติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
1: แน่นเลยครับ
2: ค
1: ่ะเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
0: ใช่ครับ
1: เห็นเลอะ
0: ปกติแล้วมันจะเลอะ
1: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
0: ใช่
1: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราเริ่มเลยดีไหมคะ
1: เริ่มเลยดีกว่า
0: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
1: ถ้าเบิ้ลเอาเนาะ
0: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
1: นั่งแบบแป๊ะแป
0: ๊ะเดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
1: พวกฟูมเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: แล
1: ้วมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
1: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
0: เราก
2: ็
0: คนกลางไปเลยครับคนกลาง
2: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
1: คนเลยอ่ะ
0: ครับคนเลย
1: คนเลยนะ
0: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
0: ิ้
2: มๆหน่อยเยิ้มๆหน่อย
0: เย
2: ิ้
0: ม
2: ประมาณนี้โอ้
1: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
0: ครับโอเคครับ
1: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้เขาแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
0: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
1: ปูเลยนะครับ
0: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
0: ครับ
2: ทำได้เลย
0: ครับ
1: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
0: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
1: ดึงมาให้สุดนี
0: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
1: ค่อยๆเก็บขอบไป
0: มันก็อาจจะมีนิด
1: หยดนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เนาะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิง

0: ไม่จีบมันต้องเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เก้าอี้เบาะเบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะงั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: าละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: ฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหรานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: มันก็จะขูด
0: เลย
2: ใช่คร
0: ับ
2: ขูดเป็นน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่จะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โจ
1: ใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุกขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่

0: ไปทำไงมันก็จะแบบ
1: ผมให้3ตัวแรกเลย ทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
0: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
1: จะใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
0: ใช่ครับงั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว้
1: โอเค
0: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
1: ้เข้าใจ
0: นะครับ
1: ค
0: ื
1: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพิ่งล็อกเลย
0: ใช่ครับ
1: ล็อกเลย
0: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยกันนี้นะครับ
1: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
0: ใช่
1: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
0: เศษไม้ธรรมดาใช่
1: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
0: ใช่
2: ใช
1: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
1: ฮะแล้วไงต่อพี
0: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
1: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
0: ครับ
1: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
0: ั
1: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
0: ้
1: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
0: ใช่คร
1: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
0: ติดกับตัวนั้นเลยก็ได้นี่เลยก็ได
1: ้นะติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
0: ใช่
1: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
0: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
1: โอเคโอเค
0: อันนี้เราก็ยึดตัว
1: ในกรณีก็ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
0: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำกันแล้วกัน
2: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ไว้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้แล้วอันนี้คือ
1: เนี่ยทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
1: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
0: ใช่ครับ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
1: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
1: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
0: อ๋
1: อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
2: ค
1: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาขโมยจอกกระแทกไว้เจาะปูนอ่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้มันเอาไว้เจาะปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
0: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
1: เรียบร้อยนะครับ
0: แป้นสีแดง
1: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
0: ก็จะมีไม้อีกชั้นนึง
1: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
0: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิง
2: พอดีเนาะ
0: ยิงตรงไม้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะ
0: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
1: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
1: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
1: ัน
2: อ
1: ันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
0: ใส่ได้เลย
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
1: นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะมันดูไม่งั้นมันจะกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
1: ู
2: ก
1: ความเผ็ดนิดนึง
0: มันจะดูไร
1: เราดูไปเผ็ดนิดหน่อย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
1: ่
2: ไหมคะ
0: โอเคกระแทกหรือ ไง
1: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย
0: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
1: ต้นทุนนะ
0: ต้นทุนเลยครับ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ใช่ไม่รวมค่าแรง
1: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: วงนี้นะ
0: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
1: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่าง เก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะ

0: ก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูดมันคือมูดอะไร
1: ใช่
0: ไหม
1: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
1: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
2: ใช
0: ่ไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาสาธิตให้เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
2: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับ
3: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
4: อมรินทร์ทีวี

ายสูงสุดในการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือการที่ได้เห็นชุมชนมีความสุขพอเราเห็นชุมชนมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยที่ได้เห็นชุมชนมีรอยยิ้มแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

0: อนนี้นะคะลงพื้นที่มาพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยค่ะโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนเนี่ยจะเป็นคนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์เราจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาก็จะสามารถตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชุมชนได้จากตอนแรกที่คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวสุดท้ายแล้วชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคณะศิลปศาสตร์นะคะหลักๆที่ใช้เยอะมากก็คือเรื่องของศิลปะในการใช้ภาษาค่ะหลายๆคนก็จะบอกว่าเรียนศิลปศาสตร์จบไปจะทำอะไรมันไม่มีศาสตร์เฉพาะตัวแต่ว่าในส่วนตัวของหนูค่ะก็มองว่าทุกอย่างที่มันขับเคลื่อนโลกใบนี้ค่ะมีศาสตร์แล้วก็อย่าขาดศิลป์นะคะเพราะว่าศิลปศาสตร์สอนให้เราเนี่ยรู้จักศิลปะการใช้ภาษาต่างๆทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นให้เราเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆแล้วก็นำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตหรือการทำงานทำให้เราเนี่ยมองโลกในมุมที่มันกว้างขึ้นพอเรามองโลกกว้างขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เกิดการแบ่งปันมากขึ้นค่ะ
1: ศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์นะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ตัวหลักก็จะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ในปี1ปี2เนี่ยเราก็จะเน้นให้เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นแบบสหวิทยาการแล้วก็เป็นบูรณาการมนุษยศาสตร์ก็จะมีภาษาอยู่ในนั้นพูดง่ายๆก็เราก็เป็นคณะหลักที่สอน General Education นะครับก็คือสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับบัณฑิตเราต้องปูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมืองจิตวิทยา
2: ให้เราเนี่ยทำโครงสร้างคร่าวๆก่อนแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มเราต้องมีตำแหน่งอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่เลยชุมชนจะมีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องค่ะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดโดยตรงได้เราก็ต้องหาคำพูดอ้อมๆหรือว่าอวัจนภาษามาใช้กับชุมชนรวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างค่ะ
2: 1บรรทัดต่อของ1อย่างนะคะที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นของดีของเด่นในชุมชนบ้านเรานะคะอยากให้ช่วยเขียนมา1บรรทัดต่อ1อย่าง
0: การเรียนศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะสอนให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายพอเราลงชุมชนมาเราก็สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น
1: ศิลปศาสตร์เนี่ยสำคัญมากนะครับมันเป็นเรื่องของการแอพพลายความรู้ค่ะ

0: เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันมันเป็นการสอนให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คือเป็นวิชาที่ฝึกให้เราไปใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์อ่ะเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
1: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นคนทั้งประสานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะประสานภาคีต่างๆใครเก่งด้านไหนมาช่วยชุมชนด้านนี้ได้นะการส่งเสริมก็คือมาชวนคิดชวนคุยมาค้นหาของดีของเด่นซึ่งจริงๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยมีคนมาช่วยนำกระบวนการมาช่วยคิดมาชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาควรจะค้นของดีอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของเราที่จะลงมาสะกิดความคิดของเขาค่ะหลายๆชุมชนเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การตลาดได้แล้วนั่นหมายความว่าฐานรากของเขานะคะมันมีความมั่นคงแล้วสิ่งที่ได้ทางตรงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายได้อยู่แล้วแต่ทางอ้อมเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามัคคีของชุมชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มันได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกศาสตร์มันมีความสำคัญไม่แพ้กันทุกอย่างมันคือฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำศาสตร์ของศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะมาสร้างคุณูปการให้กับประเทศสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าหรือการงานของเรามันจะมีคุณค่ามากขึ้นก็คือการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเหมือนกับที่พระบิดาเคยบอกไว้นะคะว่าให้ยึดถือประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์สุขของตัวเองนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะแล้วมันจะวิเศษไปมากกว่านั้นก็คือถ้าทุกคนเนี่ยได้ทำในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยัง

0: อดไร้กับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
1: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
1: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
0: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
0: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของประเทศไทย

0: นอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเข้ก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเข้ผ่านคลองบอระเข้ตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเข้มาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
1: ที่เรามาอยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
2: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
0: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเข้มีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างลงเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเข้ที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
3: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเข้เป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเข้เนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้อย่างมีความสุขและโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
0: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาเพราะไม่ให้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
1: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
0: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
3: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
0: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงบอระเข้ตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยแล้วมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาะแว้งกันเน
3: า
0: ะ
3: เขียนข้ามาสัตว์ป่าบึงบอระเข้เนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
1: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
3: ถอยมาคนละก้าวแล้วมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
0: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกัน200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเข้เนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
1: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันแบบไม่มีปัญหา
2: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
0: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเข้เราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
1: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
0: ชาวบ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเข้ไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณคุณขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการ

0: เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบาราเพชรได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบาราเพชร
1: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
2: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการปิดหนี้บัตรเครดิตครับใครมีหนี้เยอะต้องฟังให้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปปิดหนี้กันเนี่ยนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับและถ้าใครมีหนี้บัตรเครดิตอยู่นะฮะแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะจัดการกับหนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องฟังเลยนะครับเพราะผมจะมาบอกถึงเทคนิคของการปิดหนี้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือต้องเอาบัตรทุกใบมาเรียงกันแล้วดูว่ามูลหนี้ในแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บางใบมีน้อยบางใบมีมากดอกเบี้ยที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนี้เนี่ยมาจำแนกว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ดีนะครับและหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ครับผมเรียกว่าหนี้ที่เลวเพราะมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสำหรับหนี้ที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะซื้อของเข้ามาแล้วเอาไปขายต่อนะครับหรือไปซื้อธุรกิจแล้วก็เปิดให้เช่าเปิดขายของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่ดีเพราะมันก่อให้เกิดรายได้นะฮะส่วนหนี้ที่เลวเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างล่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างล่ะหรือซื้อของที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ที่เลวใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะฮะว่าหนี้ดีและหนี้เลวเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนนะครับเทคนิคที่3เนี่ยนะครับที่จำเป็นที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มนะครับและไม่ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาปิดหนี้บนบัตรเครดิตที่เรามีทุกใบเนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินนอกระบบมันมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะมีบัตรเครดิตหลายใบทุกใบเต็มหมดจะปิดใบไหนก่อนดีฮะก่อนที่จะไปปิดหนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะต้องเก็บไว้หนึ่งใบอย่างน้อยใบที่เป็นที่ดีฮะแล้วมันเป็นใบที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยเราต้องส่งให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นเงินหมุนเวียนที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับที่เหลือทั้งหมดพยายามจะปิดคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าใบไหนดอกเบี้ยสูงควรจะพิจารณาว่าจะถูกปิดก่อนหรือเปล่านะครับแต่บางกรณีเนี่ยนะครับธนาคารเองก็มาติดตามทวงหนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยเขาได้ว่าเราจะขอผ่อนชำระใครให้ดีลที่ดีที่สุดหรือใครให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดปิดใบนั้นก่อนครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันลดไม่เยอะเอารอไว้ทีหลังนะครับปิดใบที่ปิดให้ได้ก่อนเพื่อที่จะลดมูลหนี้รวมให้มันเล็กลงครับวิธีคิดของการปิดหนี้เนี่ยครับมีหลายวิธีฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรามีหนี้หลายใบเนี่ยนะเราไปหาเงินสักก้อนมาแล้วมาปิดหนี้ซะเลยดีไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคุณยังปิดหนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐบาลดีกว่าเขาจัดผู้เชี่ยวชาญให้คุณเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมฮะวิธีการปรับโครงสร้างเนี่ยตัวอย่างเช่นยืดหนี้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเปลี่ยนมูลหนี้เช่นจากบัตรเครดิตซึ่งมันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อให้หรือเอาทั้งก้อนมาปิดหนี้ให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ฮะวิธีที่2ของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนี่นะฮะเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้ฮะคลินิกแก้หนี้ก็คือว่าเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาหนี้ถ้าเราสามารถชำระต้นได้หมดภายใน10ปีเนี่ยนะฮะเขายกดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปศึกษาในเชิงลึกนะฮะอันที่3เนี่ยก็มีการใช้งานอยู่เยอะแยะมากไปหมดเขาเรียกว่า refinance ครับคือเอาบ้านหรือเอาบัตรหรือเอาอะไรต่างๆนานาที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่แบงค์

แล้วไปหาแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยตั้งต้นกันใหม่คิดดอกเบี้ยกันใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยนะการคิดดอกเบี้ยของบัตรหรือมูลนี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยฮะมันจะมีราคาถูกกว่าเพราะมันมีดอกคงที่หลายปีใช่ไหมสองปีบ้าง1ปีบ้างบางกรณีถ้ายืดได้จริงๆก็3ปีเลยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการหนี้เหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบแล้วปิดบัตรได้ทั้งหมดครับวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความสบายใจแล้วก็สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีหนี้อีกแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกให้นะครับตามตัวเลขทางสถิติที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเป็นหนี้อีกฮะความสำคัญในการที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตได้เนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีบัตรกี่ใบแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีวินัยทางการเงินรู้ว่าเราหาได้เท่าไหร่แล้วสามารถจ่ายได้หลายคนใช้เทคนิควิธีนี้นะฮะแทนที่จะจ่ายนะฮะเขาจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีหนี้ครับเขาใช้เท่าไหร่เขาจ่ายเท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการมีบัตรเครดิตใช้เงินได้ตามที่เราต้องการและเราก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองด้วยนะครับ

0: A garbage truck has been damaged by accident. Does the truck driver have to accept liability for such damage? Mr. Black, the plaintiff, is a garbage truck driver affiliated with Bangkok Metropolitan Administration or BMA. One day, Mr. Black drove a heavy laden garbage truck alone. The truck was fully loaded with the huge amount of wet waste. Without helper in navigation, Mr. Black slowly drove the truck with average speed and kept left. After crossing a steep bridge, Mr. Black had to turn right at a road curve. All of a sudden, a metal part of the truck accidentally hit and pulled cable wires, and then an electric pole fell down on the truck. The BMA held Mr. Black liable for damages amounting to 100,000 baht. They issued an order demanding Mr. Black to pay for the damages within 30 days, as from the day he was notified of the order. Mr. Black then filed a case with the administrative court requesting the court to revoke such order. The Supreme Administrative Court's judgment number OPOR 13/2566. It was deemed negligence when the plaintiff drove the heavy laden garbage truck without any helper in navigation. Despite average or low speed, it was still risky when the plaintiff had to turn right at the road curve after crossing the steep bridge. As a result, the metal part of truck accidentally hit and pulled cable wires. Then the electric pole fell down on the truck. Nevertheless, the cable wires were installed across the curved section of the road without consideration for public safety. Therefore, the plaintiff was not deemed to have acted with intent or to be liable for gross negligence. As a result, the plaintiff shall not be held liable for wrongful act under Section 8, Paragraph 1 and Section 10, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, Buddhist Era 2539 or the year 1996. The court rules that the order demanding payment for damages is revoked.
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลกรรมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลา

0: ลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันไปเรื่องจำได้ไหมการนำความรู้ความคิดหรือข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนก็จะต้องนำข้อคิดจากเรื่องหรือคติเตือนใจก็ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนได้นำไปใช้ไหมไม่ใช่ค่ะอันไหนใครนำข้อคิดและความรู้แล้วก็ความคิดต่างๆจากเรื่องที่เราอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยกมือทุกคนเลยนะครับเก่งมากปรบมือให้ตนเองสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่เรื่องใหม่ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวพวกเรามาติดตามชมกันเลยนะครับครูโอก็มีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูกันคำถามคือนักเรียนรู้จักนิทานเรื่องคนหูตึงหรือไม่อย่างไรทราบไหมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางรู้จักนิทานเรื่องคนหูตึงไหมครับอันไหนใครรู้จักยกมือขึ้นปลายทางบางคนอาจจะรู้จักแต่ต้นทางไม่มีใครรู้จักเลยนะครับเดี๋ยวครูบอกให้นิทานเรื่องคนหูตึงเนี่ยก็จะเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดในเรื่องการสื่อสารคนหูตึงนักเรียนรู้จักคนหูตึงไหมคนหูตึงก็คือคนที่ฟังหรือได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดเจนนะครับซึ่งนิทานเรื่องนี้ก็จะให้ข้อคิดด้านการฟังด้วยต่อมาครับครูโอก็มี

0: กิจกรรมฟังนิทานประสานข้อคิดเดี๋ยววันนี้มีวีดิทัศน์ที่เป็นนิทานเรื่องคนหูตึงมาให้นักเรียนได้ชมกันในขณะที่ชมเราพูดแทรกได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เราส่งเสียงดังได้ไหม
1: ไม่
0: ได้นักเรียนจะต้องมีสมาธิและจับประเด็นสำคัญจากเรื่องคนหูตึงเพื่อที่จะได้ตอบคำถามได้นะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาดูพร้อมกันเลยนะครับ
2: เป็นนิทานเกี่ยวกับคนหูตึงทำให้มีปัญหาในการสื่อสารซึ่งมีใจความว่ามีเด็กวัดคนหนึ่งเป็นคนหูตึงวันหนึ่งสมภารให้ไปขอยาสามัญประจำบ้านมาให้เด็กหูตึงคนนั้นฟังไม่ถนัดนึกว่าท่านสมภารบอกให้ไปขอน้ำปลาและไม่ได้ซักถามให้แน่จึงออกเดินไปที่หมู่บ้านทันทีพบเด็กหูตึงคนหนึ่งกำลังทอเสื่ออยู่หน้าบ้านจึงเข้าไปขอน้ำปลาให้สมภารเด็กหญิงหูตึงก็บอกว่าเสื่อของเธอเพิ่งทอได้320เส้นเท่านั้นเองเด็กวัดคิดว่าเด็กหญิงหูตึงมีธุระยุ่งกับการทอผ้าจึงเข้าไปในครัวและตักน้ำปลามาหม้อหนึ่งแล้วก็กลับวัดเด็กหญิงเห็นเด็กวัดถือน้ำปลาไปเช่นนั้นก็วิ่งไปหาแม่ซึ่งกำลังซักผ้าบอกแม่ให้ไปฟ้องท่านสมภารว่าลูกศิษย์ของท่านมาถามถึงเรื่องทอเสื่อแต่กลับเข้าครัวขโมยน้ำปลาวิ่งหนีไปแม่เป็นคนหูตึงจึงดุลูกว่าลูกยังเด็กอยู่ยังไม่สมควรคิดถึงเรื่องแต่งงานเมื่อโตพอแล้วแม่จะช่วยจัดการหาให้เด็กหญิงก็กลับไปทอเสื่อส่วนแม่ก็คงซักผ้าต่อไปแม่นั่งคิดถึงเรื่องที่ลูกสาวบอกว่าอยากจะแต่งงานเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกให้สามีรู้ลูกสาวคิดจะอยากแต่งงานหล่อนจึงวิ่งไปหาสามีซึ่งกำลังสานตะกร้าอยู่เพราะเกรงว่าถ้าสามีรู้ภายหลังคงตีลูกสาวแน่ๆสามีซึ่งเป็นคนหูตึงเหมือนกันเมื่อได้ยินภรรยาพูดเช่นนั้นก็อมยิ้มแล้วพูดตอบว่าปัญญาของเขาไม่น่าจะต้องมาบอกวิธีทำเลยเพราะตะกร้ามันก็ต้องทำกลมๆกระบุงใส่ข้าวตะหากที่ทำเป็นสี่เหลี่ยม

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนิทานเรื่อง
1: คนหูตึง
0: เอ๊ะครูโอไม่ได้ยินเรื่องอะไรครับ
1: คนหูตึง
0: ทำไมต้องพูดดังล่ะครับนักเรียนเราพูดกันเบาๆก็ได้ยินนะครับแสดงว่าคนหูตึงเขาจะได้ยินได้ฟังอะไรชัดเจนไหมไม่ชัดเจนนะครับก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องขอขอบคุณสื่อดิทัศน์นะครับเพื่อการศึกษานิทานเรื่องคนหูตึงจาก YouTube ช่องครูโอสื่อการเรียนการสอนเผยแพร่เมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2559หลังจากที่นักเรียนได้ฟังแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันเลยนะครับพร้อมยังปลายทางพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวปลายทางก็มาตอบคำถามไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับคำถามข้อแรกนิทานเรื่องคนหูตึงเรื่องนี้มีคนหูตึงทั้งหมดกี่คนใครบ้าง
1: 4คน
0: มีทั้งหมด4คนจริงไหมถูกต้องใครบ้าง
1: เด
0: ็กวัด
1: เด
0: ็กหญิงหูตึงแม่พ่อแม่ของเด็กหญิงหูตึงแล้วก็พ่อของเด็กหญิงหูตึงท่านเจ้าอาวาสหูตึงด้วยไหม
1: ไม
0: ่แสดงว่ามี4ตัวละครหลักๆที่หูตึงนะครับก็จะมีเด็กวัดเด็กหญิงหูตึงแม่และก็พ่อของเด็กหญิงหูตึงนะครับคำถามข้อต่อมาคนหูตึงมีลักษณะอย่างไรคนที่หูตึงเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดเจนถูกต้องนะครับปรบมือให้ตนเองแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีสมาธิในการฟังจับใจความจากการฟังได้แล้วก็สามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากการฟังได้เก่งมากๆเลยนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมาสาเหตุใดที่ทำให้พ่อแม่ลูกทั้ง3คน

0: ไม่เข้าใจกันเพราะหูตึงลูกสาวไปบอกแม่ว่าเด็กวัดเนี่ยมาบอกว่าจะทำไมมาถามเรื่องทอผ้าแต่หยิบน้ำปลาไปแล้วแม่ฟังลูกสาวเข้าใจไหมแม่ฟังลูกสาวแล้วตีความหมายไปว่า
1: อ
0: ยากแต่งงานคิดว่าลูกสาวมาบอกเรื่องแต่งงานแม่จึงกลัวพ่อตีลูกสาวถ้ารู้ภายหลังแม่จึงไปบอกพ่อพ่อเข้าใจว่าซึ่งพ่อกำลังสารตะกร้าอยู่พ่อเข้าใจแม่บอกว่ายังไงตะกร้าเนี่ยก็ต้องสารเป็นทรงกลมส่วนกระบุงก็สารเป็นทรงสี่เหลี่ยมแสดงว่าเข้าใจกันไม่ทั้ง3คนไม่เข้าใจเพราะว่าทั้ง3คนเป็นคนหูตึงนะครับไม่เข้าใจฟังอะไรไม่ชัดเจนต่อมาครับนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนคนหูตึงสื่อสารกันทำไมไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่ชัดเจนข้อคิดอ่านพร้อมกันการสื่อสารกับคนหูตึงหรือคนที่ได้ยินได้ฟังอะไรไม่ชัดเจนก็อาจจะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เคยได้ยินคำว่าคนละเรื่องเดียวกันไหมเหมือนเราคุยกับเขาอยู่เขาได้ยินผิดพลาดเขาได้ยินไม่เข้าใจเขาก็จะตีความและเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งนะครับและคำถามข้อต่อมาทำไมต้องมีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูถ้าไม่ตั้งคำถามถือว่าผิดหรือไม่อย่างไรทำไมต้องมีการตั้งคำถามครับเดี๋ยวใครจะเป็นคนตอบอาชัดมงคลทำไมต้องมีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดู
2: ทำให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นครับ
0: เพื่อทำให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นแล้วถ้าไม่ตั้งคำถามถือว่าผิดหรือไม
2: ่ไม่ผิดครับ
0: ถือว่าไม่ผิดปรบมือให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันการไม่ตั้งคำถามหรือถ้าเราฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบไปแล้วเราไม่ตั้งคำถามถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าเราตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ดูก็คือฝึกการตั้งคำถามฝึกคิดฝึกวิเคราะห์จะช่วยให้เราจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วตอบได้หรือยังว่าควรตั้งคำถามไหมควรที่จะมีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนักเรียนเข้าใจคำว่าเชิงเหตุผลไหมการตั้งคำถามเชิงเหตุผลการตอบคำถามเชิงเหตุผลจะต้องตั้งให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและหาเหตุผลมาสนับสนุนคำตอบของเรานะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะต้องบอกหลักการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลให้ได้และที่สำคัญจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลให้ได้ด้วยก็คือจากเรื่องที่ฟังและดูและสิ่งสำคัญเลยนักเรียนต้องมีมารยาทในการฟังและดูซึ่งครูโอก็จะมีวีดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับฟังรับชมกันนะครับต่อมานะครับนักเรียนทราบไหมว่าการตั้งคำถามคืออะไรการตอบคำถามคืออะไรทราบไหมอันไหนใครพอจะบอกได้การตั้งคำถามคือนักเรียนเคยสงสัยไหมนักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางก็ต่างเคยสงสัยด้วยกันทั้งสิ้นครูโอเองก็ยังเคยสงสัยกับเรื่องบางเรื่องเมื่อสงสัยเราต้องทำไง
1: ถาม
0: เราต้องถามเราต้องตั้งคำถามแต่ถ้าเราถามแบบธรรมดามันเป็นเชิงเหตุผลไหมไม่เราก็จะต้องมีการตั้งคำถามเชิงเหตุผลแล้วการตอบคำถามล่ะคืออะไรเมื่อมีคำถามก็ต้องมี
1: คำ

0: ตอบการตอบคำถามแบบเชิงเหตุผลน่าจะเป็นการตอบคำถามแบบไหนมีอะไรมีเหตุมีผลใช่ไหมถ้าคำถามเป็นแบบเชิงเหตุผลคำตอบก็จะต้องเป็นแบบเชิงเหตุผลด้วยจึงจะสอดคล้องกันเดี๋ยวเราอ่านความหมายของการตั้งคำถามพร้อมกัน3 4ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการอ่านการฟังหรือการดูก็ได้แต่วันนี้เนี่ยครูโอจะให้นักเรียนได้ฟังและดูเพื่อที่จะตั้งคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องต่อมาในส่วนของการตอบคำถามอ่านพร้อมกันครับเมื่อสงสัยเราก็ต้องตอบข้อสงสัยซึ่งการตอบคำถามเนี่ยมันจะทำให้เราทำไมเข้าใจคลี่คลายความสงสัยได้นักเรียนเข้าใจคำว่าตอบได้หลายมิติไหมใครเข้าใจบ้างตอบได้หลายมิติอย่างที่ครูโอเคยสอนเรื่องการแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นของเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนมี10คนก็มี10ความมี10คนก็ต้องมี10ความคิดเห็นมี100คนก็ต้องมี
1: 100ความคิดเห็น
0: หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าได้หลายมิติหมายความว่าเราอาจจะตอบคำถามตามความคิดเห็นความเข้าใจของเรานะครับต่อมาคำถามเข้าสู่สาระสำคัญของเรื่องคำถามคือถ้าเราเนี่ยถ้าทุกคนตัวเราเองจะตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนักเรียนเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้คำถามของเรามีประสิทธิภาพเราจะทำอย่างไรให้คำตอบของเรามีประสิทธิภาพทำอย่างไรเราจะต้องรู้อะไรรู้เกี่ยวกับ
1: หล
0: ัก
1: การ
0: เก่งมากปรบมือให้ตนเองเราจะต้องรู้จักหลักการตั้งคำถามและหลักการตอบคำถามจึงจะทำให้คำถามและคำตอบของเรามีประสิทธิภาพนะครับก็เหมือนคำตอบแล้วก็จะต้องเป็นคำถามเชิงเหตุผลด้วยเก่งมากครับปลายทางก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเดี๋ยวให้ปลายทางเนี่ยติดตามชมแล้วก็วิเคราะห์หลักการไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนทราบไหมว่าขั้นแรกของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูขั้นแรกเลยคืออะไรการอ่านหรอเราเรียนเรื่องการฟังและดูเราก็จะต้องทำไมฟังและดูเรื่องนั้นให้เข้าใจจะต้องศึกษาเรื่องนั้นใช่ไหมครับอย่างที่บอกก็คือต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆต่อมาจับใจความสำคัญจากเรื่องให้เข้าใจกลุ่มไหนตอบได้บ้างครูให้ส่องยิ้มกลุ่มใดตอบได้บ้างว่าทำไมจะต้องมีการจับใจความกลุ่มที่3ภัทริกายกมือกลุ่มใดตอบได้บ้าง
2: จะได้รู้ใจความสำคัญของเรื่องค่ะ
0: รับไปส่องยิ้มกลุ่มหนึ่งยกมือเดี๋ยวให้กลุ่มหนึ่งตอบด้วยเอาไปติดที่กลุ่มตนเองนะครับกลุ่มที่หนึ่งทำไมจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องครับ
3: จะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้น
0: จะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้นถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวกลุ่มอื่นรอตอบหลักการอื่นนะต่อมาข้อที่3จดบันทึกประเด็นสำคัญหรือข้อสงสัยระหว่างการฟังกลุ่มไหนจะขยายความได้บ้างทำไมต้องมีการจดบันทึกในข้อสงสัยในสิ่งที่เราฟังกลุ่มใดอธิบายขยายความได้บ้างครับ ปลายทางก็ต่อ

0: ออกคำถามกับครูปลายทางได้นะครับกลุ่มเดิมยกตอบได้นะครับกลุ่มเดิมสามารถตอบได้กลุ่มที่สองยกมือเดี๋ยวให้กลุ่มที่สองตอบก่อนนะครับ
1: จะได้จับใจความสำคัญของเรื่องได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
0: ก็จริงบางส่วนที่จะได้จับใจความสำคัญของเรื่องแต่ประเด็นการจดบันทึกเนี่ยทำไมต้องจดสมมุติว่าครูให้นักเรียนฟังวีดิทัศน์5นาทีนักเรียนฟังวีดิทัศน์ไป5นาทีนักเรียนจำได้หมดไหม
1: ไม่ได้หมด
0: ทำไมต้องจดบันทึก
1: จะได้จำเรื่องราวได้ทั้งหมดค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องครับรับ2ยิ้มต่อมาหลักการต่อมานะครับจะต้องตั้งคำถามให้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็ไม่กำกวมกลุ่มไหนอธิบายได้กลุ่มเดิมสามารถตอบได้นะครับกลุ่มที่3ยกมือก่อนทำไมต้องตั้งคำถามให้ชัดเจนครับ
2: ถ้าตั้งคำถามไม่ชัดเจนผู้ฟังอาจไม่เข้าใจได้ค่ะ
0: ผู้ฟังหรือผู้อ่านคำถาม
2: ผู้อ่านค่ะ
0: ผู้อ่านคำถามอาจจะไม่เข้าใจได้ถูกต้องครับต่อมาเราต้องใช้คำถามและคำตอบเชิงเหตุผลทำไมต้องใช้คำถามและคำตอบเชิงเหตุผลครับปลายทางอย่าลืมนะครับวิเคราะห์ไปด้วยตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะครับกลุ่มที่1ทำไมต้องใช้คำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
3: จะได้ฝึกความคิดของเราค่ะ
0: ฝึกความคิดฝึกอะไรอีกนอกจากความคิดฝึกการคิดมีเหตุผลคำว่ามีเหตุผลมันฝึกการคิดอะไรของเรา
3: การหาเหตุผลในการตอบคำถาม
0: การหาเหตุผลก่อนที่จะหาเหตุผลได้เราต้องคิดอะไร
3: คิดคำตอบค่ะ
0: คิดคำตอบคิดอะไรอีก
3: คิดคำถามค่ะ
0: คิดคำถามเป็นการคิดแบบใด
3: คิดวิเคราะห์ค
0: ่
3: ะ
0: คิดวิเคราะห์ถูกต้องและสุดท้ายใช้ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่ายและมีความคิดสร้างสรรค์กลุ่มใดจะอธิบายหลักการข้อนี้กลุ่มที่4ยกมือ
4: ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราใช้ภาษาที่สุภาพแล้วก็เข้าใจง่ายและต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าคนอื่นจะได้แบบว่าสนใจเราครับที่เรา
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนในการตั้งคำถามต้องตั้งคำถามเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ด้วยจะไปตั้งคำถามในแง่ลบหรือใส่ร้ายผู้อื่นไม่ได้นะครับซึ่งเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมปลุกสมองถ้านักเรียนเห็นว่าแถบข้อความที่ครูโอให้มาเนี่ยถูกต้องนักเรียนใช้เครื่องหมายถูกในกระดานไวท์บอร์ดแต่ถ้าข้อความที่ครูโอให้มานั้นผิดนักเรียนก็กากบาทนะครับพร้อมหรือยังปลายทางก็สามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับข้อแรกการตั้งคำถามเชิงเหตุผลจะช่วยให้เราเป็นคนมีเหตุผลถูกหรือผิดยกกระดานยกครับถูกหรือผิดเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยนะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรครับคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องเดี๋ยวให้ตัวแทนมารับหน้ายิ้มนะครับตัวแทนมารับหน้ายิ้มคนละยิ้มต่อมาขณะฟังสามารถพูดคุยสากันได้ทุกครั้งเมื่อสงสัยขณะฟังสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกครั้งเมื่อสงสัยถูกหรือผิดครับคำตอบคือผิดขณะที่เราฟังเราไม่ควรมีการพูดคุยกันนะครับเพราะจะส่งเสียงรบกวนผู้อื่นตัวแทนมารับหน้ายิ้มได้เลยครับต่อมาข้อที่3เมื่อสงสัยสามารถยกมือถามไ แม้ว่าผู้พูดจะยังพูดไม่จบเมื่อสงสัยสามารถยกมือถามได้แม้ว่าผู้พูดจะยังพูดไม่จบถูกหรือผิดถูกหรือผิดปลายทางตอบได้เลยนะครับคำตอบคือผิดครับมารับหน้ายิ้มทุกลุมตอบถูกหมดเลยนะครับต่อมาข้อที่4จดบันทึกประเด็นสำคัญหรือประเด็นที่สงสัยลงในสมุดจดบันทึกประเด็นสำคัญหรือประเด็นที่สงสัยลงในสมุดถูกหรือผิดยกครับคำตอบคือถูกนะครับตัวแทนมารับหน้ายิ้มเหมือนเดิมข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายมีสมาธิในการฟังไม่พูดแทรกและอดทนตั้งใจฟังจนจบถูกหรือผิดคำตอบคือถูกนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันกลุ่มไหนตอบถูกมารับหน้ายิ้มไปติดที่กลุ่มของตนเองระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ปลายทางนับคะแนนของกลุ่มตนเองหรือถ้าแข่งเป็นรายบุคคลก็ให้นับคะแนนสรุปคะแนนได้เลยนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกรางวัลให้กับเด็กๆหรือให้คะแนนกับเด็กๆปลายทางได้เลยนะครับกลุ่มที่1ตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ยิ้มปรบมือครับกลุ่มที่2มีทั้งหมด7ยิ้มปรบมือครับกลุ่มที่3กับกลุ่มที่1สูสีกันมากมีทั้งหมด9ยิ้มเช่นเดียวกันปรบมือครับกลุ่มที่4มี7ยิ้มเท่ากับกลุ่มที่2ปรบมือกลุ่มที่5วันนี้กลุ่มที่5สมาชิกน้อยแต่ก็พริกขี้หนูเหมือนกันถือว่าเก่งตั้งใจกลุ่มที่5ก็มี5ยิ้มปรบมือให้ครับต่อมานะครับเราจะมาดูตัวอย่างการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนะครับคำถามแรกทำไมแม่น้ำลำคลองจึงสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นนักเรียนดูคำที่ครูขีดเส้นใต้นะครับครูขีดเส้นใต้คำว่าทำไมแสดงว่าถ้าเป็นคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยต้องมีคำว่าทำไมอยู่ในประโยคหรืออาจจะขึ้นต้นก็ได้นะครับคำตอบคือเพราะมีขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่ในแม่น้ำลำคลองนักเรียนบอกครูได้หรือไม่ว่าคำตอบส่วนไหนที่บ่งบอกว่ามีเหตุผล
5: เพราะ
0: คำว่าเพราะซึ่งเป็นคำที่บอกเป็นคำที่แสดงให้เห็นว่าคำตอบนี้มีเหตุผลทำไมแม่น้ำลำคลองจึงสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นเหตุผลก็คือเพราะมีขยะใช่ไหมครับมีขยะและสิ่งปฏิกูลลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลองต่อมาคำถามข้อต่อมาตัวอย่างต่อมานะครับเราจะมีวิธีป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรขีดเส้นใต้คำว่าอย่างไรแสดงว่าอย่างไรเนี่ยจะต้องเป็นคำถามเชิงเหตุผลเรามาดูคำตอบพร้อมกันเวลาตอบนักเรียนก็จะต้องตอบแบบมีเหตุผลประโยคนี้แม้ไม่มีคำว่าเพราะแต่ก็อธิบายเหตุผลได้ว่าเราต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดนี่คือเหตุผลของคำถามนะครับต่อมาครับเราสรุปได้ว่าการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยคำถามเชิงเหตุผลมักจะใช้คำว่า
5: ทำไม
0: อะไร
5: อย
0: ่างไร
5: สาเหต
0: ุใด
5: เพราะอะไร
0: เพราะเหตุใดนี่ก็คื เป็นคำที่ใช้ประกอบการตั้งคำถามเชิงเหตุผล

0: นะครับแล้ววันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมนะให้นักเรียนได้ฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากการฟังและดูนิทานเรื่อง
1: ตำนานบอกเรือ
0: เวลาที่จะต้องฟังต้องดูอะไรนั้นต้องมีมารยาทในการฟังและการดูทั้งหมดนั่งหลังตรงปลายทางด้วยนะครับจับใจความจากเรื่องที่ฟังให้ได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนิทานเรื่องตำนานบ่อเกลือกันเลยครับ
2: ดีจังเลยคืนนี้ได้นอนค้างบ้านคุณยายกิ่งชอบนอนบ้านคุณยายที่สุดเลยค่ะแก้วก็เหมือนกันค่ะเพราะท่านนอนบ้านคุณยายทีไรจะได้ฟังนิทานสนุกทุกครั้งเลยจริงด้วยสินะว่าแต่คืนนี้คุณยายมีนิทานเล่าให้พวกเราฟังไหมคะ
3: ยายมีนิทานพื้นบ้านอยู่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องตำนานบ่อเกลือพวกหนูอยากฟังกันไหมล่ะ
2: แก้วอยากฟังค่ะคุณยายกิ่งด้วยค่ะคุณยายเล่าเลยค่ะ
3: ได้สิหลานครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อครั้งผู้คนยังทำงานรวมหมู่ทำการผลิตด้วยกันอาหารการกินก็มีคนทำให้ทุกคนทั้งหมู่บ้านกินและมีการผลัดเวรกันทำอาหารครั้งนั้นชนชาติล้วยังไม่รู้จักการกินเกลือต่อมาญาติชาวล้วคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นคนหุงหาอาหารเมื่อใดที่ญาติทำอาหารของญาติก็จะอร่อยมากกว่าอาหารที่คนอื่นทำจึงมีคนแอบติดตามดูวิธีการปรุงอาหารของญาติล้วแล้วประหลาดใจว่าที่แท้ญาติล้วเอาน้ำจากบ่อมาอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำที่อาบแล้วมาปรุงอาหารหนุ่มล้วเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อพวกเขาจึงพากันแอบดูย่าทำอาหารจนกระทั่งแน่ใจว่าเป็นความจริงเมื่อผู้คนรู้กันมากแล้วชาวบ้านจึงนัดประชุมกันโดยไม่ให้ย่าล้วเข้าร่วมที่ประชุมแลกความเห็นกันว่าที่ย่าล้วทำเช่นนี้ถูกหรือผิด
2: อ้าวคุณยายทำไมไม่เล่าต่อล่ะคะใช่ค่ะแก้วกำลังเพลินเลยค่ะกิ่งอยากรู้จังค่ะว่าชาวบ้านจะลงความเห็นว่าคุณย่าล้วถูกหรือผิด
3: คนส่วนมากเห็นว่าผิดคนส่วนน้อยเห็นว่าไม่ผิดจึงตกลงกันให้ลงโทษย่าล้วย่าล้วโดนลงโทษบาดเจ็บแต่ก็วิ่งหนีไปได้เมื่อวิ่งไปถึงบ่อน้ำสองบ่อที่ย่าเคยใช้งานคือบ่อน่านกับบ่อเวรเลือดย่าล้วไหลลงไปในบ่อน้ำทำให้น้ำในบ่อนั้นเค็มกลายเป็นบ่อเกลือในเขตน่านเหนือย่ายังคงวิ่งต่อไปพอไปถึงบ่อหยวกย่าก็บ้วนน้ำลายลงไปในบ่อหยวกทำให้น้ำในบ่อนั้นเค็มแล้วย่าล้วกระเสือกกระสนไปตายที่บ่อหลวงคือบ่อเกลือใต้ที่จังหวัดน่านในปัจจุบันดังนั้นน้ำในบ่อทั้ง4แห่งจึงเค็มกลายเป็นบ่อเกลือชาวล้วเชื่อกันว่าเกลือในบ่อน่านและบ่อเวรแดงเพราะเลือดย่าไหลลงไปส่วนเกลือจากบ่อหยวกและบ่อหลวงเป็นสีขาวเนื่องจากย่าไปตายที่บ่อหลวง
2: แก้วสงสารคุณย่าล้วจังเลยค่ะคุณยายโดนทำร้ายจนเสียชีวิตกิ่งก็เหมือนกันค่ะถึงแม้จะตัดสินว่าย่าล้วผิดก็มิน่าทำรุนแรงขนาดนั้น
3: ยายดีใจจริงๆที่หลานของยายเป็นคนมีเมตตาและไม่ยอมใช้ความรุนแรงเอาล่ะจ้ะยายจะเล่าต่อแล้วนะ
2: ค่ะ
3: ปัจจุบันยังมีพิธีเส้นไหว้บ่อเกลือเป็นประจำทุกปีโดยใช้หมูไก่หมาเป็นเครื่องเส้นกระทงเส้นไหว้จะวาง4มุมของบ่อเกลือใส่กล้วยอ้อย ข้าวและเนื้อคนเฒ่าคนแก่ชาวลัวเชื่อกันว่าถ้าไม่มีการเส้นไหว้ผีบ่อน้ำเกลือจะแห้งแต่ถ้าไหว้ดีน้ำจะล้นออกมาจนถึงขอบบ่อรอบบ่อก็จะมีเกล็ดเกลือเหยียบแล้วดังสวบสวบบริเวณบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้ของอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดน่านมีผู้พบหอกล่าสัตว์มีปลายแหลมรวมทั้งปืนคาบศิลาครกหิน 8-9 ลูกแล้วยังมีคูเมืองโบราณในบริเวณนั้นพบทั้งไหเหล้าจานกระเบื้องถ้วยกระเบื้องที่มีลายเขียนทั้งยังพบเบี้ยหอยที่ใช้แทนเงินตราด้วยแสดงว่าชุมชนชาวลัวตั้งหลักแหล่งในบริเวณนี้มาตั้งแต่โบราณแล้ว
2: นิทานจบแล้วล่ะคะคุณยาย
3: ใช่แล้วลูกเป็นยังไงชอบกันหรือเปล่า
2: แก้วชอบค่ะกิ่งก็ชอบเหมือนกันค่ะ
3: จ้าเอาล่ะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเด็กๆนอนกันได้แล้วลูก
2: ค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะคุณยาย
0: หลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังนิทานเรื่องตำนานบ่อเกลือนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านน่าจะอยู่ทางภาคใดของประเทศไทยน่าจะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการไม่ลบหลู่ผู้อื่นในเรื่องของความเชื่อจากเรื่องที่ฟังเมื่อสักครู่นี้การเส้นไหว้ทำไมต้องมีการเส้นไหว้เพราะเชื่อว่าถ้ามีการเส้นไหว้ดีเกลือในบ่อก็จะทำไมล้นออกมาแต่ถ้าเส้นไหว้ไม่ดีเกลือก็จะมีน้อยหรือเหือดแห้งซึ่งก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านผิดไหมไม่ผิดเพราะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับซึ่งก็นักเรียนก็ควรที่จะนำแนวคิดในจุดนี้ไปใช้ด้วยนะครับก็คือไม่ลบหลู่ความคิดความเชื่อของผู้อื่นนะครับต่อมานะครับครูโอก็มีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามพร้อมกันนะจากเรื่องนี้ทำไมอาหารของย่าหรือว่าจึงมีรสชาติอร่อยเพราะย่าลัวนำน้ำที่ใช้อาบแล้วมาปรุงอาหารนะครับรสชาติจึงอร่อยต่อมาครับเพราะอะไรเกลือในบ่อน่านบ่อเวนเป็นสีแดงเพราะเลือดของย่าลัวทำไมไหลลงไปในบ่อน่านและบ่อเวนทำให้เกลือเป็นยังไงทำให้บ่อเกลือเป็นสีแดงนี่คือตัวอย่างนะเวลาที่นักเรียนตั้งคำถามนักเรียนก็ต้องใช้คำที่ครูสรุปให้ก็คือทำไมเพราะอะไรเพราะเหตุใดอย่างไรประมาณนี้นะครับต่อมาตัวอย่างข้อสุดท้ายแล้วนะครับการกระทำของย่าหรือว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะย่าลัวไม่ควรนำน้ำที่อาบแล้วมาปรุงอาหารเนื่องจากน้ำที่อาบแล้วสะอาดไหมไม่สะอาดและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำใบงานที่2เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลตั้งคำถามจากเรื่องตำนานบ่อเกลือสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบงานที่2นะครับหรือชุดกิจกรรมของนักเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยก็ทำใบงานที่2จากนั้นส่งให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลทำเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบพร้อมกันเลยนะครับสำหรับครูโอเนี่ยครูโอก็ได้ยกตัวอย่างดังนี้นะครับคำถามคือสาเหตุใดความลับของย่าลัวจึงถูกเปิดเผยสาเหตุใดครับเพราะมีชาวบ้านใช่ไหมครับสงสัยบังเอิญมาเห็นตอนย่าลัวกำลังทำอาหารอยู่แล้วก็เห็นตอนที่ย่าลัวทำไมนำน้ำที่อาบแล้วไปปรุงอาหารถูกต้องนะครับปลายทางก็บันทึกคำตอบเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือถ้าใครทำไม่เสร็จก็บันทึกตามที่ครูโอนำเสนอได้เลยนะครับต่อมาข้อที่2ข้อที่2ครูโอตั้งคำถามได้ว่าทำไมบ่อน้ำจึงมีรสเค็มและกลายเป็นบ่อเกลือในที่สุด
1: เพราะ
0: น้ำลายกับเลือดของย่าลัวทำไมไหลลงไปในบ่อทำให้มีรสเค็มกลายเป็นบ่อเกลือเก่งมากเดี๋ยวปลายทางก็ดูแนวคำตอบแล้วก็บันทึกเพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าน้ำลายกับเลือดของย่าลัวเนี่ยเป็นตอนที่ย่าลัวหนีเอาตัวรอดใช่ไหมโดนชาวบ้านลงโทษเพราะชาวบ้านเขาไม่พอใจที่ย่าลัวนำน้ำที่อาบแล้วไปปรุงอาหารแม้ว่าจะอร่อยแต่มันไม่สัตว์นะครับต่อมาเพราะเหตุใดย่าลัวจึงเสียชีวิตเพราะถูกชาวบ้านทำไมลงโทษได้รับบาดเจ็บย่าลัวดิ้นรนวิ่งหนีและก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับปลายทางก็ดูแนวคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้านักเรียนเขียนไม่ครบนักเรียนก็สามารถใช้ปากกาสีแดงเขียนบันทึกเพิ่มเติมได้เลยหรืออาจจะใช้ปากกาสีอื่นๆก็ได้ตามความชอบนะครับและข้อสุดท้ายครูโอก็ตั้งคำถามได้ว่าการปรุงอาหารของย่าลัวเหมาะสมหรือไม่อย่างไรต้นทางคิดว่าเหมาะสมไหมครับแม้ว่าจะอร่อยแต่ไม่สะอาดนะครับคำตอบคือไม่เหมาะสมเพราะว่าย่าลัวเนี่ยปรุงอาหารไม่ถูกสุขะอนามัยต้องคำนึงถึงความสะอาดด้วยต่อมานะครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของเราในวันนี้คำถามคือการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรการตั้งคำถามเชิงเหตุผลและตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับใครจะตอบได้บ้างฉัตรมงคลยกมือตอบเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลสรุปให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกัน
2: ได้ฝึกการวิเคราะห์และการหาสาเหตุต่างๆครับ
0: ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์การหาสาเหตุต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนแบบไหน
2: มีเหตุผลค่ะ

0: ทำให้เรามีเหตุผลปรบมือให้เพื่อนขัดมงคลนั่งลงได้ก็อย่างที่บอกแล้วก็จะช่วยให้ผู้อ่านผู้ฟังทำไมเข้าใจเรื่องนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนักเรียนจะได้ฝึกการเขียนในชั่วโมงหน้านะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการใบงานเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณครูปลายทางเตรียมแบบประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะให้นักเรียนลองไปฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเยอะๆฝึกบ่อยๆเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้กระบวนการคิดวิเคราะห์และสมองของเรานั้นทำไมครับมีเหตุผลมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือ คดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกวันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังเริ่มคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเรานะครับพอพูดถึงอาหารกลางวันครูก็เริ่มจะหิวแล้วครับดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้ครูขอแวะเข้าครัวสักแป๊บหนึ่งไปทำอาหารก่อนนะครับ

0: และนี่ก็คือเมนูอาหารที่คุณครูได้ออกแบบแล้วก็ลงมือทำด้วยตนเองนะครับหอมน่ารับประทานไม่น้อยเลยครับมีนักเรียนปลายทางคนไหนที่ได้เคยทำอาหารด้วยตนเองไหมครับลองยกมือดูหน่อยครับโอ้มีหลายคนเลยนะครับที่ได้เคยทำอาหารด้วยตนเองนะครับคราวนี้จะดีไหมครับถ้าครูให้พวกเราเนี่ยได้ลองออกแบบเมนูอาหารกลางวันเองแล้วก็รับประทานเองที่โรงเรียนครับโอ้หลายคนถูกใจเลยนะครับได้ออกแบบเมนูอาหารเองแล้วก็ทานเองนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปในห้องเรียนนะครับไปช่วยกันออกแบบเมนูอาหารกลางวันของพวกเรากันไปเลยครับเอาละครับคราวนี้เราก็กลับมาในห้องเรียนแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราได้ถามถึงนักเรียนปลายทางไปแล้วว่ามีใครที่อยากจะออกแบบเมนูอาหารกลางวันเองบ้างนะครับคราวนี้ลองมาถามนักเรียนต้นทางของเราบ้างครับมีใครอยากจะออกแบบเมนูอาหารกลางวันเองยกมือได้เลยครับโอ้หลายคนเลยนะครับแล้วมีใครเคยทำอาหารเองบ้างไหมครับโอ้เพียบเลยครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนครับหนูเคยทำอาหารอะไรบ้างครับเชิญครับกลุ่มนั้นได้เลยครับสองคนได้
1: เคยทำผัดกะเพราไข่ดาวค่ะ
0: ผัดกะเพราไข่ดาวทำคนเดียวไหมครับ
1: ย่าช่วยทำด้วย
0: ทำกับย่านะครับอร่อยไหมครับ
1: อร
0: ่อยอ่ะลองดูของเพื่อนมาครับเพื่อนทำเมนูอะไรครับ
2: ทำข้าวผัดค่ะ
0: ทำข้าวผัดนะครับอันนี้ทำคนเดียวไหมหรือทำกับ
2: มีน้องช่วยด้วยค
0: ่ะทำกับน้องด้วยนะครับทำออกมาแล้วอร่อยไหมครับอร่อยเลยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากนะครับคราวนี้คุณครูก็เชื่อว่า